จะเอ่ยถึงจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทยจังหวัดที่เต็มไปด้วยสนจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลอันหลากหลายมากมายมีแหล่งเพาะปลูกผลไม้นานาพันธุ์ที่เกษตรและภูมิอากาศที่เหมาะสมมีแหล่งทรัพยากรสัตว์น้ำทางทะเลรวมไปถึงป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของห่วงโซ่อาหารที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ซึ่งได้ผ่านกาลเวลาจนสะสมมาอย่างยาวนานและยังมีแหล่งอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ระดับในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในจังหวัดให้อยู่ในชั้นแนวหน้าของประเทศนั่นคือจังหวัดระยองระยองเป็นพื้นที่ต้นแบบที่น่าสนใจอย่างยิ่งในการศึกษาถึงการเติบโตของพื้นที่ที่จะทำอย่างไรให้การเติบสาสิ่งเดิมๆที่มีอยู่และดีอยู่แล้วไว้ได้อย่างลงตัวเนื่องจากรัฐบาลได้พยายามผลักดันและสนับสนุนให้จังหวัดระยองเป็นจึงได้ทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อให้ระยองเป็นศูนย์กลางทางอุตสาหกรรมนำมาซึ่งรายได้มากมายสู่เรือนต่างๆที่หลั่งไหลเข้ามานำมาซึ่งผู้คนมากมายจากทั่วสารทิศที่ได้เห็นโอกาสในการเติบโตเพื่อสร้างความจนกระทั่งระยองรายได้สูงสุดของประเทศผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวหรือ GPP ต่อการกว่า20ปีสูงกว่ากรุงเทพมหานครอย่างเทียบกันไม่ได้ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มีนิคมอุตสาหกรรมชั้นนำนั่นเองซึ่งเป็นคนพื้นเพดั้งเดิมที่ยังคงมีอัตลักษณ์ทางอาชีพที่ไม่เปลี่ยนแปลงนักอาจจะเกิดผลกระทบได้จึงเป็นเหตุที่ทำให้ชาวระยองมาใส่ใจและตระหนักในกระแสพายุวัฒนธรรมลูกดีงามอันล้ำค่าให้หาสารากเง่าภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ยังคงมีอยู่ควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมที่กำลังจึงเป็นสิ่งที่ชาวระยองกำลังให้ความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะการให้ความรู้ความเข้าใจกับคนระยองด้วยกันเองกันและเดินไปด้วยกันได้อย่างสมดุลอนาคตของระยองคือความคดีชุดนี้จะนำพาไปสำรวจจังหวัดที่เต็มไปด้วยเสน่ห์ทางวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมที่ก้าวล้ำเพื่อดูกันว่าวันนี้พวกเขากำลังทำอะไรแต่ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับรากเหง้าของที่นี่กันก่อนคำว่าระยองมีที่มาจากไหนซ่อนเร้นเรื่องราวอะไรไว้บ้างหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าระยองเป็นเมืองที่มีผู้คนอาศัยอยู่มาตั้งไปได้ถึงสมัยอาณาจักรทวาราวดีติดชายฝั่งทะเลทำให้ระยองเป็นเมืองท่าสำคัญมาเส้นทางการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้ากับต่างชาติเดิมเรียกกันว่าร่ายยอกแนวไม้หรือเขตกว้างไกลสื่อถึงพื้นที่ป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ในอดีตชื่อระยองมาจากภาษาของชาวซองคือเผ่าพื้นเมืองที่อาศัยอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของไทยซึ่งแสดงถึงความหลากหลายทางฐานทางวัฒนธรรมที่มีมาแต่โบราณที่สำคัญในประวัติศาสตร์ชาติไทยอักษิณมหาราชทรงกอบกู้เอกราชหลังจากเสียพระองค์ได้เสด็จยกทัพมาที่ระยองเพื่อรวบรวมกำลังพลและตั้งค่ายพักแรมก่อนที่จะไปยึดจันทร์ศรีอยุธยาในที่สุด

0: พระยาตากได้รับการยกย่องสถาปนาเป็นเจ้าตากก่อนที่จะเดินทัพต่อไปยังเมืองจันทบุรีเพื่อเตรียมการกอบการสำคัญในครั้งนั้นได้แฝงความเสียสละไว้ในจิตใจของหนึ่งของอัตลักษณ์ของจังหวัดจวบจนปัจจุบันระยองในอดีตจนปัจจุบันเป็นพื้นที่จุดมีชายฝั่งทะเลยาวและอุดมสมบูรณ์มีอ่าวที่เหมาะแก่การจอดเรือทำให้เป็นจุดแวะพักและเป็นศูนย์กลางการค้าทางทะเลในอดีตกลางและอินเดียมักสินค้าอีกทั้งยังมีเส้นทางการค้าสู่ภายในประตูเชื่อมโยงเส้นทางเข้าสู่พื้นที่ภายในของภูมิภาคตะวันออกและภาคกลางบางส่วนคือปากแม่น้ำระยองและแม่น้ำเชื่อมต่อกับพื้นที่ภายในทำให้สามารถขนส่งสินค้าเข้าสู่และออกจากเมืองได้สะดวกทั้งสินค้าจากป่าเช่นของป่าพืชทะเลเช่นอาหารทะเลที่มาจากความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติทั้งป่าไม้สัตว์ป่าและผลผลิตทางการเกษตรรวมถึงการมีทรัพยากรทางทะเลสำหรับการค้าขายแลกเปลี่ยนและมีระบบนิเวศป่าชายเลนที่สมบูรณ์เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำที่สำคัญและยังเป็นแนวป้องกันชายฝั่งที่ดีเยี่ยมเริ่มต้นของทำเลที่ดีที่ทำให้ระยองกลายเป็นพื้นที่ศักดิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีแม่น้ำสำคัญสองสายที่เชื่อมให้การค้าขายทำได้โดยง่ายอีกทั้งการมีป่าชายเลนในวงจรห่วงโซ่อาหารเป็นเรื่องที่ชาวบ้านหวงแหนและต้องการอนุรักษ์ไว้เพื่อให้แวดวงอุตสาหกรรมพยากรณ์อาหารจากทะเลคือเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตลุ่มแม่น้ำประแสและแม่น้ำระยองคือแหล่งกำเนิดความอุดมสมบูรณ์ที่สำคัญยิ่งเราจะชายเลนและวิถีชีวิตการประมงที่ยังคงสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
1: เราต้องช่วยกันฟื้นฟูทรัพยากรทีมเขาอะไรเห็นเนี่ยในรุ่นเขาไม่ใช่รุ่นเราแต่เพราะว่าเขาเห็นจริงแต่ก็ว่าวิธีการมาแบบไหนถึงได้มีป่าอยู่อย่างเนี้ยเราก็ต้องสอนเราต้องสายความรู้มันมีความสำคัญยังไงถึงว่าต้องเอาป่าไว้ต้องเอาอะไรไว้เนี่ยคือป่าเนี่ยมันเหมือนกับชีวิตจิตใจของประชาชนเลยไม่มีป่าก็อยู่ไม่ได้คือ

0: เขาเนี่ยเขาจะไปขังค่ายอยู่กับอุตสาหกรรมเรืออะไรพูดง่ายๆว่าอากาศมันก็เปลี่ยนแปลงหมดทุกเรื่องถ้ามีป่าชายเลนปั๊บเนี่ยถามมาอยู่ได้ตลอดทั้งชาติเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนนี้เราอยู่ในป่าชายเลนเนี่ยออกเตียนออกมาเนี่ยเรารับสบายเลยอากาศหายใจสะดวกไม่ติดขัดเลยเนี่ยมันเป็นว่ามันเป็นเรื่องสำคัญคือต้นไม้เป็นของใจสวยมันไม่ใช
1: ่ป่าชายเลนในบริเวณลุ่มแม่น้ำประแสและแม่น้ำระยองมีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นเอกลักษณ์ด้วยแนวต้นไม้โกงกางที่ขึ้นหนาแน่นเขียวขจีคลองต่างรากค้ำจุนของต้นโกงกางที่แผ่ขยายองกฎธรรมชาติยามและเลนที่เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตเล็กๆน้อยๆหลายพื้นที่ในป่าชายเลนเหล่านี้และรักษาไว้เพราะเดิมถูกทำลายไปมากจากแต่ไม่ใส่ใจในสิ่งแวดล้อมจึงมีการจัดทำสะพานไม้หรือทางเดินศึกษาธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวงามและความอุดมสมบูรณ์อย่างใกล้ชิดศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำหรือเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนปากน้ำประแสลายของพันไม้และสัตว์ป่าได้อย่างชัดเจน
2: ที่อยู่ในพื้นที่เราก็ต้องมาดูแลก็คือเป็นพื้นถิ่นของเราก่อนที่เราดูแลเพราะว่าเราไปดูจากที่อื่นมาว่าเขามาและการดูแลสิ่งแวดล้อมของเขาเราก็เลยต้องมาทำในพื้นที่ของเราซึ่งมันเสื่อมโทรมนะคะคือคนที่อยู่รุ่นหลังได้มีอมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเรื่องอากาศเรื่องทรัพยากรพวกอาหารต่างๆที่เราต้องเหมือนกับว่าแหล่งกำเนิดของเขาที่อยู่ในป่าชายเลนแห่งดูแลเรื่องความสะอาดไม่ว่าจะพวกมลพิษต่างๆที่ได้เข้ามาอยู่ในป่าชายเลนคือการทำงานอันดับแรกที่เรามาทำในพื้นที่ที่ว่างเปล่านะคะคือป่าชายเลนของเราส่วนใหญ่มันจะเป็นป่าที่เสื่อมโทรมไม่มีต้นไม้มีแต่น้ำกับขี้เลนข้างนอกเราก็มาพัฒนาแล้วก็ดูไปเรื่อยๆว่ามันมีอะไรที่ต้องทำอีกหลังจากที่ต้นไม้เราโตแล้วเราก็เริ่มมาพัฒนาเรื่องว่าเราจะสร้างเสริมสิ่งอะไรที่จะต้องเข้ามาให้ในชุมชนได้มีเรื่องการศึกษาของเด็กรุ่นใหม่ที่ได้เข้ามาเรียนรู้เรื่องระบบนิเวศว่าเขาจะมีส่วนร่วมยังไงคือให้เขามาเรียนรู้จากพวกเราที่เป็นเหมือนคนคือเราก็เรียนรู้มาจากผู้ใหญ่อีกทีนึงเราก็จะส่งให้อีกต่อนึงไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนหรือว่าชุมชนอื่นๆหรือจากที่อื่นเข้ามาเรียนรู้จากพวกเราได้ค่ะ
1: ศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำตั้งอยู่ตำบลปากน้ำสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระกาฬทิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถครั้งเมื่อเฉลิมพระชนมพรรษาครบ7รอบโดยป่าชายเลน

0: เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจดำเนินการมาตั้งแต่ปีพุทธศักราชกิจกรรมที่น่าสนใจได้แก่ชมวิวทิวทัศน์บริเวณเจดีย์กลางน้ำมีศาลาให้นั่งรับลมชมวิวบริเวณปากน้ำป่าชายเลนของศูนย์การเรียนรู้ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำทางเดินยาวประมาณ400เมตรระหว่างทางมีต้นไม้นานาพันธุ์โปร่งแสมเป็นต้นมีหอชมวิวเฉลิมพระเกียรติเป็นหอชมวิวที่สูงประมาณ22เมตรสามารถมองเห็นวิวได้ไกลถึงหาดแหลมเวลา8นาฬิกาถึง18นาฬิกาในการเข้าชม
1: จะคิดลุกขึ้นมารู้รักหรือพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยถ้าเราไม่มีใจเนี่ยประโยชน์ต้องมาก่อนเนี่ยแต่ละชุมชนเนี่ยมีคนอยู่3ประเภทประเภทที่1คือประเภทคิดแล้วทำลงมือทำจะว่าบ้าหรือไงก็ช่างมันไม่เป็นไรเราอย่าท่านรับทำไม่ได้ยินแล้วประเภทที่เราคนพวกนี้จะมีอยู่ประมาณไม่ถึง 1% แต่ละชุมชนเนี่ยไม่ถึง 1% จะอาจจะได้ครึ่งแล้วอีกชุดเนี่ยชุดเนี่ยจะมากอยู่ถึง 90% ฉันดูแกทาคอสำเร็จเนี่ยฉันจะรวมคนชุดเนี่ยมันชุดมากชุดท้ายเนี่ยคุณจะทำถูกหรือทำผิดอะไรฉันไม่สนใจฉันขวางแกลูกเดียวนี่จะถามไหมกลัวว่าไอ้ชุดที่3เนี่ยจะมีเราคิดว่าเอาชุดที่1กับชุดที่2เนี่ยมารวมกันให้ได้ถ้า2ชุดนี่รวมกันได้ชุดที่3มันไม่มีความหมายแกจะขวางยังไงขวางไม่ไหวแล้ว
2: คำว่าทะเลและชายฝั่งเนี่ยมีความหมายมากที่สุดจุดเริ่มต้นเลยของแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำไม่อ่อนคือป่าชายเลนเป็นหลักแล้วก่อนในทะเลก็ยังมีแหล่งอาหารอีกส่วนหนึ่งเราต้องการปกป้องให้เขาอยู่ให้เติบโตให้ได้มีลูกมีหลานได้ต้องแหล่งอาหารของสัตว์น้ำไม่อ่อนเขาอยู่ก็ไม่มีอาหารกินก็ต้องเดินทางออกอาจจะว่ามีลูกมีหลานที่นั่นหรือเติบโตที่นั่น
0: ถัดจากบริเวณป่าชายเลนเข้าสู่พื้นที่อยู่อาศัยของผู้คนชุมชนเก่าแก่ที่อยู่คู่กับแม่น้ำประแสมันของตลาดบ้านเก่าริมน้ำประแสอายุมากกว่า100ปีบ้านเรือนส่วนใหญ่เป็นบ้านไม้เก่าแก่ที่ยังคงรักษารูปแบบสถาปัตยกรรมทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสกับบรรยากาศย้อนยุคแม้ความเจริญจะเข้ามาถึงแต่ชาวบ้านในชุมชนยังคงดำเนินชีวิตแบบดั้งเดิมและภูมิปัญญาพื้นถิ่นไว้ชุมชนบ้านเก่าริมน้ำประแสชนที่ได้รับเลือกจากกระทรวงวัฒนธรรมเที่ยวชุมชนยนต์วิถีซึ่งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชีวิต
3: นะคะเราจะอนุรักษ์เกี่ยวกับวิถีธรรมชาติเชิงวัฒนธรรมที่เรากำลังทำอยู่นะคะส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุคือเราอยากสิ่งที่มีอยู่ทั้งหมดเนี่ยรวบรวมแล้วให้เด็กรุ่นใหม่อ่ะมาเรียนรู้สิ่งที่เราอยากทำ

0: ทำเรากำลังคิดอยู่ว่าเราจะทำยังไงให้เด็กรุ่นใหม่อ่ะสำนึกรักบ้านเกิดผู้สูงอายุได้อ่ะค่ะเราก็คิดว่าเราก็ต้องเป็นการนำร่องกับเราก่อนเพราะการทำกิจกรรมเราสามารถดำเนินไปได้เนี่ยเด็กที่จะเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มของพวกเราเนี่ยมันก็น่าจะเป็นการต่อยอดไปได้เหมือนกับการเป็นการโฆษณาไปในตัวของในตัวชุมชนนะคะป้ากลุ่มพี่ป้าน้าอาในชุมชนเนี่ยเยอะมากหารายได้หาอาชีพเสริมให้เขาโดยที่เราต้องคิดว่าเราจะทำอะไรเราคิดถึงอัตลักษณ์ของชุมชนปากน้ำกระแสค่ะคือการที่เราจะต้องเอาสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนทั้งหมดเนี่ยมารวบรวมมาถอดย่อว่าจะทำยังไงในพันของในชุมชนเนี่ยมีแค่กะปิน้ำปลามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งอาจจะไม่ซื้อสิ่งพวกนี้กลับไปเราก็ต้องหาวิธีใหม่คือการเอาอาจจะเป็นของเล็กๆน้อยๆเอาผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในเนี้ยสมมุติเราอยู่ไปประมงใช่ไหมคะเราก็เอาผลิตภัณฑ์ที่เราทำอยู่คือตุ๊กตาหมอนสัตว์ทะเลอย่างเงี้ยค่ะมาทำแล้วเราก็ได้ผลตอบรับตรงนี้มาดีมากซึ่งมันก็เป็นรายได้ตอบแทนของออกในชุมชนแล้วได้ออกไปเผยแพร่ชุมชนออกไปเผยแพร่กิจกรรมในเพิ่มมากขึ้น
1: ตลาดบ้านเก่าริมน้ำประแสตั้งอยู่ในตำบลปากน้ำประแสอำเภอแกลงจังหวัดระยองสามารถเดินทางมาได้สะดวกและเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางสัมผัสการท่องเที่ยวแบบ slow life และเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนอย่างแท้จริงความอุดมสมบูรณ์ของสายน้ำเป็นดั่งของขวัญจากธรรมชาติที่ชาวระยองหวงแหนและจากวิถีชีวิตที่รากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ยังคงแข็งแกร่งมาจนปัจจุบันสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติอาหารไม่ใช่เพียงให้อากาศที่บริสุทธิ์หรือแม้แต่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของผู้คนเท่านั้นวัฒนธรรมที่ผู้คนมากมายจากรุ่นสู่รุ่นจากผู้คนอีกที่หนึ่งสู่อีกที่หนึ่งระยองไม่ได้มีดีแค่ธรรมชาติทรัพยากรยังมีมรดกทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าหนึ่งในนั้นคือหนังใหญ่รักษาศิลปะการแสดงโบราณนี้ไว้อย่างเต็มที่โดยกลุ่มคนที่รักและหวงแหนให้เป็นสมบัติอันล้ำค่าของระยองหนังใหญ่วัดบ้านดอนไม่ได้เป็นเพียงการแสดงแต่คือเรื่องราวของหนังใหญ่วัดบ้านดอนเริ่มต้นขึ้นโดยไม่มีหลักฐานบันทึกแน่ชัดว่าเริ่มมีมาตั้งแต่เมื่อไรและหลักฐานที่ตกทอดมาสันนิษฐานว่าหนังแต่ปลายสมัยอยุธยาหรือต้นกรุงรัตนโกสินทร์หลวงหรือจากกลุ่มคณะหนังใหญ่ที่มีชื่อเสียงในยุคสมัยนั้นได้เดินทางมาเผยแพร่และถ่ายทอดวิชาดอนซึ่งเป็นชุมชนที่ผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่น

วัดบันดอนก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญสำหรับจังหวัดระยองเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าในเชิงของทางด้านวัฒนธรรมทางด้านศิลปะการแสดงนั้นได้รับการคัดเลือกให้เป็นของดีจังหวัดระยองทางด้านศิลปะการแสดงในประเทศไทยในปัจจุบันที่มีการสื่อสารกันอยู่เนี่ยก็เหลืออยู่เพียง2คณะเท่านั้นคือที่วัดขนอนจังหวัดราชบุรีกับวัดบันดอนจังหวัดระยองนี่แหละ

0: สำคัญของหนังใหญ่วัดบันดอนก็คือมันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเชิดหน้าชูตาทำให้คนรู้จักจังหวัดระยองดียิ่งขึ้นนะครับเราจึงได้มีการอนุรักษ์และสืบสานเอาไว้เพื่อที่ได้เห็นความสำคัญว่าหนังใหญ่เนี่ยมันคืออะไรเพราะว่าถ้าในอนาคตต่อไปเนี่ยถ้าเราไม่มีการสืบสานเนี่ยคำว่าหนังใหญ่เดียวไม่มีการโลดเต้นเพราะฉะนั้นทางวัดบันดอนก็จึงได้มีริเริ่มโครงการเกี่ยวกับการที่จะอนุรักษ์และสืบสานไอ้สิ่งที่อนุรักษ์ก็คือเราได้จัดให้มีพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบันดอนซึ่งก็จะประกอบไปด้วยตัวหนังคือเป็นตัวหนังรุ่นเก่าเราอนุรักษ์เอาไว้ลูกหลานจะมาศึกษาหาความรู้ได้ว่าตัวหนังใหญ่เนี่ยมันลักษณะแบบไหน
1: พิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนเป็นสถานที่สืบทอดมรดกภูมิปัญญารักษาอนุรักษ์ตัวหนังใหญ่ให้ได้เรียนรู้โดยพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดบ้านดอนในประเทศไทยหนังใหญ่วัดบ้านดอนมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2431เจ้าเมืองเห็นว่าวัฒนธรรมการเล่นหนังใหญ่เป็นสิ่งควรจึงสั่งซื้อตัวหนังใหญ่จำนวน200ตัวมาจากจังหวัดพัทลุงขนส่งข้ามอ่าวไทยมาทางเรือมาช่วยในการฝึกสอนเจ้าเมืองเพื่อแสดงในงานสำคัญสำคัญพันห้าร้อยยี่สิบสามได้มีการฝึกซ้อมหนังใหญ่และนำออกแสดงตามงานต่างๆอีกครั้งตนโกสินทร์200ปีงานสงกรานต์เพื่อเป็นการวัฒนธรรมและการละเล่นต่อมาอดีตจะเห็นว่าควรมีสถานที่เก็บอนุรักษ์ตัวหนังให้ดีกว่าเดิมเพื่อให้คนรุ่นใหม่สามารถเรียนรู้ศิลปะเก่าแก่อันทรงคุณค่าจึงริเริ่มโครงการสร้างอาคารคนได้เข้าชมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534เป็นต้นมาภายในอาคารพิพิธภัณฑ์จัดเสร็จเพื่อรับฟังคำบรรยายและชมวิดิทัศน์การแสดงหนังใหญ่ปัจจุบันหนังใหญ่ที่เคยมีอยู่จาก200ตัวได้ผุพังไปบ้างอีก77ตัวและใช้เล่นแสดงร่วมกันกับหนังใหญ่ชุดเดิมคือเรื่องรามเกียรติ์อีเหนา
2: โรคมือปอและเฮ้ยนารายนายลิงบาทพิชกาศ
0: เมื่ออนุรักษ์แล้วปัจจุบันการสื่อสารของเราก็คือเรามีการฝึกเยาวชนเกิดหนังใหญ่เราก็มีการฝึกอย่างต่อเนื่องโดยโครงการนี้ทางวัดบันดอนเนี่ยร่วมกับคณะกรรมการอนุรักษ์หนังใหญ่วัดบันดอนเราก็มีโครงการสักเวลากว่า20ปีแล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ย20ปีแล้วฝึกซ้อมนะครับเป็นการต่อยอดได้โลดแล่นมีชีวิตชีวานะครับสิ่งต่างๆที่ผมกล่าวมาเนี่ยในอนาคตผมก็มองดูว่าในอนาคตของจังหวัดระยองเนี่ยเรา

0: มีศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญสำคัญหลายแขนงอย่างยกตัวอย่างอย่างหนังใหญ่เรามีอยู่แล้วเราต้องได้คงอยู่ต่อไปที่ความสำคัญของหนังใหญ่ต่อจังหวัดระยอง
1: ความโดดเด่นของหนังใหญ่วัดบ้านดอนและชุมชนยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและกระบวนการต่างๆในไม่ว่าจะเป็นพิธีไหว้ครูการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอและการแสดงที่ยังคงยึดตามรูปแบบโบราณนี่คือความมุ่งมั่นที่ส่งผ่านจากรุ่นสู่รุ่นอ่อนยังคงเป็นหนึ่งในคณะหนังใหญ่ไม่กี่แห่งของประเทศไทยที่ยังคงมีชีวิตชีวาและได้รับการยอมรับในระดับประเทศ
0: หนังใหญ่เนี่ยถ้าพูดถึงรายรับหรือถึงรายได้เนี่ยไม่ต้องพูดถึงหรอกแต่เราทำเพื่อเป็นการอนุรักษ์คล้ายๆเป็นเราต้องจิตอาสานั่นแหละถ้าหากพวกเราไม่ทำมันก็จบหนังใหญ่ก็มันเพราะนั้นหนังใหญ่จะไปทำแบบหวังกำไรกำไรเนี่ยคงเป็นไปไม่ได
1: ้หากคุณผู้ชมมีโอกาสมาเที่ยวระยองลองแวะมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ซึ่งเปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.จากมรดกทางวัฒนธรรมที่ล้ำค่าเรากำลังก้าวเข้าสู่ความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ที่ระยองมีให้เราที่ระยองเราจึงยังเห็นศิลปะวัฒนธรรมผ่านหนังใหญ่ที่ยังคงมีความพยายามและยังคงคาดหวังที่จะให้เกิดการสานต่อภูมิปัญญาเริ่มโรยราเอาไว้ให้นานที่สุดเช่นเดียวกับย่านวัฒนธรรมเก่าแก่ที่ถือว่าเป็นระยองนั่นคือถนนยมจินดาถนนยมจินดาหัวใจและจิตวิญญาณแห่งเมืองระยองนี้คือหน้าต่างที่เปิดสู่ปังไม่ผิดนักเพราะทุกก้าวที่เราเดินทุกอาคารที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังแทบทั้งสิ้นย้อนกลับไปเมื่อกว่า100ปีที่แล้วในช่วงปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ราว143ประเทศพระศรีสมุทรโพธิ์จะเริ่มสร้างถนนขึ้นมาถนนสายแรกของเมืองระยองซึ่งต่อมาได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ตระกูลเจ้าเมืองว่าถนนยมจินดาในอดีตการคมนาคมของระยองพึ่งพาแม่น้ำเป็นหลักการบุกเบิกครั้งสำคัญที่เปลี่ยนโฉมหน้าการค้าและการใช้ชีวิตของผู้คนสินค้าจากเรือที่เทียบท่าแม่น้ำขึ้นมายังถนนสายนี้ร้านค้าห้องแถวบ้านเรือนสถาปัตยกรรมก็ผุดขึ้นราวกับดอกเห็ดทำให้ถนนยมจินดาและเศรษฐกิจที่คึกคักที่สุดของระยองเป็นแหล่งรวมพลของพ่อค้าหวานิชจากหลากหลายเชื้อชาติโดยเฉพาะชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานและสร้างรากฐานความสำคัญของได้เป็นเพียงแค่เส้นทางสัญจรแต่คือบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตอาคารเป็นหลักฐานชิ้นสำคัญที่ผสานระหว่างไทยจีนและตะวันตกสะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจตลอดระยะเวลากว่าศตวรรษที่ผ่านมาผู้คนบนถนนสายนี้ได้หล่อล้อมวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์และการค้าขายที่ยังคงความสัมพันธ์แบบชุมชนแม้ย้ายตัวไปสู่พื้นที่

0: ื่นไม่เคยเลือนหายไปจากใจคนระยองเราจึงได้เห็นและหน่วยงานท้องถิ่นในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ถนนชีวิตชีวาอีกครั้งแต่เป็นการเติมเต็มจิตวิญญาณและเรื่องราวที่เคยมีมา
1: เราอยากศึกษาวิธีคิดของคนตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อนำไปทำอะไรครับเพื่อนำไปแม้ว่าความคิดรากฐานปีที่แล้วเนี่ยท่านเสียชีวิตไปแล้วเราก็ยังเอาข้อคิดอนาคตคำว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเนี่ยมันไม่ใช่แค่ไม่ทิ้งคนช่วงอายุอย่างเดียวนะมันต้องไม่ทิ้งแก่นความคิดดีๆครับผมว่าบางทีบางครั้ง เราต้องย้อนไปเมืองที่ดีมากถ้าเราไปดูรูปเก่าๆของกรุงเทพเนี่ยเรามักจะบอกว่าแต่ในความจริงยุโรปปัจจุบันกำลังจะบอกเราว่าเขาวันนี้มันเลยยังมีความสวยงามของอดีตและส่งผลไปสู่อนาคตด้วยนะครับก็เลยอยากคิดว่าเอ๊ะถ้าเราเริ่มต้นจากประวัติศาสตร์ที่ดีก่อนแล้วรูปมาสื่อสารน่าจะดีแล้วก็น่าจะกำหนดอนาคตได้ครับ
2: เรามีโปรเจกต์หนึ่งเขาเรียกว่าโปรเจกต์การส่งเสริมฟื้นฟูพื้นที่เศรษฐกิจเก่าในเขตนครระยองก็มีถนนยมจินดาแล้วก็ตัวเทศพื้นที่กลางเมืองที่มีศักยภาพที่พร้อมที่จะน่าจะทำในเชิงเศรษฐกิจแล้วก็สามารถที่จะเชื่อมแต่ละจุดเข้าด้วยกันเพื่อที่จะพี่นันนั้นครับ
0: อนาคตของถนนยมจินดาจะยังคงทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงอย่างดีในขณะที่ระยองก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการพัฒนาเราจะเห็นถนนยมที่เตือนให้คนระยองไม่ลืมรากเหง้าไม่ลืมวิถีชีวิตค่านี่คือเสน่ห์เมืองที่พร้อมจะเติบโตไปข้างหน้าแต่ยังคงภูมิใจเอง
3: ในฐานะที่เป็นคนระยองโดยกำเนิดนะครับผมเห็นความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดระยองนะครับจังหวัดระยองเริ่มเปลี่ยนแปลงตั้งแต่อีเทิร์นซีบอร์ดนะครับปันเนี้ยเป็นจังหวัดที่เป็นในการขับเคลื่อนนโยบาย EEC ซึ่งเป็นความหวังในการพัฒนาของประเทศไทยผมเห็นหลายๆอย่างนะครับเข้ามาในจังหวัดระยองเห็นโครงการต่างๆมากมายที่ภาครัฐให้การสนับสนุนเพื่อส่งเสริมการลงทุนแล้วก็การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานนะครับมากมายจนผมคิดว่าเป็นระดับโครงการเศรษฐกิจ EEC แต่อีกมิติหนึ่งในฐานะที่เราเป็นภาคธุรกิจที่เวลาที่เราดูเรื่องนโยบายหรือเรื่องการบริหารเนี่ยเราต้องมองให้รอบด้านผมอดนึกเป็นห่วงไม่ได้ครับว่าการที่ภาครัฐให้ความสำคัญกับจังหวัดระยองเนี่ยลงมาเนี่ยนะครับภาครัฐมองครบถ้วนทุกด้านหรือเปล่าสิ่งที่ผมเห็นว่ามันขาดไปการเติบโตของคนนะครับจังหวัดระยองจะเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจหัวใจสำคัญก็คือใครจะเป็นคนขับเคลื่อนเศรษฐกิจคนพื้นที่ที่อยู่เดิมนะครับจะเติบโตไปภาครัฐส่งเสริมหรือไม่นี้นะครับเรามองเห็นว่าทางหนึ่งที่จะแก้ปัญหาของจังหวัดระยองคนในจังหวัดระยองจะต้องพัฒนาตัวเองให้ทันไปกับการเปลี่ยนแปลงของเมืองจะต้องเปลี่ยนตัวเองเป็นเมืองแห่งการเรียนรู้เมืองที่เปิดโอกาสเรียนรู้รู้เท่าทันความแปลงเดินตามให้ทันว่าภาครัฐคาดหวังอะไรไว้กับคนระยองเป็นคนในพื้นที่เดิมควรจะได้รับประโยชน์อะไรจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในจังหวัดระยอง
0: กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่โดยหนึ่งของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันในขณะที่ระยองภาคภูมิใจในอดีตและวัฒนีระยองกำลังยืนอยู่บนจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะขับเคลื่อนอนาคตของประ

0: เขตของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ที่มุ่งพลิกโฉมประเทศไทยสู่ยุค 4.0 ไม่ใช่เพียงแค่การพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่เดิมเท่านั้นแต่เป็นการยกระดับอุตสาหกรรมจากฐานการผลิตเดิมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง New S-Curve โดยมุ่งเน้น12อุตสาหกรรมป้าฟ้าหรือ EV Electronics อัจฉริยะการบินและโลจิสติกและเทคโนโลยีชีวภาพ
1: เมืองระยองมันเป็นเมืองที่มีความสำคัญกับประเทศไทยค่อนข้างสูงนะครับมีโปรเจกต์อินฟราสตรักเจอร์ของประเทศเราของทางภาครัฐเนี่ยเข้ามาแล้วแถมไม่พอคือระยองเรายังมีที่เศรษฐกิจ EEC ซึ่งณตอนนี้เนี่ยมีแผนค่อนข้างชัดเจนว่าภายใน 6-10 ปีข้างหน้าเนี่ยรูปแบบของบ้านเราอาจจะกำเข้ามาสู่ภาคเทคโนโลยีนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าตัวเมืองระยองเองเนี่ยอาจจะต้องมีเบื้องต้นที่ผู้บริหารเมืองเราจะต้องเตรียมอะไรบ้าง
0: ความสำคัญของระยองในฐานะศูนย์กลางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีของ EEC ระยองถูกวางบทบาทให้เป็นหัวใจสำคัญของ EEC เนื่องจากมีศักยภาพที่โดดเด่นและเป็นที่ตั้งของฐานอุตสาหกรรมหลักของประเทศมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะหนุนกลางปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมหนักของไทยรวมถึงการมีไม่ว่าจะเป็นนิคมอุตสาหกรรมน้ำลึกภายใต้โครงการ EEC ระยองจะได้รับการพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมเดิมไปสู่และนวัตกรรมด้วยการดึงดูดการลงทุนจากบริษัทชั้นนำวิจัยและพัฒนาและการจะรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเพื่อให้ระยองเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี
2: ระยองของเราอ่ะมันอยู่ท่ามกลางความแตกต่างหนึ่งเรามีบ้านสวนอีกมุมหนึ่งเราก็มีเรื่องของเมืองอุตสาหกรรมตี้เราก็จะมีเทคโนโลยีเรามี EECI เรามี EECD แต่ในมุมหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องรากเหง้าของเราก็คือประมงนะคะค้าขายนะคะเป็นเรื่องที่เราจะต้องบาลานซ์กันให้ได้ค่ะว่าทั้งสองด้านเนี่ยชาการเก่งมีความสามารถในเรื่องของเทคโนโลยีแต่มุมหนึ่งว่าจังหวัดระยองเนี่ยพื้นฐานทำได้ทำประมงนะคะเราจะทำยังไงให้เด็กได้ย้อนกลับมาดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยมุมหนึ่งที่เด็กจะต้อง
3: ขณะนี้จังหวัดระยองเนี่ยเราถูกกำหนดให้เป็นตั้งแต่ที่ท่านซีบอกมาแล้วก็มากำหนดให้เป็น EEC เพราะนั้นความเปลี่ยนแปลงของจังหวัดระยองเนี่ยครั้งนี้ความเกิดขึ้นของการเปลี่ยนแปลงก็ต้องมีการวางแผนในการเตรียมตัวรับเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเนี่ยไม่กระทบถึงคนเดิมคนระยองธรรมเดิมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสิ่งเก่าๆของคนระยองเนี่ยนะครับให้กระทบแบบเป็นเรื่องที่นะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เราเริ่มในการศึกษาในสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตเนี่ยว่าเราจะเตรียมรับยังไงถ่ายมีการจัดระบบนะครับเพื่อไม่ให้ในอนาคตแล้วเราไม่สามารถที่จะกลับมานึกถึงจังหวัด

0: จังหวัดในจังหวัดที่มีความหลากหลายคำฝันจังหวัดระยองจะเห็นเลยนะครับว่าในคำฝันจังหวัดระยองจังหวัดระยองไม่ได้จะทิ้งเรื่องอะไรสักเรื่องเลยนะครับจังหวัดระยองยังอยากจะทำเรื่องของการประมงการเกษตรและการพัฒนาอุตสาหกรรมตามไปด้วยเพราะฉะนั้นในมิติที่เราจะรวมคนทุกภาคส่วนใจสำคัญที่สุดนะครับจังหวัดระยองไม่ใช่เป็นจังหวัดที่จะเติบโตไปเป็น EEC ตามนโยบายเศรษฐกิจหรือพัฒนาเศรษฐกิจในเรื่องภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียวจังหวัดระยองยังมีมิติที่คนถิ่นเดิมยังรักในอาชีพเกษตรกรรมยังรักในอาชีพการประมงอาชีพการท่องเที่ยวอยู
1: ่คือเมืองที่โตเร็วเกินไปก็น่าห่วงเพราะว่าเมืองที่โตเร็วเกินไปด้วยเทคโนโลยีหรือด้วยความคิดที่เป็นคนเหล่านั้นอยู่ในตำแหน่งยกตัวอย่างง่ายๆที่เคยรับราชการตอนนั้นยังไม่เกษียณนั่นเองนะพอวันหนึ่งเรามีกลุ่มคนรุ่นแล้วเนี่ยคนรุ่นใหม่ก็อาจจะมองว่าเฮ้ยมาถึงต้องเปลี่ยนแปลงต้องปรับเปลี่ยนตรงนั้นมันสำคัญเพราะว่าไม่ว่าใต้เมืองเดียวกันนะครับมันผมเลยคิดว่าการสื่อสารตรงนี้คนทุกช่วงวัยจริง
2: ๆอะไรที่มันเปลี่ยนอะไรที่มันแหนอันเนี้ยก็มาระดมความคิดเห็นกันเลยว่าเอาไงเราไปยับยั้งไม่ได้ถูกไหมครับก็ให้เขาไปแต่อะไรที่เราจะสามารถรักษาไว้ได้วัฒนธรรมอาหารระยองสำเนียงระยองจุดที่ต่อไปในอนาคตเนี่ยคนที่เข้ามาทำงานอะไรก็แล้วแต่ในจังหวัดระยองเขายังนึกว่าระยองแท้ๆเป็นอย่างไรที่เรายังจะมีเหลือไว้บ้าง
3: ทางแยกสำคัญระหว่างกันและการรักษาไว้ซึ่งรากเหง้าทางวัฒนธรรมและธรรมชาติอันงดงามคนระยองจะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้อย่างไรและจะรักษาสมดุลระหว่างความเจริญกับเอกลักษณ์ดั้งเดิมไว้ได้อย่างไรสิ่งที่เราได้เห็นตลอดสารคดีเรื่องนี้คือความมุ่งมั่นของชาวระยองพร้อมกับการไม่ทิ้งอดีตและไม่ทิ้งธรรมชาติพวกเขากำลังพิสูจน์ให้เห็นว่าสามารถเดินหน้าไปพร้อมกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมได้หากทุกคนร่วมมือกันระยองยังคงเป็นมาส่องประกายทั้งในวันนี้และวันข้างหน้าและน่าจะเป็นต้นแบบของจังหวัดที่มีความเข้มแข็งของประชาชนซึ่งนับสุดในการรักษาสืบสานและต่อยอดความอย่างไร้ขีดจำกัด

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชรราชธิดาทรงมุ่งมั่นในการปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อสืบสารรักษาต่อยอดพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะพระกรณียกิจในด้านสาธารณตำแหน่งเป็นประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระดำริพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธนารีนาถ

นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพเพื่อสนับสนุนและชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือทุกยากจากอุทกภัยด้วยการร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนะเพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูอย่างครบวงจรรูปและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการฟื้นฟูสภาพจิตใจปันพอเพียงยั่งยืนด้วยพร่ำถึงคุณค่าในทุกชีวิตที่ด้อยโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องขังในเรือนจำเพื่อเป็นการให้โอกาสแก่เพื่อนมนุษย์ที่อยู่ร่วมโรคใบเดียวกันทรงจัดตั้งมูลนิธินภาในพระดำริขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสทางอาชีพกับกลุ่มผู้ด้อยโอกาสอันเกิดจากผลที่ได้รับเป็นกลุ่มแรกทั้งยังทรงจัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลังใจให้กับกลุ่มผู้ก้าวพลาดทำให้ชีวิตต้องเข้ามาติธรรมและผู้ขาดอกให้สามารถมีโอกาสกลับมาดำรงชีวิตเป็นคนดีของสังคมได้อย่างปกติสุขด้วยพระวิริยะอุตสาหะของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้านเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภาทรงมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อให้ประชาชนผู้ด้อยโอกาสมีความอยู่ดีกินดีเป็นสังคมแห่งการแบ่งปันจึงเกิดเป็นโครงการสำคัญเพื่อพัฒนาทั้งด้านการพัฒนาคนทรัพยากรธรรมชาติในโครงการในพระดำริโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับไว้ในพระบรมด้วย3โครงการได้แก่โครงการราชชาติศาสตร์กษัตริย์โดยพระราชทานเครื่องมือและคุรุพันธ์ทางการแพทย์แก่เรือนจำและทัณฑสถานตลอดจนโรงพยาบาลเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์และคุรุพันธ์ทางการแพทย์พร้อมพระราชทานแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบการทางการแพทย์เพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลอย่างรวดเร็วและเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมราชสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีความหมายว่าช้างให้แข็งแกร่งยืนยงดุจเพชรเป็นโครงการบริเวณป่ารอยต่อ5จังหวัดการอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลระหว่างคนและช้างอย่างมีความชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้มีอาชีพที่เหมาะสมไม่เบียดเบียนป่าไม่ทำลายที่อยู่ของช้างมีรายได้เลี้ยงครอบครัวได้อย่างยั่งยืนโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าจังหวัดกาญจนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์หรือโคโวอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีที่ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการขับเคลื่อนการทรงงานสนองพระบรมราโชบายในการบำบัดทุกข์บำโดยเฉพาะผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตชายแดนที่มีความเจริญยังเข้าไปไม่ถึงทำให้ประชาชนมีความยากลำบากในการดำรงชีวิตรวมทั้งทรงเห็นว่าพื้นที่โครงการเป็นชุมชนอยู่ติดชายแดนความสำคัญต่อความมั่นคงของประเทศและเป็นพื้นที่มรดกโลกของประเทศไทยที่ควรได้รับรักอย่างยั่งยืนเพื่อและรักษาต้นน้ำเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรด้วยพระปณิธาน

จ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิระราชธิดาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านโครงการในพระดำริได้เป็นที่ประมาทสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการแบ่งเปื้อเหลือเอื้ออาทรอันจะทำให้เกิดรากฐานพัฒนาไปสราวุธจะสำนักเรียบเรียง

ธงชาติและเพลงความเป็นไทยเราจัดด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เมฆ
1: หินเม็ดนี่เป็นวงกว้างไปตั้งหลายวงเห็นป่ะ
2: แล้วตกลงผมลูกใครอ่ะ
3: วิสเปอร์เป็นการเปรียบเทียบบุคลิกของคนกับภูเขาน้ำแข็ง
4: ถ้าไม่ชอบความเจ็บแล้วทำตัวเองให้เจ็บทำไม
2: โอ๊ยไม่รู้ไม่รู้ถามนั่นได้ไหม
3: คือพฤติกรรม
2: ผมเป็นยิ่งลูก
5: ไม่ใช่อาวุธเท่านั้นนะที่ฆ่าคนได้วาจาเพียงคำเดียวก็ฆ่าคนได
2: ้ไปคุกแค่4ปีมันไม่ยุติธรรมเลยว่านะข้างนอกเนี่ยของจริง
3: สิ่งที่อยู่ใต้น้ำคือยิ่งใหญ่กว่าซึ่งควรนำมาวิเคราะห์เพิ่มมากขึ้น
6: พ่อเขาจัดไว้ให้ถ้าอะไรๆเขาจัดไว้ให้ชีวิตดีดีเนาะทำไมเราต้องสุภาพด้วยอ
4: ่
6: ะ
4: เราน่าจะเอาสิ่งที่เราพอมีนะมีชีวิตอยู่ตั้งยาวไกล
7: คนนั่นมันไม่ใช่หน้าที่เรา
2: ครูก็พูดได้
7: ครู
2: ก็พูดได้ดิครูไม่เคยมีชีวิตแบบผมนี
6: ่ไม่มีใครเพอร์เฟคใช่ไหมคะครู
8: มันกว้างใหญ่มากกว่าข้างบนที่มองเห็นสำรวจวันเดียวไม่เข้าใจรอคุณพี่ว่า
9: ขมจนขำทุกวันเสาร์ทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภา
10: เกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนตาฟ้าหลังมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาอาทิคุณตราบนิรันดร์9คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับข่าวรัฐสภาชาแนลภาคเช้าครับเช้าวันนี้เราพบกันนะครับคุณผู้ชมในวันศุกร์ที่11กันยายน69ครับเช้าวันนี้ติดตามอยู่กับคุณณัฐพัฒนพลจุติการและอาจารย์ล่ามภาษามือประจำรายการของเราอาจารย์คมคิดสรรสนะเกียรติครับ
0: กลับมาพบกันนะคุณผู้ชมครับทุกเช้านะครับวันนี้วันศุกร์แล้วนะฮะก็ทักทายตอนเช้าในพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยฟ้าครึ้มๆน
1: ะ
0: เหมือนบางพื้นที่ตอนนี้ฝนตกแล้วตกมาตั้งแต่เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะคุณผู้ชมครับหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครโดนช่ำชุ่มฉ่ำ
1: ชุ่มฉ่ำทีเดียวฮะคุณผู้ชมครับเช้าวันนี้ผมตื่นมาบอกว่าโอ้โหอากาศดีๆแบบนี้อยากจะนอนต่
0: อ
1: แต่ว่ายังมีภาระกรุงเทพมหานครคุณผู้ชมครับเมื่อเช้านี้เนี่ยผมมาแต่เช้า
0: ครับ
1: ปรากฏว่าเห็นก็เก็บกวาดถนนต้องเสียสละทุกเช้านะฮะ
0: ใช่
1: นี่คือคนที่เสียสละให้กับเราเรื่องของการนะ
0: ใช่ครับ
1: ร่วมมือกันนะฮะคุณผู้ชมครับทำให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมันสะอาดหน่อย
0: ใช่
1: เนื่องจากว่าไปหลายจุดคุณผู้ชมครับสังเกตดูฝนที่ตกลงมาบางจุดเนี่ยน้ำท่วมมีขยะหลายจุดหลายพื้นที่แล้วที่สำคัญบนพื้นผิวถนนการจราจรนะบางครั้งเนี่ยน้ำดำๆคราบดำๆแบบนี้กระเด็นใส่เราด้วยก็มีฮะ
0: ใช่ฮะก็ใครที่ขับรถก็ต้องระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็ดูเรื่องของการอยู่ด้วยกันในส่วนรวมนะคุณผู้ชมครับขับรถเนี่ยเจอแอ่งน้ำต้องเบาหน่อยเดี๋ยวกระเด็นไปโดนคน
1: จากว่าบางครั้งเนี่ยไม่ได้ตั้งใจก็มีนะฮะคนที่เดินอยู่ข้างถนนคุณผู้ชมครับเสื้อผ้าเนี่ยเขาใส่มาอยากจะไปทำงานแต่เช้
0: า
1: ปรากฏว่ากลับบ้านเลยแล้วก็เสียความรู้สึกด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้หน้าฝนนะฮะยังคงพุดนะโรคหวัดกับเด็กเนี่ยมันถึงกันเหลือเกิน
0: จริง
1: นะหลายโรงเรียนก็บอกว่าโอ้โหเจอแล้วแล้วก็มีการหยุดโรงเรียนด้วยก็มีนะคร
0: ับ ใช่ฮะหลายที่เจอไข้หวัดใหญ่ก็เจอเรื่องของโควิด19ก
1: ็
0: ยังคงเจอกันอยู่เนาะคุณผู้ชมฮะดูเรื่องของสุขภาพให้ดีนะช่วงนี้นะครับช่วงของใกล้ๆจะกลางเดือนแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวมีการประชุมเน
1: า
0: ะวุฒิสภาเดี๋ยวที่ตามการนะคุณชมครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ2ทุ่มกว่าๆเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรก็มีการลงมติในจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,500 มาเป็นวันที่4เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาจบไปแล้ว
1: โอ้โหต้องบอกว่าจบบริบูรณ์กับภารกิจหน้าที่ของทางสสส่งไม้ต่อให้กับทางสวเดิมเนี่ยสวเขามีการกำหนดไว้เนี่ยก่อนที่สสจะอภิปรายเสร็จสิ้นเดิมกำหนดไว้ก็ปรากฏว่าเนื่องจากว่าภารกิจของสสเนี่ยเดิมกำหนดไว้3วันใช่ไหมฮะแต่การประชุมจริงๆเนี่ยใช้เวลาถึง4วัน
0: ใช่
1: สสทำให้วันนี้สวรับไม้ต่ออย่างต่อเนื่องติดตามการอภิปรายกันนะครับคุณผู้ชมครับโดยเฉพาะข้อสังเกตต่างๆของสมาชิกวุฒิสภาจะเป็นอย่างไรต่อไป
0: ใช่ฮะติดตามกันจะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการประชุมเมื่อวานที่ผ่านมาเราไปดูเรื่องนี้กันก่อนฮะคุณผู้ชมกันโอ้โหหนาหูเลยทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของนอมินีเรื่องของทุนจีนเทามันก็ไปผสมผสานแล้วก็ให้ต่างชาติเนี่ยมาลงทุนในประเทศไทยมาประกอบธุรกิจเข้มแข็งพอหรือยัง
1: แน่นอน
0: มัน
1: ก็เป็นมุมมองแหละฮะคุณผู้ชมครับ

0: เนื่องจากว่าตอนนี้หลายคนที่มาทำธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ฟรีวีซ่าประเทศไทยเนี่ยส่งผลดีไหม
1: นะ
0: แล้วกฎหมายเข้มข้นพอไหมเนื่องจากว่าตอนนี้หลายคนก็วิเคราะห์กันว่าต่างชาติมาลงทุนมาทำงานมาประกอบธุรกิจเนี่ยมาแบบเทาๆ
1: ครับ
0: หรือว่ามาแบบสดใสขาวสะอาดนะฮะนี่คือคำถามที่เกิดขึ้นในขณะนี้นะคร
1: ับ ใช่ฮะก็เลยทำให้เป็นที่มาของทางด้านของคณะกรรมการการท่องเที่ยวนะครับก็มีการลุยเพื่อที่จะไปคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวของการวางแนวทางในการที่จะให้ต่างชาติเนี่ยมาดำเนินการธุรกิจในประเทศไทยนี่แหละฮะดูเรื่องนี้กันหน่อยฮะคุณผู้ชมสภาผู้แทนราษฎรครับที่มีพันโทสินทบแก้วพิจิตรครับมีการประชุมเรื่องของการตรวจสอบและพิจารณาแนวทางการกำกับดูประกอบอาชีพของชาวต่างชาติในเมืองไทยโดยมีตัวแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับอาทิกรมการปกครองกรมที่ดินกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเข้าร่วมประชุมด้วยนะครับโดยพันโทสินทบก็กล่าวก่อนการประชุมนะครับว่าคณะกรรมการจะพิจารณาเรื่องการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในประเทศไทยจะเป็นที่ภูเก็ตแม่ฮ่องสอนเกาะสมุยแล้วก็เกาะพังงานซึ่งเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างชาติอาทิชาวอิสราเอลที่เข้ามามีปัญหาเกิดขึ้นนั้นนะครับแต่ว่าต้องมองเป็นภาพรวมคงไม่ใช่เฉพาะชาวอิสราเอลอย่างเดียวเป็นแลนด์มาร์คของโลกมีภูมิประเทศที่สวยงามมีชาวต่างชาติเป็นรัสเซียจีนแล้วก็อิสราเอลซึ่งในกรณีของอิสราเอลเนี่ยเราไม่จำเป็นแล้วก็ไม่จำกัดเรื่องของเสรีภาพในการนับถือคือเวลาท่องเที่ยวเนี่ยก็ต้องเคารพขนบธรรมเนียมประเพณีตลอดจนกฎหมายหลักที่มีปัญหานั้นก็มีหลายประเด็นครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแย่งอาชีพคนไทยการทำธุรกิจ SM โดยไม่ถูกกฎหมายและใช้นอมินีซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละฮะก็เป็นประเด็นที่เราจะต้องบังคับใช้กฎหมายการเข้ามาท่องเที่ยวก็ต้องทำให้ถูกต้องตามกฎหมายเพื่อไม่ของพันโทสินทบไปฟังฮะ
2: ก็มีหลายประเด็นนะครับไม่ว่าจะเป็น เรื่องแย่งอาชีพของคนไทยเพราะเรามีพระราชบัญญัติต่างด้าวอยู่พ.ศ. 2542นะครับแล้วก็แรงงานของธุรกิจ SME ต่างๆแล้วก็ตลอดจนครองที่ดินโดยไม่ถูกกฎหมายโดยใช้นอมินีนะครับแล้วก็ใช้กฎหมายทั้งประเด็นเหล่านี้น่าจะเป็นประเด็นที่เราจะต้องพูดคุยกับนะครับแล้วก็ทำให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ต้องเน้นย้ำ Land of Smile สยามเมืองยิ้มใครๆก็มาท่องเที่ยวได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาของท้องถิ่นท่องเที่ยวนะครับ
1: ส่วนเรื่องที่การจัดงานปีใหม่ในพื้นที่ป่าตองจังหวัดภูเก็ตเนี่ยคุณผู้ชมโดยมีคนในพื้นที่คัดค้านประธานคณะกรรมการก็บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยต้องดูบริบทของการท่องเที่ยวซึ่งมีบางส่วนของชนชาตินั้นๆเข้ามาแล้วก่อปัญหาให้เราก็ต้องบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ดูต้นเหตุของปัญหาอย่างเช่นเรื่องอื่นๆหรือไม่เพื่อกำกับดูแลแล้วก็จำกัดขอบเขตการแสดงออกของพฤติกรรมต่างๆของนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้ด้วยนั่นเองนะครับขณะที่คุณเฉลิมพงษ์แสงดีครับรองประธานคณะกรรมการกล่าวในช่วงต้นการประชุมในการท่องเที่ยวซึ่งสร้างมูลค่าให้ปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจโดยใช้คนไทยเป็นนอมินีธุรกิจโรงเรียนนานาชาตินะครับแล้วก็ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งก็เป็นปัญหานอมินีนี้นะครับปัจจุบันก็ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ส่งผลแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยด้วยทำให้เกิดการแย่งงานกันเกิดการแข่งขันในตลาดที่สูงขึ้นแล้วก็เครือข่าย

0: การศึกษาเอกชนการศึกษาพิเศษและความเท่าเทียมทางการศึกษาของไทยมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนักวิชาการและซึ่งถัดมาคุณกมลรอดกรรมาธิการไม่ได้จำกัดอยู่เพียงการพิจารณาร่างกฎหมายแต่ยังมีหน้าที่ไปศึกษาปัญหาต่างๆทางปฏิบัติที่ดีนำไปสู่การต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยสำหรับการเสวนาครั้งนี้มุ่งเน้น4การส่งเสริมการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการเรียนรู้พุทธศักราช2เอกชนการศึกษาพิเศษและความเท่าเทียมทางการศึกษาโดยดร.กมลรอดคล้ายใช่การฝากความหวังไว้กับโรงเรียนและครูเพียงอย่างเดียวแต่ต้องสร้างระบบนิเวศต่างๆทางการศึกษาที่เชื่อมโยงกันทั้งทุนการศึกษางบประมาณการพัฒนาบุคคลและหน่วยงานภาคีภาครัฐต่างๆทางนี้ทางคณะอนุกรรมการข้อเสนอแนะจากเวทีการเสวนาการจัดทำเป็นรายงานต่อคณะกรรมการชุดใหญ่ก่อนส่งตอบกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการผลักดันสู่การแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบเพื่อการพัฒนาการศึกษาต่อไปนะครับ
1: ไปดูเรื่องของอาหารก็แปลว่าเป็นปัจจัยหลักในการที่จะทำให้มนุษย์ของเราดำเนินชีวิตไปได
0: ้
1: นะฮะคุณผู้ชมฮะอาหารมีหลากหลายรูปแบบครับแต่ว่าอาหารที่มันปลอดภัยจริงๆเนี่ยคุณผู้ชมครับมันสามารถที่จะทำให้สุขภาพเราเนี่ยแข็งแรงท้องเสียท้องร่วงได้นะ
0: แน่นอนนะคุณผู้ชมครับ
1: ถูกต้องฮะเรื่องของการตรวจสอบย้อนหลังเนี่ยเขาบอกว่ามันยังมีช่องโหว่ที่จะสืบไปว่าอาหารชิ้นนี้เนี่ยมันผ่านกระบวนการมาอย่างไรมีทางด้านของคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองของวุฒิสภาแหละครับคุณผู้ชมครับเขาร่วมกับเขาจะมีการจัดเสวนาเรื่องนะครับเส้นทางอาหารสู่จานของเราอ่ะไปดูเรื่องนี้กันหน่อยครับผู้ชมกับทางด้านของคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการมีส่วนร่วมของประชาชนสิทธิมนุษยชนคุ้มครองผู้บริโภควุฒิสภาร่วมกับคณะอนุกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคสภาองค์ชีววิถีกรุงเทพมหานครสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และสถานีโทรทัศน์ไทย PBS จัดโครงการเสวนาเรื่องอาหารสู่จานเรานั่นเองนะครับโดยมีทางด้านของสว.นรเสนในฐานะประธานกรรมาธิการก็กล่าวนะครับว่าเรื่องของอาหารปลอดภัยเป็นเรื่องใกล้ตัวนะครับเนื่องจากทุกคนต้องรับประทานอาหารในที่อาหารเนี่ยที่บริโภคเข้าไปนั้นมีความปลอดภัยมากน้อยเพียงใดซึ่งถือว่าเป็นประเด็นสำคัญต่อสุขภาพวิถีชีวิตของประชาชนเปลี่ยนแปลงขึ้นส่งผลให้ความใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยของอาหารเนี่ยลดลงโดยเฉพาะประเด็นด้านของต้นทุนการผลิตแล้วก็กระบวนการการตรวจสอบวัตถุดิบว่ามีความปลอดภัยเพียงใดดังนั้นนะครับการตรวจสอบจึงไม่ควรดำเนินการเฉพาะอาหารตั้งแต่ด่านนำเข้าการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศไปจนถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบว่าประเทศไทยเนี่ยมีการนำเข้าอาหารจำนวนมากนะครับแล้วก็จากการลงพื้นที่ตรวจสอบที่ผ่านมาพบพืชผักบางส่วนเนี่ยมีสารพิษตกค้างขณะที่กระบวนการตรวจสอบของไทยยังมีช่องโหว่ช่องว่างโดยเฉพาะระบบตรวจสอบย้อนกลับแล้วก็ระบบนำอาหารที่พบปัญหาออกจากระบบซึ่งรวมถึงห้องปฏิบัติการที่ใช้ตรวจสอบอาหารปนเปื้อนยังมีไม่เพียงเติมนะครับว่าอาหารที่ผ่านกระบวนการต่างก่อนจะเข้าสู่ตลาดแล้วก็ห้างสรรพสินค้าสุดท้ายเราต้องบริโภคโดยไม่สามารถทราบได้อย่างชัดเจนนะครับว่าอาหารนั้นมีการปนเปื้อนหรือไม่ดังนั้นวันนี้แหละครับจะมีการร่วมกันออกแบบกระบวนการจะทำอย่างไรให้ระบบต่างๆมีความสมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็ทำอย่างไรให้อาหารที่อยู่บนจานของเราเนี่ยมีความปลอดภัยแล้วก็สร้างความมั่นใจให้สุขภาพแล้วก็ชีวิตของประชาชนทุกคนนอกจากนี้นะครับยังมีการเสวนาในหัวข้อก็การเสวนาในหัวข้อสู่จานของเราโดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่างๆครับอาทิสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรกรรมการอาหารและยาสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครสภาองค์กรของผู้บริโภครวมถึงมูลนิธิชีววิถีร่วมแลกเปลี่ยนข้อ

0: ข้อมูลแล้วก็มุมหารตั้งแต่ต้นทางถึงผู้บริโภคเพื่อที่จะสร้างความตระหนักภัยตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงอาหารที่มีคุณภาพแล้วก็ปลอดภัยพร้อมทั้งอาหารที่เอื้อต่อสุขภาพของประชาชนและมีความยั่งยืนในระยะยาวด้วยนั่นเองนะฮะ
1: ครับคุณผู้ชมแบบประจำปีพุทธศักราช2570ในขั้นตอนของสภาผู้แทนราษฎรนะครับ4วันเต็ม
2: ๆ
1: กับบรรยากาศของการอภิปรายการทำหน้าที่ของสสทั้งฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลรวมไปถึงกรรมธิการวิสามัญของสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบร่างงบประมาณก็คือไม่เห็นชอบด้วย144เสียงครับไปดูบรรยากาศภาพผู้แทนราษฎรที่มีคุณโสภณสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมมีวาระการพิจารณารายจ่ายประจำปีงบประมาณ2,503นั้นนะฮะคุณผู้ชมครับเริ่มต้นที่มาตรา27ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกบวงและหน่วยงานภายใต้การคุ้มโดยเริ่มจากพลตำรวจตรีสุรินทร์ปาราเล่ส.ส.จังหวัดสงขลาถึงงบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับจัดสรรงบประมาณอยู่ที่ 35,000 ล้านบาทนะครับ400ล้านบาทซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหน่วยงานอื่นๆเนี่ยแม้ว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีภารกิจเป็นกระปรับลดงบประมาณต่างโดยเฉพาะงบประมาณด้านยานพาหนะซึ่งอาจส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจได้โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินต้องเข้าระดับถัดมาพลตำรวจตรีสุรินทร์ยังได้ยกตัวอย่างบอกว่าหน่วยงานด้านทางหลวงสามารถจะประมาณได้อย่างชัดเจนแต่สำหรับภารกิจของตำรวจเป็นจำนวนมากเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเกิดขึ้นเฉพาะหน้าหากได้รับงบประมาณไม่เพียงพอย่อมไม่สามารถตั้งงบประมาณรองรับได้ทันทีจึงควรจะต้องมีกรองกลางต่างๆในการใช้ในกรณีที่จะนอกจากนี้พลตำรวจตรีสุรินทร์ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่าการทำหน้าที่ของตำรวจมีดีอยู่ที่ร้อยละ 99.9 ชอบก็ควรได้รับการลงโทษตามลำดับขั้นต่อไปเมื่อประชาชนคงเป็นบุคลากรด่านหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือและดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดด้วยถัดมาก็มีคุณบุญจงวงไตรรัตน์นะครับในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากได้กล่าวที่นางบประมาณสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนองบประมาณผ่านสำนักงบมากว่า170,000 ล้านบาทเลยทีเดียวแต่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอยู่ที่ 120,000 ล้านบาทถูกครับส่งผลให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร้องขอต่อกรรมาธิการในที่ประชุมให้ช่วยพิจารณาคืนงบประมาณที่ถูกปรับลดไปเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายที่จำเป็นไม่ว่าจะเป็นและเครื่องแบบตำรวจของชั้นผู้น้อยซึ่งคุณบุญจงกล่าวแบบนี้ครับมีระเบียบกำหนดไว้ให้มีนายตำรวจสัญญาบัตรโดยเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งระดับสารวัตรทำหน้าที่เป็นหัวหน้าด่านทางนี้หากพบด่านที่ไม่ดำเนินการตามระเบียบแล้วเป็นด่านไม่ถูกต้องรวมไปถึงการตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกรณีการจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดมีมูลค่าสูงกว่าท้องตลาดนะครับถามถึงรายละเอียดต่างๆเรื่องคุณสมบัติสเปคของอุปกรณ์รวมไปถึงเหตุผลที่มีราคาสูงกว่าท้องตลาดได้มีการจัดทำคำชี้แจงเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้กรรมการได้ทราบรายละเอียดต่างๆและเหตุผลที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
0: การอภิปรายนะครับคุณโสภณสารก็มีการแจ้งต่อที่ระหว่างประธานสภาผู้แทนราษฎรวิปรัฐบาลแล้วก็วิปฝ่ายค้านเกี่ยวกับการพิจารณาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2500สรุปนะครับว่าจะพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในเมื่อวานนี้แหละครับคุณผู้ชมครับขณะที่ฝ่ายค้านเนี่ยมีเวลาฝ่ายรัฐบาลจะบริหารเวลาให้ไปตามกรอบที่กำหนดนะครับอภิปรายหากมาตราใดมีสมาชิกประสงค์อภิปรายจำนวนมากหรือมีประเด็นที่นำไปสู่การประท้วงจะยึดบรรทัดฐานจากการประโดยที่ผ่านมาได้อนุโลมให้สมาชิกอภิปรายในบางประเด็นพิจารณาเพื่อเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นกันอย่างเต็มที่ทั้งนี้หลังจากนี้จะยังคงใช้แนวทางการอนุโลมเช่นเดียว

0: มีการประท้วงเกิดขึ้นขอให้การพิจารณาว่าจะให้ยุติการอภิปรายในประเด็นนั้นหรือไม่โดยคาดว่าการพิจารณาในเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงบ่ายๆนะเขาคาดทุ่มนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเล็กน้อยแล้วก็ในวันศุกร์ก็จะไม่มีการประชุมด้วยนั่นเองโดยคุณโสภณ สารามก็กล่าวเพิ่มเติมว่าในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าเนี่ยจะมีการนัดประชุมนัดพิเศษ1วันนะครับทั้ง2ฝ่ายเห็นว่าเป็นกฎหมายเร่งด่วนของรัฐบาลด้วยนั่นเองอย่างไรก็ตามในสัปดาห์หน้ามีเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จได้แก่การพิจารณายัตติสถานะใต้และก็การรับทราบรายงานจึงขอให้ที่ประชุมรับทราบแนวทางดังกล่าวพร้อมกับกล่าวขอประธานวิปฝ่ายค้านแล้วก็คณะวิปทั้ง2ฝ่ายที่ร่วมกันหารือหาข้อสรุปแล้วก็ทำให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยด้วยครับคุณผู้ชมฮะหน่วยงานของรัฐสภาครับซึ่งมีการตั้งคำของงบประมาณรวมแล้วทั้งสิ้น 3,060 ล้านบาทสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาแล้วก็สถาบันพระปกเกล้าครับโดยทางด้านของคุณมณพรเจริญศรีในฐานะกรรมาธิการเสียงข้างมากก็ชี้แจงนะครับว่าคณะกรรมาธิการได้ในมาตรา30ลงคิดเป็นวงเงินรวม 71.3 โดยส่วนที่ถูกปรับลดหลักก็คือหมวดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศซึ่งจะทำให้คณะกรรมการทุกคนแล้วก็ทุกคณะไม่มีงบประมาณในการเดินทางภารกิจสำคัญที่มีการนัดหมายของประธานสภาเท่านั้นนะครับทั้งนี้งบประมาณส่วนที่เหลือจะทำเพื่อยกระดับงานฝ่ายนิติบัญญัติสนับสนุนการประของสภาทุกภาคส่วนรวมถึงการพัฒนาระบบดิจิทัลมามีส่วนร่วมในการตรวจสอบและนำไปสู่การตรากฎหมายที่ตอบสนองประชาชนได้อย่างรวดการรับบุคลากรของสถาบันพระปกเกล้านั้นนะครับที่ผ่านมาในฐานะกรรมธิการปปช.ได้เรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาชี้แจงแล้วก็ได้มีการกำชับให้เน้นย้ำเรื่องของความโปร่งใสแล้วด้วยนั่นเอง
1: ครับคุณผู้ชมที่ติดตามผ่านทางรายต้องบอกว่าเข้มข้นตลอดทั้งวันนะฮะ มาถึงช่วงเย็นครับที่ประชุมได้มีการพิจารณาต่อเนื่องในมาตรา32ตราและองค์กรอัยการวงเงินล้านบาทแหละครับมีการอภิปรายเกี่ยวข้องกับงบประมาณและการทำงานของคณะกรรมการอย่างกว้างขวางเลยทีเดียวในช่วงนี้โดยมีคุณสุภชัยใจสมุทรได้อภิปรายตั้งข้อสังเกตเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือว่าทางสว.โดยระบุว่ามีการตั้งข้อสังเกตถึงแนวทางการดำเนินคดี129คนตามสำนวนของบอกว่าอาจมีการกำหนดแนวทางการดำเนินคดีไว้ร่วงหน้าหรือไม่พร้อมกับมีการตั้งคำถามลักษณะคล้ายคลึงกันและเห็นว่าการดำเนินคดีต้องพิจารณาพฤติการและบุคคลต่างๆว่าเข้าข่ายไม่ควรดำเนินคดีในลักษณะของการเหมารวมนะครับซึ่งคุณสุภชัยเรื่องการกันบุคคลไว้เป็นพยานระบุรหัสพยานในสำนวนอ้างว่ามีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเพื่อเป็นการซัดทอดบุคคลอื่นดำเนินคดีเป็นไปตามหลักนิติธรรมและมีพยานหลักฐานที่ชัดเจนด้วยนอกจากนี้มีการตั้งข้อสังเกตถึงการนำข้อมูลจากสำนวนของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI มาเกี่ยวรวมไปถึงกรณีของเอกสารเผยต่อสาธารณะแต่ยังไม่มีการดำเนินคดีกับผู้ที่นำเอกสารดังกล่าวมีการตั้งคำถามต่อเนื่องการตรวจสอบข้อกล่าวหาเรื่องการรวมตัวการจัดกิจกรรมของกลุ่มผู้สมัครสว.บางกลุ่มว่าเหตุใดกกต.เนี่ยจึงยังไม่ดำเนินการตรวจสอบอย่างชัดเจนต่อไปด้วยเช่นกันจากนั้นที่ประชุมได้ลงมติในมาตรา32เห็นชอบตามกรรมธิการเสียงข้างมาก277เสียงไม่เห็นด้วย153เสียงไม่ต่อมาที่ประชุมได้พิจารณามาตรา33งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าอปท.วงเงินกว่า210,000ล้านบาท

0: เอ้ยคุณทิติมาฉายแสงสสจังหวัดฉะเชิงเซาพรรคเพื่อไทยได้ลุกขึ้นตั้งข้อสังเกตถึงหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณให้กับอปทบอกว่าเป็นการสะท้อนภารกิจและความจำเป็นของแต่ละพื้นที่อย่างแท้จริงหรือไม่การจัดสรรงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอบจที่มีความแตกต่างกันยังเป็นอย่างมากล่ะครับพร้อมกับขอให้กรรมธิการตัวชี้วัดในการจัดสรรงบประมาณต่อไปด้วยในขณะที่คุณกรวีปิศนานันทกุลนะครับสสในฐานะกรรมธิการเสียงข้างมากแต่ทำงบประมาณปี70นี้มีการปรับรูปแบบการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจให้กระจายตัวและเป็นธรรมมากขึ้นโดยลดการจัดสรรโครงการขนาดเล็กที่กระจายพยายามกระจายงบต่างๆไปยังอปท.ที่มีความจำเป็นมากๆนะครับทัดมันยังนำเงินสะสมของอปท.แต่ละแห่งมาประกอบการพิจารณาหากท้องถิ่นใดมีเงินสะสมมากก็จะรับเงินอุดหนุนจากส่วนกลางจะลดลงเพื่อให้เงินงบประมาณเข้าถึงพื้นที่และมีความจำเป็นมากกว่านะครับคุณผู้ชมเห็นนะคุณผู้ชมครับประมาณสักถอง2ทุ่มเสร็จแล้วเนี่ยที่ประชุมได้ปี70ครบทุกมาตราได้ลงมติเห็นชอบทั้งฉบับนะครับด้วยคะแนนเห็นชอบ338เสียงไม่เห็นชอบ144เสียงงดออกเสียงไป2เสียงไม่ลงคะแนนเสียงไป1เสียงคณะกรรมการด้วยคะแนนเสียง473เสียงส่งให้ทางคณะรัฐมนตรีดำเนินการต่อไปตามข้อบังคับการประชุมของ
1: จบการประชุมแล้วก็ปิดการประชุมไป2ทุ่ม38นาทีนะ
0: ครับ
1: กับการพิจารณางบประมาณปี2570ของสภาผู้แทนราษฎรที่มีการพิจารณากันมายาวนาน4วันน
0: ะ
1: ก็เดี๋ยวไปกันต่อที่วุฒิสภากัน
0: วันนี้แหละฮะหลังจากรับไม้ต่อแล้วก็จะมีการอภิปรายตั้งข้อสังเกตต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับงบประมาณปี70กรรมธิการวิสามัญลงมติแล้ววันนี้สวทำหน้าที่กันอย่างต่อเนื่องคร
1: ับ ใช่ฮะติดตามกันนะฮะวันหน้ากลับมาติดตามกันต่อในห้องข่าวรัฐสภาชั้นพักเช้าครับ
2: ถ้าอยากรู้ดูช่อง
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
4: ถ้าอยากรู้ดู
5: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10นะครับ
6: ช่อง10
7: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
8: ความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกยี่ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวสิ

0: ติดตามกันต่อครับห้องข่าวด้านนี้ในรัฐสภาเนี่ยนอกเหนือจากการประชุมที่ต้องบอกว่าเข้มข้นกับการอภิปรายที่เรียกว่าตลาดนัดผาสุกของสภาผู้แทนราษฎร
1: ใช่
0: และอีกมุมนึงสวเขาก็มีงานใหญ
1: ่
0: ที่เรียกว่าซีเนตฟอรัมเนี่ยรวบรวมความรู้มากมายทีเดียวคร
1: ับ ใช่ฮะก็มีสถาบันเลยนะครับที่มีความร่วมมือกับทางด้านของวุฒิสภานะครับคุณผู้ชมครับผมได้มีโอกาสนะได้สมาชิกวุฒิสภานะฮะก็แล้วก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันนะครับว่างานในวันนั้นมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างอ่ะมีรายงานพิเศษชุดนี้มาไปติดตามกันเลยครับ
2: เรามาอยู่ในบรรยากาศงาน Senate Forum 2026ครับที่จัดขึ้นที่สระมรกตของมาพูดคุยกันกับท่านสมาชิกวุฒิสภาฮะท่านชิปจิตนิยมครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: วันนี้โครงการนี้

0: ความเป็นมาอย่างไรผมอยากทราบเหลือเกินเซเนตฟอรัมคือ
1: จริงเป็นงานใหญ่มากถือเป็นงานระดับประเทศเลยนะครับก็ดูจากคนที่มาร่วมงานเนี่ยมากกว่า55
0: ผมเห็นสถาบันเยอะมากมาออกบูธ
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
0: รว
1: มถึงมหาวิทยาลัยใหญ่ๆนะครับ
0: อะไรนะครับความร่วมมือที่เราเซ็น MOU ไปเนี่ยเป้าหมายของเราคืออะไร
1: คือเราต้องการที่จะให้ทางวุฒิสภาผูกพันใกล้ชิดกับข้อมูลการวิจัยต้องเชื่อว่าต้องมองว่าจะเป็นกระบวนการตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นสสสวเนี่ยควรจะมีการที่ได้มีน้ำหนักครับอันนั้นเป็นเหตุผลประการหนึ่งนะครับอีกเหตุผลนึงก็คือว่าเราต้องการที่จะให้งานวิจัยของประเทศไทยเนี่ยมีเป็นแสนชิ้นนะ
0: ใช่
1: ไม่ได้ลงห้าง
0: ไม่ได้ดึงมาใช
1: ้ใช่อันนี้คือ
0: พัฒนาต่อ
1: คือหัวใจสำคัญที่เราต้องการที่จะดึงงานวิจัยมาทางสสจะมีส่วนช่วยยกระดับอะไรได้บ้างเนี่ยก็จะได้มาคุยกันนอกจากนั้นไม่ใช่แค่สสสวนะครับยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดด้านการวิจัยซึ่งเรามีจัดเวทีเสวนาด้วยเพื่อที่จะเห็นว่า
0: อ
1: ันนี้คือหัวใจเลย
0: อันนี้คือสิ่งที่สำคัญเนาะที่ทางมาแต่ว่าถ้าเกิดเราพูดแบบนี้อาจจะไม่เห็นภาพเดี๋ยวเราเดินไปดูไหม
1: ต้องเดินดูที่สำคัญนะอยากจะเชิญชวนก่อนเลยเป็นผลงานของรัฐสภาเอง
0: อ
1: ันนี้ต้องบอกว่างานนี้สำเร็จขึ้นได้เพราะนี่เจ้าหน้าที่ทุกคนเนี่ยนะครับทำงานกันหามรุ่งหามค่ำเลยนะเพื่อเป็นแม่งานนะครับในการที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายเราเตรียมงานกันมาหลายเดือนนะครับประชุมกันแทบทุกสัปดาห์เพื่อที่จะให้ผลงานออกมาดีที่สุดเมื่อเช้าก็พิสูจน์แล้วว่าเราค่อนข้างจะพอใจกับงานแบบนี้ด้วยนะครับเพราะเรามีเครือข่ายงานวิจัยทั่วประเทศเนี่ยตอนนี้ให้ความสนใจแล้วก็มีสถาบันภาคเอกชนเนี่ยนะครับกำลังที่จะขอเซ็น MOU กับเรา
0: อ
1: ันนี้ก็ถือว่านี่นะครับเป็นแบ็คออฟฟิศนะครับในการที่จะก็เรียกว่าส่งเสริมให้ในการอภิปรายสภา
0: เรามีการนํา AI เข้ามาใช้ด้วย
1: เยอะเลยครับ
0: ปัญญาประดิษฐ์ต่าง
1: งานวิจัยมากกว่า 1,000 ชิ้นในสภานะแต่ว่าโอกาสที่เราจะไปใช้ค่อนข้างน้อยของวุฒิสภาเองดิจิตอลด็อกิวเมนต
0: ์
1: ตอนนี้เราสามารถลดการใช้กระดาษได้มหาศาลมาก
0: อ
1: ันนี้ก็เป็นเป้าหมายหนึ่งนะครับเป็นนโยบายของท่านประธานรัฐสภาที่ท่านอยากจะเห็นการลดใช้กระดาษลดภาวะโลกร้อนซึ่งก็ทําได้ดีมากเราสามารถลดค่าใช้จ่ายได้เยอะเลย
0: อย่างบูธนี้เป็น
1: ก็เป็นเครือข่ายที่ทางหุ่นยนต์เนี่ยเขามีการเซ็นโอยูกับทางมหาวิทยาลัยบุรพาด้วยผลิตภัณฑ์ต่างสุขภาพก็เยอะนะครับเราจะเห็นว่าโดยภาพรวมของคนที่มาเนื่องจากเมืองไทยเนี่ยเป็นหัวข้าวอู่น้ำผลิตภัณฑ์เรื่องสมุนไพรเราขึ้นชื่อโดยชามากนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของผลงานโดดเด่นของหลายมหาวิทยาล
0: ั
1: ยอันนี้คือเรื่องของจุลินทรีย์นะครับเรื่องของการกำจัดลูกน้ำยุงลายนะครับก็ได้มากเลยครับ
2: ทำเซลลูโลสครับ
1: เซลลูโลส
2: แต่งในอาหาร
0: ปลูกบุรพาก็มีการพัฒนาเครื่องขึ้นมาเพื่อที่จะเอาเปลือกทุเรียนที
2: ่มันนี่แหละครับมาเป็นโถ
1: ครับ
2: แล้วก็ไปใช้ในสังกัดอาหาร
1: อันนี้ภูมิใจเสนอมากเพราะว่าคณะกรรมการวิจัยของเราเนี่ยเราเดินทางเยี่ยมเยือนสถาบันการศึกษาที่เซ็น MOU กับเราเยอะมากจริงๆได้จะได้รู้ว่าเขาทำอะไรยังไงมากที่เป็นของไทย 100% นะ
0: อันนี้คืออะไรผม
1: ไม่รู้เหมือ
0: น Power Bank ไง
1: เป็นที่เก็บ Power Bank ขนาดตอนนี้สามารถผลิตมาตรฐานระดับโลกเลยนะที่นั่นนอกจากนั้นก็จะมีแล้วก็มีพวก Power Bank ที่ใช้วัสดุเป็นโซเดียมคือเกลือเพื่อรับพลังไฟฟ้าได้อันนี้สำคัญนะครับเรื่องของโซลาร์รูฟท็อปนะฮะแต่ปัญหาขนาดนี้คืออะไรไหมฮะลิเธียมแบตเตอรี่ที่เราสามารถทําแบบรถ EV ทั่วไปเนี่ยปรากฏว่าเราทําได้จริงๆมาตรฐานดีเยี่ยมเงินลงทุนสูงแล้วขณะเดียวกันเนี่ยทางเนี้ยขอนแก่นเขาอยากจะให้รัฐ10,000 ล้านในการที่จะสร้างโรงงานขนาดแทนที่ทุกวันนี้เรานําเข้าแบตเตอรี่จากจีนจากอินโดนีเซียเนี่ยนะครับอันนี้ผมถือว่าเป็นที่คนไทยเนี่ยมันมีหน่วยงานเกี่ยวกับวิจัยเยอะแยะหมด
0: ใช่
1: สถาบันรู้สถาบันนี้เนี่ย
0: ใช่
1: แต่ถ้ามางานเนี้ยเราจะเห็นบทบาทที่ชัดเจนว่าไอ้คำว่าวิจัยต่างๆเนี่ย

0: มันเกี่ยวข้องกับงานไหนเป็นหน่วยงานสนับสนุน
1: ใช่
0: อย่างเนี้ยฮะอวเนี่ยกระทรวงอุดมศึกษาเนี่ยก็จะมีหน่วยงานวิจัยมาเยอะแยะเลย
1: ใช่ฮะ
0: แต่ที่สําคัญเนี่ยเป็นหลักใหญ่เลยครับเรามีศึกษาดูงานรูปผลิตภัณฑ์นะฮะเยอะแยะเลยนะครับต้องถือว่าไปซึ่งเราไปเยี่ยมๆแล้วเนี่ยโอ้โหเรามีความรู้สึกว่ามันเยอะขนาดนี้ใช่เหร
1: อ
0: นะฮะโดยเฉพาะเรื่องสมุนไพรนะครับจะทีมบํารุงคลินิกพวกกายภาพอ
1: ันนี้คือร่วมกับวิจัย
0: ร่วมกับวิจัย
1: ที่จะให้ผลออกมาเป็นโปรดักต์ออกมาให
0: ้
1: ได
0: ้
1: แล้วก็นํามาจัดจําหน่าย
0: ครับ
1: อ
0: ันเนี้ยเป็นแนวทางที่เราอยากจะขับเคลื่อน
1: อันนี้อยู่ใกล้ๆ
0: ไม่ใช่มีแค่ส้มโอนะเนี่ยผลิตภัณฑ์ต่างๆดูของ
1: จริง
0: เอาแบบพื้นบ้านมาอันเนี้ยผมว่าคนไทยอาจก็ชอบอยู่หรอก
1: ใช่
0: แต่ถ้าฝรั่งเห็นนะโอ้แฮปปี้เลย
1: หิ้วกลับไปฝากเลย
0: หิ้วกลับไปฝาก
1: หิ้วกลับไปฝากเลยคือฝรั่งก็จะมีอะไรนะอาร์ทอยใช
0: ่
1: ไหมอ
0: าร์ท
1: อยอันนี้ก็จะเป็นพวงกุญแจแบบคล้ายๆแบบสัญลักษณ์
0: นะนึกว่าช็อกโกแลตกินได้ไหมเนี่ย
1: ไม่ได้แกนี่นิ่ม
0: ๆไอเรื่องฝีมือการทำตุ๊กตาพวกของชำร่วยสมัยราชวงศ์หมิงมีไหมจริงดีนะมีไหมอ
1: ันนี้มีอะไรเน
0: ี่
1: ย
0: คือน้องก็ชื่อหมิงนะครับท่านผู้ชมครับ
1: มี
0: นะครับ
1: มี
0: จริงดีแน่นะ
1: ใช่
0: นี่ไม่ใช่มีแค่รถม้านะรถม้ากินจริงดีได้จริงดีใหญ่เลยเพราะว่าผลิตภัณฑ์จากจริงดี
2: รถกะเพราร
0: ถกะเพราด้วยเหรอพร้อมกินได้เลยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะม
0: ีกินได้เลยเหรอฮะโอ้
1: ปกติเราจะเห็นจริงดีทอดตามงานวัด
0: ใช่
1: ตามตลาดต่าง
0: ๆ
1: แต่อันนี้กะเพรา
2: เราเก็บในขาที่แข็งค
1: ่
2: ะ
1: อ๋ออ
0: ันนี้คืองานวิจัยด้วยนะ
1: คือกินครับกินเข้าไปมันลองเดี๋ยวผมขออนุญาตลองอัดเนื้อน
0: ี่กินแล้วจะลองจิ๊ดมั้ยฮะโอยอนี่สําคัญมากสําคัญมาก
2: ที่สถานที่ผลิตก็ได้ร
1: ับ
2: การร
1: ับ
2: รอง
1: นี่ๆๆๆจิ้งหรีด
0: นะ
1: เอาอะไรนะ
0: โอ้นี่ตัวมันเหรอ
1: นี่ตัวมัน
0: ตัว
2: ไม
0: ่
2: ม
0: ี
2: ขา
0: เป็นยังไง
1: เหมือนผัดกะเพราเลย
0: โอ้ใช่ที่มีกินกะเพราได้ไงเน
1: ี
0: ่ยไทยกะเพราเลยแหละโอ้เยี่ยมเลย
1: คืออร่อยฮะ
0: ครับ
1: อร่อยอร่อยหอมกลิ่นใบกะเพราเนี่ยกรอบ
0: กรอบมาก
1: กรอบมาก
2: ไม่มีเศษ
0: มันมีสับ
2: แล้วก็มีขา
0: สับจะได้ยอมถ้าละในปาก
1: มุดเลย
0: ซื้อได้ที่ไหน
2: ซื้อได้ที่ตรงนี้ค่ะจะมี
0: พร้อมมีบอกเลย
2: ผู้ประกอบการ
0: ยังมีเวลาสําหรับท่านผู้ชม
1: ดู
0: รายการวันเนี้ยตอนเช้าเนี่ยเดี๋ยวต้นบ่ายมาที่สภา
1: ติด
0: มาซื้อไป
1: ใช่
0: ติด
1: มาติดต่อได้เลย
0: ลำปางได้เลย
1: ติดต่อได้เลย
0: อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะ
1: ใช่
0: มีอีกเพียบเลยนึกถึงบุรีรัมย์นึกถึงอะไร
1: ใช่หรออ
0: ันนั้นที่ได้มาไหนอาจารย์สักคนหนึ่งไปไหนแล้วอ้าวโอ้เขาไปดูแฟชั่นโชว์กันมั้ง
1: นี่
0: ม
1: ี
0: มัด
1: นี
0: ่มีพวกนี่นะครับกระทิ่นผิวทั้งหลายนะครับผมมาดูเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะพวกยาต่างๆเครียดผู้สุขภาพนะเป็น
1: ทางวันนี้งานวิจัยอะไรของเรา
0: อาจารย์นี่แหละ
2: โอ้โห
0: บุรีรัมย
1: ์โอ้
0: ยใหญ่มีเป้าเรื่องผลิตภัณฑ์พวกนี้โอ้โหผมดูแล้วผ่านการวิจัยมาแล้วทำการตลาดแต่ที่ไหนฮะ
2: มีช
0: า
2: ติลุง
0: ครับ
2: มีร้านชุมชนของพระราชา
0: ผลิต
2: ภัณฑ์ที่เราไปบ่มเพาะให้กับชุมชนก
0: ็
2: จะมีร้านมาวางจำหน่าย
0: ประเทศเลยนะปีนี้ยังขยายไม่ทันปีหน้ามาอีก
2: ได้เลยค่ะ
0: จะมีลูกค้ามาเยอะ
1: ขนจากบุรีรัมย์มาที่นี่เลย
0: ปีหน้าแฟชั่นจากบุรีรัมย์ด้วยเดี๋ยวจะมีเวทีแฟชั่น
1: โอ้
0: จงตัวจำด้วย
2: จัดให้ค่ะท่าน
0: ขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: คุณหมิง
1: ครับ
0: ไฮไลท์ของงานนี
1: ้อ๋อ
0: ปีนี้เรามีชั้นการศึกษาอย่างเนี้ยยะลาเนี่ยนะฮะจัดแฟชั่นโชว์ที่เห็นที่สวยเนี่ยมีโชว์บนเวทีเรียบร้อย
1: มีคนใส่เดินโชว์
0: ชกตั้งแต่อายุ40ถึง80

0: มีหมดมีหมดผู้ชายก็มีแล้วมีนางแบบระดับมืออาชีพมาเสริมความโดดเด่นฟินาเล่ตอนท้ายด้วยความ
1: บรรยากาศกัน
0: แต่ต้องบอกขอบคุณทางยะลาก่อนเลยเนี่ยเขาทำแฟชั่นมาเรียกว่าโอ้โหสวยงามมากไงทุกคนเห็นบอกสาวบอกโอ้อยากจะกลับไปเป็นสาวอีกครั้งหนึ่งมันสวย
1: ใส่แล
0: ้วเป็นสาวเป็นสาวได้ดูบนวิธีจะเห็น
1: ใช่ใช่ใช่ครับผมวันนี้ขอบคุณท่านสวชิปจิตนิยมนะครับที่ได้มาพูดฟอรัม
0: สนุกมาก
1: สนุกมากโอเคขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับคุณหมิงครับสวัสดีครับดีครับ

0: รรยากาศสบายๆนะผมดูไปแล้วเนี่ยผมยิ้มไปด้วย กับคุณณัฐพัทรพลนะฮะนะกับท่านสวชิตผู้ชมครับกับบูธต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมไปเดินดูได้ความโอ้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งฮะ
1: ใช่ก็ถือว่าเป็นความร่วมมือนะครับทางด้านของงานวิจัยต่างๆนะครับซึ่งงานวิจัยต่างๆเนี่ยเราก็จะมีการนำมาพัฒนานะฮะในงานในสังคมในบ้านเมืองของเราเนี่ยแหละ
0: ครับนี่คือสิ่งสำคัญแล้วก็ของดีที่อยู่ที่ประเทศไทยอยู่ที่การต่อยอดแล้วก็นำไปใช้ประโยชน์นะคร
1: ับ
0: ช่วงนี้ไปติดตามความเคลื่อนไหวข่าวต่างประเทศครับคุณผู้ชมครับหากพูดถึงสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์ฮะมีนโยบายเด็ดๆมาครองใจ
2: นโยบายที่จะมอบเงินปันผลให้กับผู้ใหญ่ทุกคน$1,000นะครับเดี๋ยวพักแป๊บกันนะฮะสามารถชนะการเลือกตั้งกลางหลายฝ่ายมองว่าเงินนี้เอามาจากไหนนะครับเจดีแวนรองประธานาธิบดีออกมาบอกชัดเจนว่าอาจจะเอามาจากภาษีศุลกากรและมีหลายฝ่ายมองนะครับว่าหรือถ้าเกิดว่าเป็นการให้แบบนี้เนี่ยถือว่าเป็นการซื้อเสียงหรือเปล่าท่านบอกนะครับว่าก็เหมือนกับกรณีการลดภาษีให้ถ้าเกิดเลือกตั้งทำ
0: ที่เกิดขึ้นนะคุณผู้ชมครับจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่นะช่วงหน้าตามกันต่อในช่วงนี้ไปพักกันก่อนสักครู่ครับ
3: กฎหมายกฎหมายคำนึงถึงผลกระทบอนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายการ Section 77ทุกวันศุกร์
2: สารจากต่างประเทศกันนะครับโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐสัญญาว่าจะมอบเงินปันผลของโดนัลด์ทรัมป์นะครับสูงถึง 160,000 บาทเลยทีเดียวนะครับหากพรรคตั้งกลางเทอมนี้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้ครับสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานจากเมืองดักลาสรัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกานะครับว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐของพรรครีพับลิกันเกี่ยวกับแผนการมอบเงินที่เรียกว่าปันผลวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐคนหรือราว 164,600 บาทหากพรรครีพับลิกันในสภาคองเกรสหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในวันที่3พฤษภาคมยังไม่มีความชัดเจนว่าการจ่ายเงินจะดำเนินการอย่างไรหรือสามารถทำได้ตามกฎหมายหรือไม่โดยหากคำนวณจากประชากรวัยผู้ใหญ่ในสหรัฐราว270ล้านโครงการดังกล่าวอาจมีมูลค่าสูงล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 44.44 ล้านล้านบาททั้งนี้โดนัลด์ทรัมป์อ้างถึงผลงานของรัฐบาลว่าเป็น2ปีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพร้อมวางตัวเองเป็นศูนย์กลางของการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้และเรียกร้องพรรครีพับลิกันพร้อมกล่าวว่าหากพรรคเดโมแครตฝ่ายซ้ายสุดโต่งกลับมามีอำนาจอีกครั้งหนึ่งสหรัฐจะต้องใช้เวลานานนับทศวรรษในการฟื้นตัวนอกจากนี้โดนัลด์ทรัมป์ยังปกป้องอิหร่านว่าเพื่อป้องกันไม่ให้อิหร่านพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้พร้อมให้คำมั่นว่าราคาน้ำมันจะลดลงทันทีที่สหรั

0: ซึ่งยืดเยื้อมานานกว่า6เดือนพันที่ผ่านมาการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งนี้ครับมีความสำคัญพรรครีพับลิกันมีความเสี่ยงสูงที่จะเสียเสียงข้างมากอย่างน้อย1สภาขณะที่ผลสำรวจพบว่าใจออกไปใช้สิทธิ์สูงกว่าอยู่ในระดับที่ต่ำมากครับที่ประเทศนอร์เวย์นะครับมีพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮารัลด์จอห์นที่เดินทางไปที่วิหารออสโลเป็นจำนวนมากครับสำนักข่าวต่างประเทศได้มีการรายงานจากกรุงออสโลประเทศนอร์เวย์เมื่อวันที่10กันยายนที่ประธานาธิบดีโฮกุนที่8แห่งนอร์เวย์สมเด็จพระราชินีอิงกฤตอเล็กซานดรามกุฎราชกุมารีสมเจ้าชาพระราชโอรสและสมเด็จพระราชดาเสด็จออกณสิงหบัญชรพระราชวังหลวงในกรุงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและถวายพระพรชัยมงคลการปรากฏตัวของนี้เกิดขึ้นหลังพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาโรที่5โศกเศร้าถือเป็นจุดสิ้นสุดของห่วงเวลาไว้อาลัยยาวนานถึง13วันนับตั้งแต่พระราชาธิบดีวันที่28สิงหาคมที่พันบทใหม่ของพระราชวงศ์นอร์เวย์ซึ่งสมาชิกทุกพระองค์ทรงพยายามก้าวข้ามช่วงเวลาแห่งความวุ่นวายที่เต็มไปด้วยปัญหาและเรื่องอื้อฉาวที่เคยสั่นคลอนสถาบันพระราชินีซอนย่าซึ่งทรงครองคู่กับสมเด็จพระราชาเวลาเกือบ58ปีทรงได้รับเสียงถวายพระพรและเสียงปรบมือดังที่สุดจากมายังระเบียงพระราชวังและพระองค์ทรงซาบซึ้งเทศบราซิลนะครับล่าสุดประธานศาลฎีกาบราซิลดำเนินการครั้งใหญ่ของประเทศนะครับโดยมีการสั่งระงับคำสั่งผลการศึกษาและมีการเรียกประชุมพิเศษของศาลในช่วงสัปดาห์หน้าครับรายงานจากกรุงบราซิเลียประธานผู้พิพากษาในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้ศาลฎีกาบราซิลตกอยู่ในวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่ประเทศกลับสู่ระบบประชาธิปไตยเมื่อกว่า40ปีก่อนและความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นก่อนประธานาธิบดีและสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่ในเดือนตุลาคมนี้ก่อนหน้านี้นายอันเดรมอนดอนกานะครับซึ่งเป็นผู้พิพากษาสั่งปลดเจ้าหน้าที่อันเดรตรวจแห่งชาติบราซิลและนาดาหัวหน้าฝ่ายข่าวกรองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติบราซิลเนื่องจากข้อกล่าวหาที่ว่าทั้งสองคนนั้นมีการจัดสอบเมนดัมกาซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ได้รับการสนับสนุนจากคณะผู้พิพากษาโดยรัฐบาลบราซิลแต่ทว่าในเวลาต่อมานายฟลาวิโอดิโนผู้พิพากษาสั่งคืนตำแหน่งให้กับนายโรดิเกสในทันทีที่ทั้งสองคนออกจากตำแหน่งและส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสอบสวนที่ดำเนินอยู่โดยอ้างถึงความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายซึ่งถือเป็นเรื่องจริงและการดังกล่าวทำให้ฟาชินตัดสินใจนะครับคำสั่งทั้งส่งผลให้โรดิเกสยังคงดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบราซิลต่อไปจนกว่าจะมีการประกาศเพิ่มเติมนายโรดิเกส48ชั่วโมงในการชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาต่างๆและกล่าวว่าเขาโรดิเกสดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบราซิลต่อไปหรือไม่หลังจากครบกำหนดเวลานอกจากนี้ฟาชินยังกำหนดให้มีการประชุมวาระพิเศษในวันที่15กันยายนนี้ภายในศาลฎีกาบราซิลใดๆต่อผู้พิพากษาศาลฎีกาบราซิลเป็นการชั่วคราวครับถือว่ามีเรื่องของการเมืองนะครับเข้ามาสาเหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะบราซิลนั้นในเดือนตุลาคมก็จะมีการเลือกตั้งครับ
1: อ๋อคุณผู้ชมฮะย้อนสักหน่อย

0: ถึงเมื่อสักครู่นี้ข่าวแรกเนี่ย
1: ค
0: ุณกันพจน์ได้พูดถึงสหรัฐอเมริกาทำให้ผมนึกถึงเหตุการณ์ย้อนไป25ปีที่แล้วว
1: ันนี้การช็อคโลก
0: โอ้โหเป็นโศกนาฏกรรมยิ่งใหญ่มากหนักมากครับคุณกันพจน์ครับ
2: ครับก็ทำให้สหรัฐนั้นเข้าสู่สงครามและเป็นเหตุการณ์ในวันๆกัน
0: ใช่คุณผู้ชมครับนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นย้อนรำลึกถึงกันนะไม่อยากให้โลกใบนี้เกิดความขัดแย้งข่าวรัฐสภาชนะพักเช้าทั้ง3คนพร้อมด้วยอาจารย์ภาษามือและทีมงานทุกคนวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีคร
1: ับ สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
3: ดูทดออนไลน์ใกล้ชิดโหลด TP Channel
4: กับความเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาลุยทุกพื้นที่ขยี้ปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวทีวีรัฐสภาช่อง10
5: สวัสดีครับจะพาไปจังหวัดสุโขทัยจ้าที่นี่คือแหล่งเรียนรู้ปั้นดินเผาแบบคนทุ่งหลวง
6: เป็นเจเนเรชันที่4ใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะเจเนเรชันที่4
8: เมื่อก่อนไม่ใหญ่ไม่มีมอเตอร์ช่วยนะคะ
5: ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์เวลา 9:00 นครับ
9: รายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ
10: ผมคิดว่าถ้าเราไม่คนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งมาเพ่งดูเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในหลายสิบปีของเมืองไทยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่ก็ดีเจ้านายในรัชกาลปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะที่ได้อยู่ร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดได้และหลักที่เรายึดนั้นก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกแนวทางเช่นว่านั้นมาปฏิบัติแต่ที่ยิ่งกว่านั้นก็คือปฏิบัติบูชาการนำคำสอนประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นผมว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษาดูเถิดแล้วท่านจะไม่ผิดหวังครับผม

0: คิดจะขับรถอย่าลืมพกสติ
1: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
2: รู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
4: ถ้าอยากรู้

0: ฎหมายสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อประชาชนกฎหมายกับฝ่ายนิติบัญญัติติดตามทุกสาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติที่เสนอโดยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกับรายสุขทางโทรทัศน์รัฐสภาช่อง4
1: ว่าเข้าพรรษานี้วินัยจะงดเหล้าได้กี่แต้ม
2: hey.
1: แรกก็เจอประกบ hey. ชวนไปดื่มตั้งแต่หน้าประตูเลยครับ
2: hey.
1: โอ้ผมเก็บแต้มแรก hey. ไปอย่างสวยงาม hey. นัดต่อมาเจอศึกหนัก hey. ที่ร้านลาบโอ้พลิกตัวหลบทุกกลางสไลด์หลบไปได้สวย hey. ผ่านไปได้หมดเลยครับโอ้โหแล้ววันนี้ก็เก็บไปได้อีกแต้มมาต่อจะเก็บแต้มไปได้อีกหรือเปล่าเอาไงสู้ไหมซัดลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหสุดยอดมากครับวินัยแล้ววันแอมเก็บแต้มสุขภาพดีด้วยการงดเหล้าเพื่อแข็งแรงขึ้นเข้าพรรษานี้งดเหล้าเข้าพรรษา
3: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะในการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณบุกถึงถิ่นเด็ดและของอร่อยรัดมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนทางทีวีรัฐสภาช่อง
4: เปิดปิดบ่อยทำให้เครื่องพังควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานช่วยยืดอายุการใช้สกรีนเซเวอร์ช่วยประหยัดไฟสกรีนเซเวอร์แค่ช่วยถนอมหน้าจอพอเมื่อไม่ใช้งานปิดสวิตช์แล้วควรถอดปลั๊กเมื่อเลิกใช้งานทุกครั้งเป็นการประหยัดไฟอย่างแท้จริง
5: ปัญหาที่ถูกมองข้ามเดือดร้อนที่ยังไม่ได้รับการเหลียวแลพาคุณไปเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหาขยี้ทุกประเด็นในคลายปมพื้นที่ขยี้ปมข่าวช่อง4
6: พลังใจไม่เคยมีขีดนักกีฬาคนพิการที่ฐานทางแห่งแรงบันดาลใจเข้มข้นด้วยพลังชีวิตฟิตเต็มร้อยเตรียเต็มพลังพบกันกับฟิตเตรียติดตามได้ทางโทรทัศน์แรงบันดาลใจที่ไม่มีสิ่งใดมาจำกัดพวกเขาร
7: ายการนี้มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพเพื่อคนพิการ

0: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
1: ้เพราะนมแม
2: ่พี่ก็เป็นภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
1: ไม่ทันแล้วค่ะต้องกินตั้งแต่เกิด
0: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6 เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
3: การขับรถด้วยความเร็วสม่ำ

0: เสมอที่ช่วง80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะช่วยประหยัดน้ำมันได้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์
1: 20% เมื่อคุณถูกแก๊งมิจฉาชีพโน้มน้าวให้โอนเงิน
2: โอนเงินให้หนุน
1: 1441เราจะประสานรับแจ้งเหตุและระงับบัญชี
3: พัชระพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและสำนักงานเลขาธิการ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังนะคะพบกันในรายการมองรัฐสภาวันนี้กับดิฉันชนรัศมีงานผ่านทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แล้วก็รับฟังไปด้วยกันที่ FM 87.5 MHz AM 1071 kHz ค่ะผ่านช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็นทาง ORG application TP channel แล้วก็ไลฟ์ Facebook วิทยุและโทรทัศน์นี้เราออกอากาศกันสดๆในช่วงเวลาประมาณ 9:00 นแบบนี้แล้วก็จะไปออกอากาศรีรันอีกครั้งนึงในเวลา 18:00 นชมคุณผู้ฟังที่ติดตามรายการในเวลานี้อยู่ประเด็นไหนที่อยากจะได้เสนอแนะกับเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาได้022066102 66102เขียนเป็นความเห็นใน Facebookแน่นอนค่ะวันนี้ประเด็นที่เราจะพูดคุยกันเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายๆท่านค่ะ4วันสำหรับการพิจารณานะคะร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ก็เสร็จสิ้นกันไปเมื่อวานนี้35นาทีนะคะที่ตอนโดยมีท่านประธานสมพลสารัมเนี่ยได้เป็นประธานการประชุมก็สรุปจบว่า4วันมีการเกี่ยวกับเรื่องของการทำงบประมาณก็เป็นไปด้วยดีค่ะนะคะถึงแม้ว่าในช่วงเวลาของการที่จะได้มีการพิจารณาอาจจะมีอะไรบางอย่างบ้างแต่ว่าก็สุดท้ายเอาเป็นว่าจบแล้วแล้วพอในส่วนของสภาผู้แทนราษฎรกระบวนการต่างๆเสร็จให้วุฒิสภาเนี่ยทำหน้าที่ในการวันนี้ล่ะค่ะช่วงเวลาประมาณสัก11นาฬิกานี่นะคะเดี๋ยวจะมีการประชุมของวุฒิสภานี้ด้วยทีนี้ในส่วนของวุฒิสภาเองนะคะได้มีการติดพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรจะเป็นประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้กับทางด้านของท่านสว.ที่อยู่ในคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2500มองถึงการพิจารณาฝากจากนี้กระบวนการต่างๆของสว.จะมีประเด็นมีข้อเสนอแนะอะไรยังไงบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านโฆษกพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภานะคะท่านสุทนกล้าการขายมาพูดคุยกับเรานะคะสวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะตลอด4วันท่านโฆษกได้มีโอกาสติดตามการพิจารณาของ
1: เรียกว่าติดตามอย่างปกติเนี่ยการพิจารณางบประมาณรายจ่ายแต่

0: รับปรีเนี่ยนะครับฝั่งท่านสมาชิกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไม่ได้ขนาดนี้และที่สำคัญเนี่ยมีการพูดถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี70เนี่ยถึง4วันเต็มๆนะครับก็ถือว่าเผ็ดร้อนมาในปีนี้ครับ
1: นะคะทีนี้พอฝั่งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเขาพิจารณาเสร็จสิ้นคือถ้าโดยปกติทุกๆครั้งเนี่ยเราเห็นว่ามันอาจจะมีช่วงเวลาที่อาจจะรอกันสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวสวก็จะมีเร็วมากทุกอย่างก็คือเสร็จดูต่อเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับขณะนี้เนี่ยทางคณะกรรมการวิสามันเนี่ยนะครับเมื่อสักเก้าโมงนะครับเราก็ได้เชิญมาพูดคุยนะครับว่าภายหลังจากที่ทางฝั่งสสส่งมาเมื่อคืนนี้นะครับพอเช้านี้เราก็นัดประชุมเพื่อที่จะนะครับว่าสิ่งที่ทางคณะกรรมการวิสามันได้30กว่าครั้งนะครับก็ได้เห็นรายละเอียดของงบประมาณในปีนี้มาพอสมควรนะครับสิ่งที่เราจะมาเก็บตกคือว่าทางฝั่งสภามีข้อเสนอแนะนะครับมีการเพิ่มหรือว่าตัดลดประเด็นก็คงจะมากันกรองนะครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดนะครับ
1: ทีนี้ภาพกัดนี่นะคะคิดว่าจะกันกรองหรือว่าจะดูเนื้อหาสาระอะไรต่างๆได้ครบถ้วนไหมคะ
0: อันนี้ก็ยอมรับว่าช่วงแรกก็มีความกังวลใจนะครับเพราะว่าระยะเวลากระชั้นชิดที่เราได้รับเอกสารเข้ามาเนี่ยนะครับสิ่งที่อำนวยความสะดวกคือขณะนี้เนี่ยไฟล์ต่างๆเนี่ยแล้วก็ปีนี้เป็นปีที่ชุดที่13ชุดนี้มีประสบการณ์ในการที่จะไล่เรียงตรวจสอบงบประมาณนะครับของแต่ละกระทรวงทบวงกรมนะครับพยายามดูรายละเอียดโครงการต่างๆทุนต่างๆเนี่ยมีความสอดปี69ปีที่ผ่านมานะครับก็ทำให้การพิจารณาในครั้งนี้เนี่ยนะครับค่อนข้างจะใช้เวลากระชับแล้วก็ต้องเรียนเนี่ยเน้นคุณภาพไม่ได้เน้นปริมาณนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางสมาชิกผู้ที่สภาได้ตรวจสอบเนี่ยเราตรวจสอบแต่ละโครงการแต่ละงบประมาณแต่ละหน่วยงานนั้นเนี่ยตอบโจทย์ประชาชนได้มากน้อยเพียงใดเรามีข้อเสนอแนะหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นจากอดีตที่ผ่านมาเนี่ยนะครับหน่วยงานได้นำความคิดเห็นข้อเสนอแน
1: ะ
0: ไปดำเนินการอย่างไรนี่ก็จะเห็นว่าสิ่งที่ทางสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยให้ความเห็นได้ข้อเสนอแนะเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยและปีนี้ได้เตรียมการแก้ปัญหาเมื่อปีที่แล้วอย่างไรได้เห็นการกรอบงบประมาณในปีนี้เราก็ได้เห็นว่าแล้วปีหน้าจะตอบโจทย์อะไรควรจะต้องการเงินส่วนไหนไม่ควรจะการไว้เป็นภาระผูกพันกับอนาคตแบบนี้ครับก็เป็นถือว่ามีความละเอียดรอบคอบ
1: จริงๆแนวทางการจะกลั่นกรองเนี่ยของทางท่านสวเนี่ยก็เป็นไปในแนวทางเดียวกับที่ทางฝ่ายค้านเนี่ยเขาต้องการที่จะให้มีการดูกลางหรือว่าการว่ามันโครงการขนาดใหญ่เกิดประโยชน์จริงไหมหรือเอื้อประโยชน์อะไรยังไงวิธีการในการที่จะกลั่นกรองหรือแนวทางของทางวุฒิสภายังไงคะค่ะ
0: ก็อาจจะมีบางส่วนนะฮะอาจจะมีความเห็นต่างบางส่วนก็โดยเฉพาะเรื่องงบของการศึกษาอบรมสัมมนาต่างๆหรือว่างบประมาณที่มีความซับซ้อนแต่ละหน่วยงานมีหน่วยงานใหม่เกิดขึ้นนะครับก็มีงบประมาณเขาเรียกว่าให้ทางหน่วยงานชี้แจงว่างบประมาณอีกหน่วยงานหนึ่งตั้งงบประมาณมานะครับแล้วอีกหน่วยงานหนึ่งก็ตั้งงบประมาณใกล้เคียงกันแบบนี้เราก็ต้องให้อธิบายว่ามันมีความไม่ทับซ้อนหรือไม่อันนี้ก็นำน้องประชาชนนะครับว่าเราตรวจสอบอย่างละเอียดนะครับแต่ละหน่วยงานแล้วก็มีคอมเมนต์

0: มีคําแนะนําอะไรต่างๆเนี่ยมันจะส่งผลให้ก่อให้เกิดประโยชน์ยังไงกับ
1: มันว่าจะเป็นคณะกรรมการติดตามเรื่องของยติมีเรื่องของกระทู้ที่หน่วยราชการแต่ละองค์กรเนี่ยได้เสนอติดตามไม่ใช่ว่าพิจารณาวันนี้จบแล้วจบกันไม่ใช่แต่เราไว้แต่ละหน่วยงานว่าควรจะต้องติดตามมีตัวค่าชี้วัดอย่างไรนะครับแล้วประชาชนได้ประโยชน์อย่างไรตรงนี้เนี่ยเราก็จะส่งเรื่องนี้ไปให้คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องนะครับช่วยติดตามแล้วก็ช่วยประเมินผลว่าสิ่งที่ขอไปแล้วเนี่ยท่านได้ดำเนินการไปตามที่ได้ขอเสนอมาหรือไม่นะครับอันนี้หน้าที่ของวุฒิสภาอย่างเต็มที่ก็นำเรียนพี่น้องประชาชนนะครับว่าประโยชน์กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ประเทศชาติอย่างแท้จริงอันนี้คือสิ่งที่เราเองนั้นไม่สามารถที่จะไปตัดลดหรือว่าเพิ่งว่ามันได้แต่สิ่งที่เราทำได้คือตรวจสอบนะครับแล้วก็มารายงานกับพี่น้องประชาชนว่าสิ่งที่หน่วยงานแต่ละหน่วยงานที่ร้องของบประมาณใช้งบประมาณในปีนี้เนี่ยนะครับถ้าได้ดำเนินการไปตามที่จริงหรือไม่และมันได้เกิดประโยชน์หรือไม่อย่างไรอันนี้ก็ต้องติดตามต่อไปสมาชิกเนี่ยก็จะมีการลงพื้นที่นะครับลงไปตรวจสอบด้วยไม่ใช่อยู่ไปดูเนื้องานด้วยว่าเนื้องานที่ทางหน่วยงานที่เนี่ยมันลงจริงไหมศาลได้ชี้แจงไว้หรือไม่แน่นอนสอบความโปร่งใสการดำเนินงานเนี่ยค่อนข้างที่จะ
0: ถ้าดูตัวเลขเงินงบประมาณเนี่ย 3.7 ประมาณ 3.78 ล้านล้านบาทต่อเนื่องมองนโยบายการคลังยังไงในมุมของสว.ที่เราดูเรื่องพรบอะไรไหมกับการเงินของประเทศในระยะยาวต่อไปหรือกับตัวเลขนี้มีความ
1: ประมาณผมไม่ค่อยห่วงภาระด้านการคลังเท่าไหร่นะครับผมมั่นใจนะครับเรามีเงิน
0: นอก
1: ของ
0: ทั้
1: งแต่เรามีเงินคงคลังจำนวนมากนะครับมากกว่าสิทธิ์ละมากกว่าเงินก็ประมาณรายปีนะครับเป็นความมั่นใจได้ว่าเราไม่มีสภาพคล่องด้านการคลังนะครับผมมั่นใจนะครับว่าโดยศักยภาพของ60กว่าล้านคนเนี่ยนะครับผมคิดว่ามีศักยภาพนะครับมีคุณภาพเพียงพอที่เข้ามาต้องเข้าใจนะครับว่าในผ่านมาเราเจอวิกฤตสงครามเราเจอวิกฤตน้ำมันนะครับเราเจอวิกฤตเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาที่ขายของพี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นแนวหน้านะครับที่เรียกว่าเงินจากต่างประเทศเข้ามาเข้าประเทศพักน้ำแรงของประชาชนคนไทยคือคนไทยอยู่เงินที่หาได้มันก็มานะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนี่สถานะจะเพิ่มสูง GDP จะยังไม่เกิน3 2กว่าๆเนี่ยผมคิดว่าเรายังมีศักยภาพในการที่จะพัฒนาประเทศให้ดีมากกว่าที่ผ่านมานะครับ
0: ท่านว่าเราจะบริหารหนี้ให้ของคนของเรายังไงบ้างคะ
1: ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันให้มองมิติร่วมกันนะครับเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยอยากไม่อยากมองในเรื่องของมิติของการอยู่รอดของประชาชนประโยชน์สาธารณะเป็นหลักนะครับพยายามทำอย่างไรฮะให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทำอย่างไรให้ทุกโครงการเม็ดเงินที่ใช้จ่ายไปความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเนี่ยผมคิดเรื่องนี้เป็นคำสำคัญมากที่สุดนะครับเรื่องสำคัญยิ่งนะครับก็ฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับว่าประเทศไทยเรานั้นเนี่ยจะเดินทางอายะประเทศได้เนี่ยต้องสร้างความศรัทธาด้วยกันเองนะครับความศรัทธามีความสำคัญอย่างยิ่งราชการทั้งราชการประจำราชการการเมืองเนี่ยทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนกับนานาอารยประเทศมีเขาเรียกว่าในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะครับเพียงแต่ว่าเราจะเท่าทันที่มีเทคโนโลยีเข้ามาในปัจจุบันเรามี

0: มีอัลกอริทึมเยอะแยะเลยมันบริหารประเทศชาติดังนั้นแน่นอนนะครับผมก็ขออนุญาตวกกลับมาที่การใช้จ่ายเงินเนี่ยทุกบาททุกสตางค์เนี่ยมีความโปร่งใสตรวจสอบได้และทุกโครงการเนี่ยสามารถที่จะตอบพี่น้องประชาชนได้ว่าโครงการที่ทำไปเนี่ยพี่น้องประชาชนจะช่วยทำให้เขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างไรนะครับถนนไฟฟ้าประปาเครื่องมือหากินได้สะดวกรวดเร็วให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยได้อย่างดีครับ
1: ทีนี้ถ้ามาดูในตัวโครงสร้างของรายจ่ายปี70เนี่ยนะมันก็คล้ายๆเดิมทุกปีคือมันกลายเป็นเรื่องของรายจ่ายประจำเรื่องของชำระอาจจะยังเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่า
0: ต้องเรียนนะครับว่าปีนี้เนี่ยโลกใบนี้สงครามนะครับเราไปเจอเขาเรียกว่าต้นทุนโดยเฉพาะน้ำมันเนี่ยเชื้อเพลิงที่เราจะต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นการคนเดินทางเนี่ยมันทำให้ค่าใช้จ่ายตรงนี้มันสูงขึ้นแต่รายได้ที่ได้มาเนี่ยมันยังเท่าเดิ
1: ม
0: นะครับจะสังเกตได้ว่าแต่ต้นทุนมันสูงขึ้นมากนะครับดังนั้นเนี่ยในมิตินี้เนี่ยเราต้องฝ่าวิกฤตไปด้วยกันในช่วงที่เกิดสถานการณ์ไม่ปล่อยใครไว้ข้างหลังเราต้องค่อยๆเดินนะครับทำอย่างไรให้ฐานรากของเรามีความเข้มแข็งนะครับเราช่วยกันเราจับมือกันไว้นะครับแล้ววันหนึ่งนะครับเศรษฐกิจดีขึ้นรัฐบาลสามารถต่างได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยมีหน้าที่ที่จะต้องเสียภาษีนะครับไม่ว่าจะภาษีเรื่องของแวดนะครับภาษีของส่วนบุคคลภาษีอื่นเนี่ยขณะนี้เนี่ยทำอย่างไรให้ประชาชนนะครับนำส่งภาษีนะครับเพื่อให้รัฐบาลมีรายได้นำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นประโยชน์สาธารณะไม่มีใครช่วยเราได้ครับนอกจากพวกเราประชาชนคนไทยต้อง
1: โครงสร้างที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงเนี่ยค่ะอันเนี้ยมันถือว่ามันเหมาะสมกับสถานการณ์นี้อย่างนั้นใช่ไหมที่ท่านสว.บอกว่าเนื่องจากแต่ทีเนี้ยการจะปรับเข้าไปสู่ให้มันมีความสมดุลมากกว่านี้หรือว่าเพิ่มมากขึ้นมันจะต้องเริ่มจากจุด
0: งบคือรายจ่ายประจำนะครับเนี่ยด้วยงบผูกพันเรื่องของดอกเบี้ยกู้มาสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะต้องข้อสังเกตไว้คือโครงการต่างๆอาจจะเปลี่ยนผ่านมาหลายรัฐบาลนะครับแล้วมีความผิดพลาดในการบริหารโครงการปรากฏว่ารัฐเองเนี่ยต้องไปเสียค่าปรับต้องไปตรงนี้เนี่ยก็ต้องก็บานเวลาพิจารณาโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐานต้องพิจารณาดีๆนะฮะอย่าไปเสียเปรียบนักลงทุนหรือว่าเอกชนต้องมาจ่ายค่าปรับมันค่าปรับต่างๆเนี่ยผู้ที่รับภาระคือพี่น้องประชาชนทุกคนต้องมาพาดของโครงการต่างๆไว้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะแนะนำฝ่ายบริหารที่ดำเนินการนั้นเนี่ยนะครับมีความรอบคอบมีความละเอียดแล้วก็ตรวจสอบอย่าง
1: ใช่ครับไปด้วยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแนวปฏิบัติต้องให้สามารถตรวจสอบได้นะครับ
1: นะคะนะอย่างเรื่องของเงินกู้เนี่ยอันนี้มันถึงเวลาหรือยังคะยังคงมีความจำเป็นในอย่างการอนุมัติเงินกู้400,000 ล้านบาทไปก่อนหน้านี้แล้วก็เพิ่มงบกลางไปอีก59,000 ล้านบาทอันนี้ในมุมมองของสว.จำเป็นไหม
0: ผมคิดเรื่องเงินกู้เนี่ยสำหรับประเทศไทยในขณะนี้จำเป็นแน่นอนนะฮะเงินที่เยนะครับเราไม่ได้เสียดอกเบี้ยเสียอัตราแตกต่างกันในแต่ละวันแต่ผมเองผมสนับสนุนนะครับเพราะว่าการกู้เงินภายในประเทศเนี่ยทำให้เศรษฐกิจนั้นหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศ
1: นะคะนะอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยเราคุยกันเรื่องของพวกโครงการใหญ่ๆที่อันนี้ก็จะทำให้เกิดความเป็นธรรมเนี่ยนะคะอย่างมันมีข้อสังเกตที่

0: ายค้านเขาบอกว่าพวกโครงการใหญ่ๆเป็นการเอื้อทุนมากกว่าในส่วนของประชาชนมีแนวทางในการที่จะไปตรวจสอบหรือไปกันกองเรื่องนี้ว่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนยังไงคะ
1: เรื่องนี้ผมคิดว่าคำว่าเอื้อต่อนักผมอยากให้ไปตรวจสอบประวัติย้อนหลังนะครับของโครงการแต่ละโครงการว่ามีที่มาอย่างไรดีที่สุดเนี่ยคือเกินการเปิดเผยข้อเท็จผู้ที่มาค้าขายกับรัฐบาลนั้นนะมีประสบการณ์อย่าให้มองว่าเอื้อประโยชน์ต่อนายทุนรายใดรายหนึ่งอันนี้ผมไม่อยากจะใช้คำว่าซอกก่อนบ่อนทำลายความเชื่อมั่นของกันนะครับผมอยากให้มองมิติที่ว่าคืออะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นนะครับเราช่วยกันนะครับช่วยกันดูแลช่วยกันจะมารับงานกับภาครัฐบาลแน่นอนคุณทิ้งงานอย่าทิ้งภาระให้กับรัฐบาลอย่าทิ้งภาระให้กับประชาชนและที่สำคัญอย่าทิ้งภาระไปกับตัวเองเพราะตัวเองนั้นก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับที่ต้องเสียภาษีที่ต้องในเวลานั้นด้วยนะครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังท่านใดที่งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในช่วงที่ผ่านมาแล้วมีประเด็นที่คุณผู้ชมเองอยากจะได้เสนอแนะนะคะหรือว่ามีข้อสงสัยใดๆเดี๋ยวเราพักโฆษณาสักครู่คุณผู้ชมโทรศัพท์เข้ามาได้เลย02นะคะหรือว่าจะส่งข้อความมาทาง Facebook ก็ได้เรายังอยู่กับท่านโฆษกนะคะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อค่ะ
2: อยากรู้ดูช่อง10
3: ถ้าอยากรู้ดู
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
3: ถ้าอยากรู
2: ้ถ้าอยากรู้ดูช่อง10
5: อยากรู้ดูช่อง10
6: จะเป็นสื่อกลางที่จะทำพา
7: จับตาปัญหาสร้าง
8: เป็นการป้องกันหนี้นอกระบบที่กำลังรุกรามขยายวงกว้างอยู่ขณะนี
9: ้ปัญหาสิทธิ์บัตรทอง30บาทของผู้สูงอายุ
10: ซึ่งเป็นตัวแทนของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังในไร่นา
11: จึงขอหารือผ่านทางท่านประธานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบ
12: ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้รายมาเสนอแนะมาให้คอมเมนต์เราฟังหมด
13: คำถามที่คุณสงสัยกฎหมายที่คุณอยากรู
14: ้ถ้าเป็นกฎหมายซึ่งพี่น้องประชาชนต้องการและเป็นกฎหมายที่วุฒิสภาซึ่งก็จากประชาชนอยากให้ออกเป็นกฎหมายเช่น
15: ฐานะสิทธิความเป็นมนุษย
16: ์หมายพวกนี้มันไม่ได้ดีสำหรับเฉพาะแต่ว่ามันจะดีกับทุกคน
6: รัฐสภาเกิดขึ้นประชาชนโทรทัศน์รัฐสภาสื่อรัฐสภาเพื่อประชาชน
0: มองรัฐสภานะคะเช้านี้โฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภานะคะทราบแล้วว่าอ่ะหน้าที่ของสว.ดูซิว่าการใช้จ่ายต่างๆเนี่ยมันเหมาะสมไหมมันเป็นไปตามที่บอกหรือเปล่านะคะมันมีความเที่ยงธรรมเป็นธรรมสุจริตอย่างไรทีนี้ประเด็นหนึ่งที่เมื่อสักครู่ท่านโฆษกสุทนบอกคือ

0: เน้นคุณภาพไม่ใช่ปริมาณ
1: ก็นำเรียนนะครับว่าวุฒิสภาไม่สามารถจะตัดลดหรือว่าเพิ่มเติมก็มันเราได้ประสบการณ์จากปีที่1ครั้งที่3นะครับที่ทางวุฒิสภามีโอกาสได้กั่นกรองงบประมาณรายจ่ายประจำปีของภาครัฐนะครับปีนี้นำเรียนนะครับว่ากติกาเนี่ย2เดือนนะครับเราได้ที่สมาชิกที่ได้รับการสรรหามาจากการมติของที่ประชุมเนี่ยประมาณ46ท่านคือศึกษาก่อนซึ่งวุฒิชาติกัลยาณมิตรท่านได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการท่านก็ให้โจทย์ก่อนเลยว่าจะถามได้แค่ครั้งเดียวไม่ให้เกินจากนั้น5นาทีแล้วขณะที่หน่วยงานก็สามารถจะตอบได้ในเวลาไม่เกิน15นาทีโดยไม่ต้องตอบอันที่สุดไฮไลท์คือว่ามันจะทำให้1สมาชิกที่ได้รับการแต่งตั้งมาเป็นกรรมการต้องทำการบ้านมาก่อนแน่นอนนะครับการจะตั้งคำถามได้เนี่ยนะครับแสดงว่าท่านต้องมีข้อมูลเพียงพอในขณะที่หน่วยงานเองก็ตามโปรโตคอลฮะมีคลิปวิดีโอแนะนำหน่วยงานโครงการต่างๆเข้ามาให้ครับซึ่ง10นาทีเนี่ยข้อมูลมันไม่เพียงพอหรอกครับ มันนิดเดียวนะครับเล่มที่เป็นเอกสารที่ส่งมาอันนั้นสำคัญมากที่เป็นเล่มคาดแดงบ้างคาดขาวบ้างเต็มต่างๆนะที่สมาชิกจะต้องศึกษาพิจารณาในแต่ละวันในแต่ละคราวถามคำถามเลยมีคุณภาพนะคำถามที่ถามหน่วยงานไปแน่นอนฮะหน่วยงานมีเวลาว่าโครงการนี้ตอบโจทย์ประชาชนอย่างไรโครงการนั้นนะครับจะได้ประโยชน์อะไรในการตั้งงบประมาณขนาดที่งบประมาณเหมือนรายการบอกเหลือประมาณสัก20กว่าเปอร์เซ็นต์แน่นอนฮะโครงการยังไม่เกิดแต่ทิ้งสมาชิกที่กรรมาการถามต้องตอบไม่ได้ตอบในห้องประชุมนะครับตอบเป็นเอกสารแน่นอนฮะการตอบเอกสารจะทำอะไรเช่นโครงการ อบรมต้องการให้สร้างจิตสำนึกให้เกิดทุจริตเนี่ยตัวชี้วัดคืออะไระนะครับหรือว่าการจะไปขุดบ่อนะครับในพื้นที่จะตอบโจทย์ได้อะไรเอกสารเป็นหลักฐานมันทำให้พอเป็นเอกสารแล้วสิ่งคือส่งให้กรรมธิการติดตามประมาณหรือหน่วยงานกรรมธิการหน่อยซิว่าโครงการที่ท่านแจ้งชี้วัดแบบนี้ผลประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเป็นปัญหามันง่ายเพราะบางครั้งการตอบในห้องประชุมเอกสารเป็นหลักฐานในการที่หน่วยงานจะต้องตอบมาต้องคิดวิเคราะห์มาเรียบร้อยแล้วว่าตอบมาแล้วเนี่ยสิ่งนั้นต้องทำได
0: ้
1: ถ้าทำไม่ได้นะครับว่ามีความโปร่งใสการขอเสนอโครงการในปีถัดไปเนี่ยมีความหน่วยงานที่ของใช้งบประมาณในขณะที่เอสวท่านสมาชิกก็จะติดตามงบประมาณได้ว่าสิ่งที่คุณขอมา มันจริงไหมมันใช้ได้ไหมแบบนี้ครับผมถือว่า เป็นเชิงคุณภาพที่สามารถที่จะจับต้องได้แน่นอนนะครับว่าสมาชิกไม่สามารถที่จะไปตัดได้หรือไปเพิ่มได้แต่สิ่งที่สวทำได้คือการใช้งบประมาณอย่างไรให้ถูกต้องตามที่หนังสือได้แจ้งขอใช้เงินงบประมาณมาแต่ละหน่วยงานนะครับ
0: ชมนะคะคุณผู้ชมส่งความเห็นเข้ามาค่ะบอกว่าฝากท่านสว.นะคะบอกว่าช่วยผลักดันส่งเสริมงบประมาณในการเสนอกฎหมายที่เกี่ยวกับการช่วยเหลือสัตว์ยากไร้ที่มีงบประมาณในการช่วยเหลือสัตว์ได้อย่างเต็มที่แล้วก็ขอฝากท่านช่วยดูรายละเอียดในการจัดต่างๆให้คุ้มค่าแล้วก็เกิดประโยชน์สูงสุด อันนี้ก็เป็นเป้าหมายหลักเลยที่สุดอย่างสูงสุดเนี่ย

0: คะนะทีนี้ถ้าเกิดงบประมาณผ่านแล้วก็เริ่มใช้งานเนี่ยกลไกกระบวนการในการจะไปติดตามในทุกไตรมาสที่จะเข้าไปติดตามเนี่ยมันเข้าถึงมากยาก
1: ขอนำเรียนนะปัจจุบันนี้ประชาชนนะฮะทุกหมู่เหล่าเลยต้องนำเรียนนะครับว่าขณะนี้เนี่ยโครงสร้างผมเองเนี่ยมีโอกาสได้เป็นกรรมการประชาสัมพันธ์ของวุฒิสภาด้วยสิ่งที่เราวางไว้เกี่ยวข้องสามารถจะติดตามการใช้เงินประมาณได้จากเว็บไซต์ของวุฒิสภานะครับเราจะมีเรียกว่าเป็น Big Data ที่สภาเตรียมไว้รายงานประชาชนนะครับว่าเงินงบประมาณที่เราได้ตรวจสอบนะครับที่เราได้ไปพิจารณาแล้วเนี่ยมีการใช้จ่ายจริงใช่หรือไม่อย่างไรของวุฒิสภาได้นะครับสามารถที่เข้าไปในคณะกรรมการทั้ง22คณะเรามีกรรมการสามัญนะครับจำนวน21คณะรวมวิสามัญเทิดทูนสถาบันอีกหนึ่งกรรมการรวมเป็น22กรรมการเนี่ยพี่น้องประชาชนเข้าไปตรวจสอบนะครับการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในแต่ละกรรมการได้อันนี้เป็นความโปร่งใสสามารถที่จะตรวจสอบได้ในยุคดิจิทัลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้ตามเฉพาะบนในห้องเท่านั้นแต่ละกรรมการจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบการใช้จ่ายเงินนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องตอบโจทย์ให้ได้นะครับตอบให้ได้ว่าสิ่งที่ได้ทำโครงการนั้นเนี่ยมันสะท้อนนะครับที่น้องประชาชนอยากจะตรวจสอบได้ผ่านทางเว็บไซต์ประชาชนไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าจะมีการทุจริตมีความไม่โปร่งใสนิติบัญญัติเราเปิดเผยทั้งหมดนะครับ
0: ค่ะอย่างประเด็นเรื่องของการติดตามงบประมาณเนี่ยอันนี้ก็มีข้อเสนอแนะที่ทางสว.ทางคณะกรรมการจะไปดูยอดเบิกจ่ายไปสู่ผลลัพธ์เนี่ยไม่ควรจะไปวัดอําหรือเปอร์เซ็นต์ของการใช้งบประมาณเนี่ยสร้างผลกระทบและความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและสังคม
1: ทันที่สุดเลยครับอันนี้ครับ
0: ซึ่งมันออกมาเป็นตัวเลขหรือเป็น KPI หรืออะไรยังไงท่านสว.
1: คืออันนี้ตอบโจทย์ตรงที่ว่าสิ่งที่เราต้องการตรวจสอบประชาชนได้อะไรเราจะตั้งคำถามตัวโตๆกับฝ่ายบริหารและโครงการที่ดำเนินการไปนะครับไม่ได้บอกว่าวิมีโครงการจำนวนมากก็ว่าไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยแต่สิ่งที่เราต้องการคือว่าประชาชนตัวอย่างนะครับบางหน่วยงานบางพื้นที่เนี่ยฝนตกแล้วก็น้ำท่วมเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ปีนี้แต่ไม่เสียหายมากอันนี้คือการขุดลอกคูคลองการป้องกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นแบบนี้ผมคิดว่าเป็นการใช้งบประมาณที่ผมคิดว่าคุ้มกันไว้ก่อนที่ปัญหาจะเกิดขึ้นเนี่ยเหมือนการซื้อประกันนะครับผมจะนำพูดประจำนะครับว่าบางโครงการเนี่ยนะครับถ้าลงทุนไปแล้วไม่เกิดความเสียหายกับประชาชนเนี่ย
0: อ
1: ันนะครับดีกว่าใช้เงินงบประมาณไปแล้วแต่ก็ยังเกิดเหตุภัยพิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้ผมคิดว่าเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าดังนั้นเนี่ยเงินงบประมาณที่ผัดได้ว่าการใช้งบประมาณในปีนี้ของรัฐบาลเนี่ย มันเกิดความคุ้มค่านั่นหมายถึงว่าน้ำท่วมเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ปีนี้ฝนตกมากแค่ไหนแต่น้ำก็ไม่ท่วม อันนี้คือการตอบโจทย์ได้ว่าแสดงว่ารัฐบาลได้ใช้จ่ายเงินงบประมาณในการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยผมอยากจะยกตัวอย่างนะครับเรื่องของเซอร์บอร์ดแคทนะครับซึ่งคณะกรรมการที่ได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้เนี่ยเพราะว่าแทนที่เหตุมันจะเกิดแล้วป้องกันไม่ได้หรือว่าทำให้ความเสียหายนั้นมันลดลงแสดงว่าเงินงบประมาณที่ลงทุนไปในเรื่องของเซอร์บอร์ดแคทการแจ้งภัยที่มันจะเกิดขึ้นล่วงหน้าเนี่ยเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเพราะว่าถ้าเกิดเหตุภัยพิบัติแล้วเราไม่มีเครื่องมือกลไก

0: อะไรที่จะไปแจ้งเตือนประชาชนว่าจะเกิดเหตุนะน้ำจะท่วมน้ำจะไหลหลากให้ประชาชนที่อยู่พื้นขึ้นที่สูงแสดงว่าประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเซฟความเสียหายแทนที่จะต้องเสียหาย 100% แต่เสียหายแค่ 5% หรือ 10% อันนี้ผมคิดว่าเป็นแสดงว่าถ้าเกิดความเสียหายเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันประเมินไม่ได้เลยนะครับว่าบางครั้งเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแต่เราลงทุนไปแค่หลักร้อยล้านเป็นการตอบโจทย์ประชาชนได้ว่าชีวิตเขาปลอดภัยความเสียหายที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันน้อยลงนะครับ
1: ค่ะพอท่านโฆษกพูดถึงสมาร์ทแคสต์เนี่ยถามไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีดิจิทัลแล้วก็ AI ว่ามันจะเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายของรัฐยังไงได้ด้วยไหมคะ
0: ได้ให้ข้อสังเกตข้อเสนอแนะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงบประมาณนะครับว่าขณะนี้เรามีเงินงบประมาณในการใช้จ่ายเนี่ยนะครับถ้าเรานะครับประชาชนเคยได้ยินไหมครับแอปภาษีไปไหนนะครับสามารถจะตรวจสอบได้ว่าเงินงบประมาณเท่าไหร่ 2.7 ล้านอะไรบ้างไปไหนบ้างเนี่ยเราไว้ในแอปภาษีไปไหนนะครับในคราวพี่น้องประชาชนสอบเงินงบประมาณในแต่ละบาทในแต่ละสตางค์ได้อย่างออนไลน์เขาเรียกว่าเป็นแบบเรียลไทม์เลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่การใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนและที่สำคัญที่สุดเรามี AI เราประเมินเราติดตามเรามอนิเตอร์ได้นะครับว่าเงินใช้จ่ายในแต่ละบาทแต่สตางค์เนี่ยไปใช้แล้วมันคุ้มค่าไหมเงินที่ใช้เนี่ยมันได้เราต้องคงต้องทำนำต่างๆเอามาใช้ในการที่จะติดตามการใช้จ่ายเงินประมาณของแล้วเราก็อยากจะสนับสนุนให้ใช้ AI นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้น AI ก็ต้องมีทำ AI แต่ทุกอย่างต้องมีอะไรฮะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยคอยกำกับดูแลอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีการรายงานผลที่เป็นแดชบอร์ดนะฮะสามารถต่างๆได้อย่างต่อเนื่องอย่างตลอดเวลาเนี่ยผมคิดว่าเราประเทศไทยควบคู่กับเจ้าหน้าที่รัฐที่เรียกว่ามนุษย
1: ์
0: นะครับมาควบคู่ด้วยนะครับ
1: มีความเห็นจากสมุทรสาครค่ะรัฐบาลจัดงบย่อมเป็นผลดีต่อประเทศแต่ผลเสียคือการจัดซื้อจัดจ้างมีเงินทอนเยอะไปให้ช่วยลดตรงนี้ด้วยเพราะทำให้การก่อสร้างต่างๆไม่มีคุณภาพประชาชนจับตาดูอยู่ประเด็นนี้ไม่รู้ว่าอยู่ในไปตรวจสอบไปดูด้วยไหมคะ
0: แน่นอนนะเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องเขาเรียกว่าการชุดติดเชิงนโยบายหรือการชนะเรามีหลายหน่วยงานทางภาครัฐเอกชนคือผมเองเนี่ยก็อดีตก็ต้องบอกว่ากลุ่มของประชาสังคมที่ภาครัฐมาอย่างต่อเนื่องเป็นเกือบ20ปีนะครับเพราะนั้นก็จะมีประสบการณ์ในเรื่องของการมอนิเตอร์การทุจริตคอร์รัปชันที่อยากจะให้ความสบายใจกับพี่น้องประชาชนที่มีคำถามนี้นะครับว่าสิ่งหนึ่งเนี่ยทุกคนต้องช่วยกันดูต้องเฝ้าระวังนะครับตาวิเศษเห็นนะเคยได้ยินไหมครับเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดูอย่าคิดว่าไม่ใช่ธุระเฉยๆดีกว่าไม่อยากยุ่งอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณต้องช่วยกันดูแลต
1: ้
0: องช่วยกันเฝ้าระวังว่าสิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐจัดซื้อจัดจ้างนั้นนะครับเขาใช้ e-auction เนี่ยต้องช่วยกันตรวจสอบนะครับและการตรวจสอบปัจจุบันเนี่ยมันไม่ยากเพราะว่ามันมีเรื่องของเทคโนโลยีมีออนไลน์ทุกอย่างนะครับก็ต้องช่วยกันกล้อง CCTV เองโทรศัพท์มือถือที่เราแล้วเรามาฟ้
1: อง
0: นะครับว่าด้วยงานสอที่จะไม่ตรงไปตรงมาสอที่จะมีเรียกรับเงินต่างๆเนี่ยเราช่วยกันนะครับประเทศชาติไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแล้วการป้องกันการทุจริตเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะโยนไปที่นั้นนะฮะประชาชนคนไทยทุกคน
1: นะคะอ่ะวันนี้ขอบพระคุณท่านโฆษกมากนะคะได้สะท้อนให้เราเห็นแล้วค่ะว่าในบทบาทหน้าที่ของสวเองพิจารณาในเรื่องของพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นั้นจะต้องไปดูอะไรบ้างนะคะซึ่งสิ่งที่ประชาชนเนี่ยได้รับประโยชน์สูงสุดอันนั้นเป็นเป้าหมายที่สำคัญด้วยนะคะวันนี้ขอบพระคุณ

0: ากท่านสุทนค่ะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับการติดตามชมแล้วก็ของรัฐสภาแล้วนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็พบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: ดูโทรทัศน์รัฐสภาให้ชิดโหลด TP Channel
3: ถ้าอยากรู้
4: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ครับ
5: 10นะครับ
3: ถ้าอยาก
6: ดูช่อง10
7: ถ้าคุณไม่ค่อยได้วิ่งหลอดเลือดก็จะแข็งวิ่งเถอะครับแค่ออกวิ่งอวัยวะก็จะออกวิ่งไปด้วยตับอ่อนทำงานดีขึ้นลดโรคเบาหวานโรคความดันพบว่าอัศจรรย์ของการวิ่งไทยเฮลท์เดย์รัน
8: สวัสดีครับผมชื่อสุสาคร
9: แม่ทุกคนอยากให้ลูกแข็งแรงยุคนี้ได้กำไรเลยค่ะเรื่อง IQ และอีกดิฉันให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำเพราะเด็กกระเพาะเล็กถ้าให้น้ำด้วยจะกินนมได้น้อยจะขาดสารอาหาร
8: นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่มีน้ำจากสสส.
10: ไอศกรีมไหมมันทอดโรยเกลือไหมแฮมเบอร์เกอร์ไหม
11: ลดแป้งลดเบาหวานลดความดันออกกำลังกายกันเถอะ
12: ผมคิดว่าถ้าเราไม่ว่าคนรุ่นไหนนะโดยเฉพาะรุ่นลูกรุ่นหลานเนี่ยนะใส่ใจสักนิดหนึ่งเราทั้งหมดที่เกิดขึ้นในราชการกิจพระราชเทวัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าแผ่นดินก่อนก็ดีเจ้านายในราชการปัจจุบันก็ดีสิ่งเหล่านี้เราจะทำให้เห็นว่าเมืองไทยของเรานั้นน่ะมีร่วมกันแล้วก็บ้านเมืองเป็นสงบสุขร่มเย็นได้เนี่ยเพราะเรามีหลักชัยมีหลักที่เรายึดก็เป็นแบบอย่างที่เราควรจะศึกษาและนำแนวทางเช่นว่านั้นมาที่ยิ่งกว่านั้นการนำคำสอนการนำแบบอย่างที่ท่านประพฤติปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างแล้วนำมาเป็นเหล่านั้นเนี่ยลองศึกษา

0: รถติดคร
1: ับ เลย
2: ตรงนี้เนี่ยนะ
1: ใช่นี่ไง
3: รับชมการถ่ายทอดสดการประชุมสภาเหมือนเข้าไปนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาสมาร์ทโฟนแค่โหลดแอป Android และ iOS เพียงเท่านี้ก็เหมือนได้เข้าไปนั่งรับของทางสถานีโทรทัศน์รัฐบาล
4: การเติมน้ำมันเพื่อให้ได้ปริมาณน้ำมันที่คุ้มค่าที่สุดช่วงเวลาก่อน9โมงเช้าขณะที่อุณหภูมิยังไม่สูง
5: บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษเสพติดอันตรายลดละเลิกบุหรี่ไฟฟ้าคนที่คุณรัก
6: คืนนี้กะสุขภาพดีแต่จิ้มซะขนาดนี
7: ้ทำลายกันได้ยังไงเนี่ย
6: เพราะในน้ำจิ้มเนี่ยมีทั้งโซเดียมและน้ำตาลสูงมากความดันและหัวใจ
8: จิ้มน้อยๆปลอดภัยว่าม
6: ื้อไหนๆก็ไม่เกิดรสเค็มรสโรคเป็นห่วง
9: ค่ะ
10: ถ้าอยากรู้ต้องดูช่อง10
9: ถ้าอยากรู้ดูช่อง10ค่ะ
10: บีรัฐสภา
11: ถ้าอยาก
9: ดูช่อง10ค่ะ
12: เปิดปิดบ่อยทำให้เครื่องพังควรปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งานช่วยยืดอายุการใช้งานได้Screen Saver ช่วยประหยัดไฟ Screen Saver แค่ช่วยถนอมหน้าจอหากต้องการประหยัดพลังงานควรปิดหน้าจอเมื่อไม่ใช้งานสวิตช์แล้วเครื่องไม่กินไฟใช้งานทุกครั้งเป็นการประหยัดไฟอย่างแท้จริง
13: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสม
14: ออาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
15: ผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วยลดมัน
14: และเลี่ยงเค็ม
16: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
17: นมแม่ช่วยลดภูมิแพ
18: ้เพราะนมแม่มีสารต่าง
19: ภูมิแพ้ดื่มนมแม่ได้ไหม
20: ไม่ทันแล้วค่ะ
21: ต้องกินตั้งแต่เกิด
17: แนะนำให้นมแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่ม
22: พัชระเพียงเพชรเกตแก้วสู่แดนสวงมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าทหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสภาผู้แทนราษฎร

เข้าสู่การถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาครั้งที่6สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เป็นพิเศษนะคะวันนี้วันศุกร์ที่11กันยายนพุทธศักราช2560ราวณเขจรพร้อมทีมงานเกาะติดสภานะคะการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาอีกสักครู่ค่ะจะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเวลา10นาฬิกานะคะซึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาทำการรับสัญญาณการถ่ายทอดสดค่ะจากกลุ่มงานโสดทัศนุปกรณ์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภานะคะและช่องทางได้ค่ะผ่านทางช่อง10โทรทัศน์รัฐสภาและรับฟังนะคะในส่วนของการถ่ายทอดเสียงจากทางสถานี FM 87.5 เมกะเฮิรตซ์และทาง AM 1071กิโลเฮิรตซ์ตามรับชมสดค่ะผ่านทางช่องทางออนไลน์นะคะทั้งในส่วนของ Facebook Live วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภารวมทั้งช่องทาง YouTube TP Channel และแอปพลิเคชันที่ประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะจะได้มีการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณนะคะวงเงินงบประมาณ 3,788,000 ล้านบาทโดยที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นได้มีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงนะคะเห็นด้วย330/44เสียงและงดออกเสียง2เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงค่ะและวันนี้ที่ประชุมก็จะได้พิจารณาในวาระที่2และวาระที่3นะคะค่ะและหลังจากที่วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบแล้วก็จะได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและประกาศบังคับใช้ต่อไปด้วยค่ะคุณคะขณะนี้ที่ประชุมวุฒิสภาพร้อมแล้วการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาพร้อมๆกันได้เลยค่ะ

สมาชิกที่เคารพทุกท่านครับบัดนี้มีสมาชิกมาประชุม36ท่านนะครับครบองค์ประชุมแล้วผมขอเปิดการประชุมวุฒิสภาครั้งที่6เป็นพิเศษวันศุกร์ที่11กันยายน2569นะครับก่อนเริ่มดำเนินการตามเรียบร้อยบนท่านสมาชิกได้โปรดยืนขึ้นเพื่อนำอันหาที่สุดไม่ได้และร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยและน้อมสำนึกในพระไตรและร่วมถวายความอาลัยพระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชสิดาสิ้นพระชนม์1 นาทีครับ

ครับในระเบียบวาระที่1นะครับเรื่องที่มีนะครับระเบียบวาระที่2วาระที่3กระทู้ถามไม่มีนะครับต่อไปเป็นการพิจารณาบัญญัติงบประมาณรายจ่ายพุทธศักราช2570ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติพร้อมรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะครับในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎรครั้งที่5เป็นพิเศษเมื่อวันจันทร์ที่7กันยายนครั้งที่8เป็นพิเศษเมื่อวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569นะครับที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบด้วยกับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำและได้เสนอร่างพระบัญญัติดังกล่าวมายังวุฒิสภาตามมาตรา143ของรัฐธรรมนูญซึ่งวุฒิสภาจะต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบภายในยี่สิบนับแต่วันที่ร่างพระบัญญัตินั้นมาถึงวุฒิสภาโดยจะแก้ไขเพิ่มเติมใดๆไม่ได้นะครับทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรได้เสนอร่างพระบัญญัติเมื่อวันพฤหัสบดีที่10กันยายน2569ซึ่งจะครบกำหนด20วันในวันอังคารที่29/69นะครับรายละเอียดที่จัดส่งให้กับท่านสมาชิกแล้วนะครับครับในวันนี้ท่านรองนายกรัฐมนตรีได้เข้ามาร่วมประชุมในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฉบับนี้ด้วยนะครับครับและได้ขอให้อย่างในส่วนที่เกี่ยวข้องดังนี้นะครับคือท่านกรณินนะครับการจะโนไมนะครับรอบครับผมขออนุญาตนะครับตามที่ร้องขอนะครับข้าประจำที่เรียบร้อยแล้วนะครับครับตามที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่27เป็นพิเศษเมื่อวัน19นะครับซึ่งได้มีมติแต่งตั้งนะครับวิสามัญพิจารณาศึกษาประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ตามข้อบังคับข้อ138เพื่อพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับบัดนี้คณะกรรมการวิสามัญได้พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเสร็จเรียบร้อยแล้วและได้จัดทำรายงานความคิดเห็นนะครับของคณะกรรมการมาเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาแล้วซึ่งรายละเอียดสารอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดส่งให้กับต่อในห้วงนี้ขอเรียนเชิญท่านคณะกรรมการเข้าประจำที่ด้วยนะครับ

0: เมื่อคณะประจำที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปผมขอเรียนเชิญเลขาธิการวุฒิสภาครับ
1: การและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570หลักการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570 3,788,000 ล้านบาทและเพื่อชดใช้เงินคงคลังเป็นจำนวน 71,038 ล้านเหตุผลเพื่อให้หน่วยวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. 2570
0: ต่อไปขอเรียนเชิญท่านรองนายกรัฐมนตรี

0: ตรีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ชี้แจง
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกับผมนายเอกนิติธรรมภาสรองนายกคลังในฐานะผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาดังนี้ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้จ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 9กันยายน2569เป็นจำนวนไม่เกิน 3,700,000 บาทเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. 2500จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นี้มีหลักการและแนวทางที่สำคัญคือต้องการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังให้สามารถและตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยได้ดำเนินการแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและแผนรวมทั้งพิจารณาถึงความจำเป็นภารกิจของหน่วยงานหน่วยรับงบประมาณรวมถึงศักยภาพการดำเนินงานของมาการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความการจัดทำงบประมาณที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนบนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลจริงความจำเป็นเร่งด่วนลำดับความสำคัญตลอดจนคำนึงถึงประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและที่สำคัญต้องเป็นไปตามกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐบาลอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้รัฐบาลได้พิจารณาความครอบคลุมทุกแหล่งเงินนอกงบประมาณโดยให้หน่วยรับงบประมาณพิจารณานำเงินนอกงบประมาณเงินสะสมคงเหลือมาดำเนินการภาครัฐที่มุ่งเน้นการเช่นเงินกู้เอกชนที่เรียกว่า PPP Public Private Partnership การระดมทุนผ่านการกองทุนเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยหรือ Thailand Future Fund เพื่อลดภาระงบประมาณของประเทศอีกทั้งได้ดำเนินรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560พระราชบัญญัติวินัยการเงิน561พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพ.ศ. 2500ระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบประมาณทั้งข้อสังเกตของคณะกรรมการศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณของวุฒิสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งมีการปรับลดและการเพิ่มงบประมาณตามที่พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570สภาผู้แทนราษฎรเสียงข้างมากได้มีมติเห็นชอบกับทุกมาตราที่มีสำคัญเป็นพิเศษกับความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานความซ้ำซ้อนเป้าหมายการดำเนินงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาภารกิจสำคัญเพื่อสนับสนุนการกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจความเป็นอยู่ของประชาชนประโยชน์ต่อประชาชนโดยตรงเป็นสำคัญรวมทั้งสนับสนุนให้เศรษฐกิจเติบโตมีความกระทบทั้งปัจจัยภายในและภายนอกประเทศที่มีความผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งความเหมาะสมความจำเป็นเพื่อให้มีงบประมาณเพียงพอประมาณท่านประธานที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านผมขอถือโอกาสนี้

0: ขอบคุณท่านประธานผู้ทรงเกียรติทุกท่านที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย2570นี้สำหรับข้อคิดเห็นคำแนะนำใดที่ท่านสมาชิกจะได้เสนอรัฐบาลขอรับไว้ด้วยความขอบคุณและจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการของหน่วยรับงบประมาณเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณมีความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและ
1: ครับขอบคุณมากครับต่อไปขอเชิญกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570หรือผู้แทนแถลงผลการศึกษา
2: เรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านรองนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังผู้แทนคณะรัฐมนตรีและสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับกระผมนายวุฒิชาติกัลยาณวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณวุฒิสภาขอรายงานผลการพิจารณาศึกษาพร้อมข้อสังเกตข้อเสนอแนะจากการศึกษาต่อที่ประชุมเพื่อประกอบการพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณซึ่งผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรมาแล้วทั้งนี้ตามที่ที่ประชุมวุฒิสภาครั้งที่27สมัยวันจันทร์ที่6กรกฎาคม2569ได้มีมติตั้งกรรมการจำนวน46คนเพื่อมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2138ควบคู่ไปกับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและเมื่อสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาและลงมติเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวแล้วประธานวุฒิสภาได้ส่งต่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเพื่อดำเนินการและรายงานให้ความเห็นชอบต่อประธานวุฒิสภาตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภาพ.ศ. 2562ข้อ139นั้นบัดนี้ได้พิจารณาเสร็จแล้วดำเนินงานเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาดังนี้หลักการและเหตุผลรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.รัฐบาลโดยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้นำเรียนให้สมาชิกวุฒิสภาทราบแล้วคณะกรรมการจึงขอนำเรียนเพิ่มเติมในส่วนของโครงสร้างงบประมาณเพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นดังนี้รายประจำปีงบประมาณ2570รัฐบาลได้เสนอวงเงินงบประมาณรายจ่ายจำนวน 8,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านล้านบาทสูงกว่าปีที่ผ่านมา7เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.28.4 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือที่1รายจ่ายประจำจำนวน 2,786,367 2รายจ่ายเพื่อชดเชยชดใช้เงินคงคลังจำนวน 71,003 3รายจ่ายลงทุน 89,171.รายจ่ายชำระต้นเงินกู้จำนวน 105,000 ล้านบาทสำหรับรายรับรัฐบาลคาดการว่าจะจัดเก็บรายได้ประมาณ 3,584,300 ล้านบาทเช่น

ในปีงบประมาณพ.ศ. 2570รัฐบาลได้ซึ่งถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พื้นที่งบประมาณจึงต้องขยายเพดานวงเงินอย่างสูงเพิ่มตามและทำให้ต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลเพิ่มขึ้นด้วยส่งผลกระทบต่อหนี้สาธารณะที่เพิ่มสูงขึ้นซึ่งปัจจุบันหนี้สาธารณะณมีนาคม 2,002.68 ล้านล้านบาทหรือร้อยละ 66.38 ของ GDP ควรมีแผนรองรับสถานการณ์ทางการคลังให้เป็นไปตามกรอบและแผนการคลังระยะปานกลางพ.ศ. 2570ถึง 2573 และระยะยาวควรจัดเก็บรายได้ให้สูงกว่าเป้าหมายที่วางไว้เพื่อลดการกู้เงินเพื่อชดเชยขาดดุลและลดสัดส่วนหนี้สาธารณะลงไม่ให้สัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP เกินร้อยละ70เรียนสมาชิกวุฒิสภาของสภาผู้แทนราษฎรกับผมอาจจะนำเสนอลงไปในรายละเอียดสักเล็กน้อยดังนี้ได้ปรับลดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 11,162.365 ล้านบาทงบประมาณรายจ่ายมีการเปลี่ยนแปลงคือรายจ่ายลงทุนตั้งไว้ถูกปรับลดลงเหลือ 786,196 ล้านบาทปรับลดลงไป 2.97นำไปเพิ่มให้กับรายจ่ายประจำซึ่งเพิ่มขึ้นเป็น 2,709,300 การปรับลดของหน่วยรับงบประมาณมีการปรับลดสูงสุดสายของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมถูกปรับลดลง 3,278 ล้านบาทแต่ได้รับการปรับเพิ่มเศษรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกปรับลดลงจำนวน 1,228 ล้านบาทเศษและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถูกปรับลดลงเศษแผนบูรณาการลดลงรวม451ล้านบาทเศษนะครับซึ่งประกอบไปด้วยแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบปรับลดลงจำนวน15ล้านบาทแผนงานบูรณาการบริหารการจัดการทรัพยากรน้ำปรับ6ล้านบาทเศษและแผนงานบูรณาการรัฐบงจำนวน278ล้านบาทเศษเมื่อสภาผู้แทนราษฎรทำการปรับลดล้มประมาณลงแล้วจะนำกลับไปเพิ่มให้กับหน่วยรับงบประมาณตามยอดที่ข้อเสนอ2ส่วนคือโดยคณะส่วนราชการหน่วยงานและเสนอการแปรยติโดยรัฐสภาศาลองค์กรอิสระหรือองค์กรอัยการซึ่งหน่วยงานที่ได้รับการปรับเพิ่มสูงสุดตามลำดับมีดังนี้งบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเศษล้านบาทเศษหน่วยงานขององค์กรอิสระและองค์เจ็ดล้านบาทเศษกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน148ล้านบาทไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจำนวน97ล้านบาทเศษกระทรวงศึกษาธิการจำนวน96ล้านบาทเศษหน่วยงานของรัฐสภาจำนวน24ล้านบาทเศษและแผนงานบุคลากรภาครัฐจำนวน3ล้านบาทเศษท่านประธานที่เคารพครับสำหรับการพิจารณาศึกษาของกรรมธิการวิสามันนั้นคณะกรรมการวิสามันได้เชิญหน่วยงานต่างๆมาชี้แจงครอบคลุมทุกหน่วยรับรองหรือรองปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมายอธิบดีหัวหน้าส่วนราชการระดับกรมทั้ง20กระทรวงวิสาหกิจองค์การมหาชนกองทุนหรือหน่วยงานขององค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐสภาสภากาชาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนายกเมืองพัทยานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดทั้ง76จังหวัด5แห่งนายกเทศมนตรีเมืองจำนวน246แห่งส่วนเทศบาลตำบล 2,493

กำหนดให้จัดส่งเป็นเอกสารประกอบคำชี้แจงพนาของคณะกรรมการวิสามันในภาพรวมมีข้อสรุปข้อสังเกตข้อเสนอแนะต่อการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2570ที่จะต้องคำนึงถึงทั้งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแหล่งที่มาของรายได้และแนวของรัฐบาลดังนี้ประเด็นที่1ด้านเศรษฐกิจนะครับปัจจุบันเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวจากความขัดแย้งทางภูมิของราคาพลังงานเงินเฟ้อและมาตรการกีดกันทางการว่าเศรษฐกิจโลกจะขยายตัวร้อยละ 3.0 ในปี2569และร้อยละ 3.4 ในปี2500เทคโนโลยีขั้นสูงและปัญญาประดิษฐ์ยังเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญเศรษฐกิจมีแนวโน้มขยายตัวในระดับต่ำโดยคาดว่าในปี69ซึ่งสะท้อนว่ายังมีความจำเป็นในการเร่งยกระดับสามารถในการแข่งขันของประเทศดังนั้นในระยะต่อไปประเทศไทยควรเร่งและการส่งออกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนภาครัฐและการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สอดรับกับเทคโนโลยีและการค้าโลกโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์อุตสาหกรรมมูลค่าเพิ่มสูงและการท่องเที่ยวการความเสี่ยงจากหนี้สินความผันผวนทางเศรษฐกิจโลกและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีทั้งยืนโดยคณะกรรมการวิสามันมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 1. รัฐบาลควรยกระดับภาคการผลิตการส่งออกการปรับตัวทางการค้าระหว่างประเทศด้วยการส่งเสริมอุตสาหกรรมแห่งอนาคตสร้างภาคการผลิตและการส่งออกรวมทั้งกระจายความเสี่ยงทางออกใหม่เร่งเจรจาความตกลงการค้าเสรีเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศประเด็นที่2รัฐบาลควรเร่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและบริหารความเสี่ยงภายในหนี้ครัวเรือนหนี้ของอย่างตรงจุดโดยปรับโครงสร้างหนี้และเสริมสภาพคล่องรวมทั้งสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและโลจิสติกและจัดทำแผนรองรับวิกฤตพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนประเด็นที่3รัฐบาลมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศด้วยการยกระดับเกษตรกรรมยั่งยืนด้วยเทคโนโลยีการเอลนีโญและภาวะโลกเดือดโดยเร่งลงทุนแหล่งน้ำชุมชนและระบบเตือนภัยล่วงหน้าพร้อมส่งเสริมให้การใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสียหายของผลผลิตจากความแปรปรวนทางอากาศประเด็นที่2ซึ่งเกี่ยวกับด้านรายได้นะครับจากแผนพ.ศ. 2570ถึง2573เป็นความน่าเชื่อถือและวินัยทางการเงินการคลังซึ่งประมาณการว่าในปีงบประมาณพ.ศ. 2570จะมีและมีรายจ่าย 3.7 ล้านล้านบาทสำหรับ GDP คาดการว่าจะอยู่ที่ร้อยละ 69.4 และจะทยอยลดลงเหลือ 68.2 ในปี2573ด้านการจัดเก็บรายได้ในปีงบประมาณ2500รัฐบาลสามารถจัดเก็บรายได้สุทธิสูงกว่าประมาณการและสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายได้ที่อยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจสำหรับปีงบประมาณ2570รัฐบาลประมาณการรายได้สุทธิไว้เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมากรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บรายได้อย่างไรก็ตามมีรายได้บางเพราะรายได้จากภาษีศุลกากรและรายได้จากหน่วยงานอื่นจึงควรติดตามสถานการณ์และวางมาตรการเพิ่มเก็บรายได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้รายได้ของรัฐบาลเป็นไปตามเป้าหมายและสนับสนุนความมั่นคงทางการคลังระยะยาวโดยกรรมาธิการวิสามัญมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้

ข้อที่1ปรับปรุงฐานภาษีและฐานขยายฐานรายได้ใหม่โดยปฏิรูปโครงสร้างภาษีลดการพึ่งพาภาษีจากฐานรายได้เดิมให้สอดคล้องกับบริบทเศรษฐกิจเช่นภาษีสิ่งแวดล้อมภาษีเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศพร้อมนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีควรบริหารความเสี่ยงทางการคลังและทบทวนสมมติฐานกรณีเศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่าประมาณการเพื่อให้การบริหารงบประมาณมีความยืดหยุ่นพร้อมควบคุมระดับหนี้และให้ความสำคัญกับการลงทุนภาครัฐที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงข้อ3รัฐบาลควรกำหนดแผนการปรับโครงสร้างรายได้ศุลกากรรับแนวโน้มรายได้ภาษีศุลกากรที่ลดลงจากความผันผวนของการค้าโลกโดยปรับบทบาทการอำนวยความสะดวกทางการค้าควบคู่กับการป้องกันเป็นจริงเพื่อรักษารายได้และการรั่วรัฐบาลบริหารการจัดการเพื่อเพิ่มผลตอบแทนของรัฐวิสาหกิจหรือสินทรัพย์รัฐด้วยการเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจและสินทรัพย์ของรัฐให้กับและนำส่งรายได้แผ่นดินได้มากขึ้นประเด็นที่3ด้านรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2570มีวงเงินรวม 3.788 ล้านล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำทั้งสิ้นจำนวน 2.786 ล้านล้านบาทหรือ 173.6 รายจ่ายลงทุนจำนวน 171.5 ล้านบาทไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐพ.ศ.2561 มาตรา 20 อย่างไรก็ตามคณะให้ความสำคัญกับประสิทธิภาพจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายลงทุนให้สามารถนำไปสู่การพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมตลอดจนควรพิจารณาให้การจัดสรรงบประมาณมียุทธศาสตร์ชาติภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติรวมถึงแผนพัฒนาในระดับต่างๆอย่างชัดเจนเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาประเทศตามที่กำหนดไว้มันมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 1. รัฐบาลควรกำหนดนโยบายเพื่อควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพรายโครงสร้างรายจ่ายประจำอย่างจริงจังเช่นค่าใช้จ่ายด้านสวัสดิการบุคลากรภาครัฐเงินอุดหนุนที่มีลักษณะซ้ำซ้อนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่ไม่จำเป็นพร้อมทั้งเร่งนำทางรัฐบาลดิจิทัลและนำมาใช้เพื่อประสิทธิภาพเป็นการลดต้นทุนการดำเนินงานของภาครัฐข้อที่2รัฐบาลควรเพิ่มน้ำหนักงบประมาณด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันและรักษาสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งเน้นโครงการที่มีโครงสร้างอุตสาหกรรมการส่งเสริม S-curve การปรับโครงสร้างพลังและพัฒนาครับ R&D ขณะเดียวกันควรส่งเสริมกลไกการคลังสีเขียว Green Finance และสร้างความรู้เพิ่มประสิทธิภาพการลงทุนด้านสิ่งแวดล้อมให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและคุ้มค่าต่อการพัฒนา 3. รัฐบาลควรกำหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของการใช้งบประมาณด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมเนื่องจากงบประมาณด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมมีจำนวนถึงร้อยละ 25.4 ซึ่งสูงที่สุดในยุทธศาสตร์ชาติ6ด้านจึงต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนว่าเชิงโครงสร้างได้อย่างแท้จริงควรเพิ่มสัดส่วนการชำระ

คืนเงินต้นเงินกู้ในระยะยาวเนื่องจากสัดส่วนการชำระเงินต้นยังอยู่ในระดับต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับหนี้สาธารณะสะสมส่งผลให้ภาระดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับสูงและจำกัดหากในอนาคตรายได้ของรัฐบาลฟื้นตัวอย่างเข้มแข็งงบประมาณสำหรับการชำระคืน4เพื่อเร่งลดภาระดอกเบี้ยและเพิ่มความยืดหยุ่นทางการคลังในการรองรับวิกฤตในอนาคตประเด็นที่4ครับเป็นเรื่องทิศทางการจัดสรรงบประมาณตามนโยบายรัฐบาลรัฐบาลได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่9เมษายน2569จำนวน5ด้านวงเงินงบประมาณ 1.5 ล้านล้านบาทดังนั้นการจัดสรรงบประมาณตามกรอบนโยบายรัฐบาล5ด้านจึงควรให้ความสำเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณโดยเฉพาะด้านสังคมซึ่งได้รับงบประมาณสูงสุดร้อยละ 18.4 รองลงมาคือด้านเศรษฐกิจร้อยละ 11.5 ตอบวงเงินดังกล่าวขณะเดียวกันด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมได้รับร้อยละ 4.5 ด้านการต่างประเทศและความมั่นคงร้อยละ 4.3 ด้านการบริหารภาครัฐและการ 0.9 แต่ละด้านควรกำหนดเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณทั้ง5ด้านสามารถตอบโจทย์ปัญหาประเทศสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมและเกิดประชาชนโดยคณะกรรมการวิสามัญมีข้อเสนอแนะและข้อสังเกตดังนี้ 1. นโยบายด้านสังคมการจัดสรรงบประมาณด้านสังคมในสัดส่วนร้อยละ 18.4 โดยเฉพาะโครงการ30เป็นการลงทุนด้านสวัสดิการที่มีวงเงินสูงการประเมินผลจึงไม่ควรพิจารณาเพียงอัตราการเบิกจ่ายการแต่ควรกำหนดตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์อย่างแท้จริง 2. ด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมการจัดสรรงบประมาณด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมเพียงร้อยละยังไม่สอดคล้องกับความรุนแรงของปัญหาโลกร้อนและภัยพิบัติที่เพิ่มสำคัญกับงบประมาณที่จะไปรองรับแปลงสู่สังคมคาร์บอนต่ำรวมทั้งให้ความสำคัญกับการบริหารการจัดการน้ำเชิงรุกและการป้องกันภัยพิบัติตั้งแต่ระยะเริ่มต้นซึ่งจะช่วยลดความสูญเสียและมีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้งบประมาณเพื่อการแก้ไขเฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าหรือต้องเยียวยาในภายหลังเกิดภัยพิบัติ 3. ครับด้านการบริหารภาครัฐการจัดสรรงบประมาณด้านการบริหารภาครัฐและปฏิรูปกฎหมายเพียงร้อยละ 0.9 อาร์ดิจิตอลกัฟเวอร์เมนต์และการปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐและลดต้นทุนให้ภาคเอกชนจึงควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เหมาะสมเพื่อเร่งปฏิเปลี่ยนผ่านสู่รัฐบาลดิจิทัลให้เกิดผลเป็นรูปธรรม 4. ความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมรัฐบาลควรให้ความสำคัญกับการเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบและลดการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพพอรับที่เกิดขึ้นจริงมากกว่าพิจารณาจากอัตราการเบิกจ่ายหรือจำนวนโครงการเช่นด้านเศรษฐกิจควรวัดจากการภาคมากกว่าจำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จเป็นต้นท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่นำเรียนต่อที่ประชุมสรุปภาพรวมซึ่งอยู่ในระหว่างการประชุมพิจารณาของคณะกรรมการวิสามัญได้มีข้อเสนอต่างๆให้กับส่วนราชการหน่วยงานรับไปพิจารณาดำเนินการด้วยแล้วส่วนประเด็นใดที่เห็นควรใช้เพื่อประโยชน์ในการติดตามการดำเนินการจะปรากฏสังเกตรายกระทรวงและรายหน่วยงานดังนั้นจึงขอนำเรียนผ่านประธานวุฒิสภาไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือผู้แทนรัฐบาลเมื่อที่ประชุมด้วยกับข้อสังเกตแล้วขอได้โปรดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อสังเกตไปพิจารณาดำเนินการด้วยสุดท้ายนี้คณะกรรมการวิสามัญผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยงานรวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเข้าร่วมประชุมชี้แจง

0: กับคณะกรรมการวิสามัญและขอขอบคุณคณะกรรมการทุกแห่งตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาในฐานะประธานกำลังเสนอรายงานพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรวมทั้งข้อสังเกตข้อเสนอแนะต่างๆดังปรากฏรายฐานที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุมเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการใช้ดุลพินิจให้ความเห็นชอบหรือไม่ให้ความเห็นชอบตามมาตรา143ของรัฐธรรมนูญอันหนึ่งหากวุฒิสภาเห็นชอบด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญแล้วขอได้โปรดแจ้งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อดำเนินการต่อไปจะขอบพระคุณยิ่งครับขอขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณครับครับสำหรับการอภิปรายของท่านสมาชิกตามที่คณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาได้ขอให้สมาชิกวุฒิสภาที่มายังฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการวิสามัญกิจการวุฒิสภาภายในวันจันทร์ที่7กันยายน2569เวลา 16:30 ที่แสดงความประสงค์ในการอภิปรายจำนวน46ท่านด้วยกันนะครับสำหรับรายละเอียดลำดับการอภิปรายของท่านสมาชิกก็จะเป็นไปตามที่ท่านได้แสดงความประสงค์ในการอภิปรายซึ่งจะแบ่งการอภิปรายออกเป็นกลุ่มภารกิจดังนี้นะครับเงินคงคลัง2ด้านเศรษฐกิจ3ด้านสังคม4ด้านความมั่นคง5ด้านภัยพิบัติและทรัพยากรธรรมชาติ6ด้านการบริหารและอื่นๆนะครับรายละเอียดได้ปรากฏตามบัญชีรายชื่อท่านสมาชิกทางไลน์ไปแล้วนะครับสำหรับกรอบเวลาในการอภิปรายผมขออนุญาตกำหนดให้ที่ประชุมใช้เวลาดังนี้นะครับไม่เกิน1ชั่วโมงนะครับคณะรัฐมนตรีใช้เวลาไม่เกิน2ชั่วโมงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงและสมาชิกขอให้ใช้เวลาการอภิปรายท่านละไม่เกินก็ขอให้ท่านสมาชิกได้โปรดอภิปรายตามลำดับและอภิปรายให้อยู่ในเวลาที่กำหนดด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่กระทบต่อการใช้สิทธิของสมาชิกท่านอื่นนะครับสำหรับท่านรัฐมนตรีและผู้ชี้แจงที่ประสงค์จะตอบนะครับท่านรองนายกครับได้สามารถที่จะเวลาการประชุมนะครับต่อไปผมจะขานชื่อรายชื่อผู้อภิปรายในและขอเชิญท่านนันทนาครับเชิญครับ
2: เรียนท่านอนันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาจากการอภิปรายงบประมาณของฝั่งสส4วัน4คืนทำให้ชัดยิ่งกว่าชัดจึงขอตั้งชื่องบประมาณปีนี้ตามหัวหน้ารัฐบาลที่เป็นคนเหนือดวงแต่สำหรับประชาชนต้องเรียกว่างบประมาณแล้วแต่ดวงแห่งอนาคตประเทศซึ่งหากจัดงบประมาณดีมีอนาคตก็ถือเป็นแต่ถ้าจัดงบประมาณแบบนี้ก็ถือว่าเป็นลายแทงสู่หุบเหวดังนั้นประชาชนจะรอดจากภัยพิบัติทางเศรษฐกิจก็คงต้องช่วยตัวเองหวังพึ่งรัฐบาลคงไม่ได้ค่ะเพราะขนาดนายกรัฐมนตรียังต้องพึ่งคำถามคือรัฐบาลจัดงบประมาณดูแลประชาชนเงินทุกบาทในงบประมาณล้วนมาจากเงินภาษีของประชาชนทั้งสิ้นฝ่ายนิติบัญญัติที่จะต้องตรวจสอบว่าเงินงบประมาณได้ถูกจัดสรรอย่างถูกต้องเป็นธรรมหรือไม่เงินนั้นถูกตอบโจทย์ประเทศและสร้างอนาคตให้ประชาชนหรือไม่วันนี้ประเทศไทยยืนอยู่บนหุบเหวเศรษฐภูมิคุ้มกันเราไม่มีเหลือแล้วเราแคร์แกรนไม่เติบโตกันเป็นประเทศที่เติบโตช้าที่สุดในอาเซียนนำพม่าอยู่ประเทศหนึ่งนะคะ10ไตรมาสละ 1.5% แต่เฉพาะไตรมาสแรกปีนี้ GDP โตถึง 2.8%เพราะอะไรทราบไหมคะฉีดเงินเข้าระบบด้วยการเลือกตั้งทั่วไปไงคะแหมเงินสะพัดขนาด GDP เพิ่มแบบนี้จะซื้อเสียงกันฉ่ำ

ขนาดไหนแต่ที่น่าแปลกก็คือกกต.จับซื้อเสียงไม่ได้เลยสักรายเดียวสมควรที่จะถูกตัดงบท่านประธานคะปีนี้ทั้งปี IMF ตรงกันว่าเศรษฐกิจไทยจะโตไม่เกิน 1.6% ด้วยงบประมาณที่เสนอมานั้นรัฐบาลกำลังจะแก้ปัญหาหรือซ่อนปัญหากันแน่ด้วยเวลา8นาทีของงบประมาณดังนี้ประการที่1งบประมาณมียอดรวม 3.7 ล้านล้านเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเพียงส่วนหลักๆถูกปรับลดแต่งบประมาณกระทรวงดีอีเพิ่มขึ้น 33% อันนี้เพิ่มขึ้นเพราะใครๆก็ทราบดีแต่การที่รัฐบาลนี้วางเดิมพันหมดหน้าตักกับ AI หน้าเศรษฐกิจได้จริงหรือเอาแค่โครงการนำร่อง THAI Passport ด้วยนั้นก็ล้มเหลวตั้งแต่ยังไม่ออกจากท่าทั้งพลาดจาก5ล้านบัญชีเหลือความต้องการจริงเพียงล้านจริงๆไม่ถึง5แสนนี่ยังไม่นับเรื่องที่ถูกจ้างในโครงการนี้อีกมากมายลองหลับตานึกภาพงบประมาณทั้งปี 13,000 ล้านของกระทรวงนี้ประการที่2งบรายจ่ายประจำปีงบรายจ่ายประจำสูงถึง 73.6% คิดเป็นเงินกว่า 2.7 ล้านล้านบาทในจำนวนนี้เป็นค่าจ้าง 800,000 ล้านบาทหรืองบจำนวนนี้เพิ่มขึ้นทุกปีวิธีไม่ใช่ไปลดหรืองดเงินเดือนแต่ต้องวางแผนปฏิรูประบบราชการตอนนี้เวียดนามไทยจะเริ่มกี่โมงคะประการที่3ทำไมรัฐบาลจึงกำหนดงบกลางไว้สูงถึง 78.3%รัฐบาลจะนำไปใช้อย่างไรในเรื่องใดจะคุ้มค่าหรือไม่และหากสภาอนุมัติงบนี้ให้ก็เหมือนการตีเช็คเปล่าให้กับรัฐบาลการจัดทำงบกลางไว้จำนวนมากๆอาจจะเรียกว่างบสิ้นคิดคือคิดอะไรไม่ออกองรวมกันเอาไว้แล้วก็ไปหาทางใช้เงินก้อนนี้ให้หมดได้ในที่สุดสะพลก็ยิ่งไม่รู้อะไรเลยมียิ่งมากก็ยิ่งเพิ่มเงินทอนมากขึ้นหาได้ผลไหมคะประการที่4เงินกู้ 7.88 แสนล้านนำไปใช้กระตุ้นเศรษฐกิจด้านใดบ้างคะขณะนี้เรามีหนี้สาธารณะเกือบ 70% ของ GDP แล้วหนี้สินครัวเรือนมีสัดส่วนถึง8หมายความว่าได้เงินมา100บาทใช้เงินได้แค่12บาทรัฐบาลยืมเงินอนาคตมาใช้แล้วมีแผนการจะใช้หนี้อย่างไรอย่าลืมว่านี่ทุกบาทคือภาระของประชาชนเป็นลูกอีช่างกู้แต่ไม่ยอมหาเงินมาคืนโลกก็จะจดจำว่ารัฐบาลอนุทินเป็นนักกู้อนาคตของประเทศคุณเกือบ8แสนล้านประเทศชาติได้อะไรการบริหารงบประมาณประเทศไทยไม่เคยกำหนด KPI ให้ชัดเจนเช่นเงินลงทุนเท่านี้จะสร้างงานได้เท่าไหร่GDP จะเติบโตเท่าไหร่จะลดต้นทุนทางธุรกิจได้เท่าไหร่และหากทำไม่ได้ตาม KPI ซึ่งระบบนี้รัฐบาลไทยไม่เข้าไปโดยไม่สนใจผลลัพธ์นอกจากความผิดปกติ5ประการหลักนี้ยังพบว่ารัฐบาลนี้ไม่ให้เรื่องราคาพืชผลการเกษตรเรื่อง SME เรื่องอุตสาหกรรมวิถีของผู้คนอย่างสาหัสขณะนี้เศรษฐกิจไทยกำลังโคม่าประชาชนไม่มีกำลังซื้อการลงทุนจากต่างประเทศไม่เข้ามาภาคเศรษฐกิจกำลังร่วงเป็นไม้ร่วงแล้วเราก็กำลังจะเป็นสังคมผู้หากรัฐบาลยังบริหารประเทศเช่นที่เป็นมาประเทศไทยไม่รอดแน่นอนค่ะ

0: ประชาชนต้องการรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์บริหารงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพที่สำคัญต้องบริหารประเทศอย่างโปร่งใสมีธรรมาภิบาลและนี้รัฐบาลเผชิญปัญหามากประชาชนกังขาแต่ไม่มีระบบการตรวจสอบไม่ว่าอวโกงสอบท้องถิ่นกักตุนน้ำมันทุนเทาข้ามชาติสแกมเมอร์รัฐบาลจะบริหารประเทศอย่างไรถ้าประชาชนไว้วางใจที่สำคัญดิฉันดูจากการงบของการท่านยังหาทางออกจากวิกฤตไม่เจอประชาชนไม่บริหารเงินจากหยาดเหงื่อแรงงานของพวกเขาดิฉันจึงไม่อาจเห็นชอบให้รัฐบาลนายอนุทินบริหารงบประมาณแผ่นเด็ด10นี้ขอบคุณค่ะ
1: ครับกราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาครับในงบการงบประมาณปี70นี้นะครับสิ่งที่สำคัญเลยครับที่เราต้องการถกแล้วก็พยายามให้ทางรัฐบาลต้องหาวิธีแก้ปัญหาในส่วนเรื่องของทางผมเองเนี่ยก็คงเน้นย้ำในส่วนเรื่องครับโดยตัวงบประมาณต่างๆเนี่ยครับที่เข้าถึงกับทางเด็กและเยาวชนถ้าเราไม่การในบางส่วนเองก็ต้องขอขอบคุณทางรัฐบาลครับว่าไม่ได้มีการตัดงบลดงบจนมากเกินไปแต่ในบางส่วนเองโดยเฉพาะในงบของกระทรวงศึกษาธิการในบางเรื่องมันเป็นภาระผูกพันระยะยาวอย่างเห็นได้ชัดนะครับผมยกตัวอย่างให้ทางท่านได้เห็นนะครับก็คืองบในส่วนเรื่องของการจัดซื้ออุปกรณ์ทางด้านแท็บเล็ตนั่นเองนะครับซึ่งมันเป็นความในส่วนเรื่อง anytime anywhere anytime นะครับในการรายการการใช้ปรับลดไปแล้ว14ล้านบาทแต่ก็ยังมีรายการอื่นๆล้าผูกพันนะครับก็อยากให้ทางรัฐบาลเองมองอีกครั้งหนึ่งว่ามันจะคุ้มค่าผูกพันและตั้งทับมันสามารถเอาไปกระจายไปทำอย่างอื่นได้หรือไม่รวมถึงในเรื่องงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างผมยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นที่พะเยาศูนย์วิทยาศาสตร์พะเยาเองเนี่ยครับที่มีการแม้ได้มีการปรับลดแล้วต่างๆเนี่ยครับเราสามารถปรับลดเพิ่มเติมได้ง่องในการพัฒนาเด็กและเยาวชนครับโดยเฉพาะทางด้านของสำนักพุทธเองเนี่ยครับโดยเฉพาะทางด้านศาสนาเนี่ยครับที่มีการใช้งบในเองเนี่ยครับซึ่งหรือจะเราก็มีการปรับลดไปบางส่วนแล้วเห็นได้ว่าหลายๆส่วนเนี่ยครับก็จะมีการปรับลดกันได้บางก้อนก็ปรับลดเกือบ 100% ได้นะครับต่างๆและโดยเฉพาะที่สำคัญนะครับจริงๆอยากให้แถมนะปัจจุบันนะเวลานี้จะต้องให้ทางกรรมการทางของทางศาสนามากยิ่งขึ้นที่ข่าวสารบ้านเมืองนะปัจจุบันเองนะครับจริงๆแล้วน่ามีกองทุนปราบพระเลวเข้าไปบ้างนะครับเพราะว่าสีกากรอบสีกาต่างๆยังไม่ได้เงินตรงนั้นในการพาไปจับกลุ่มเลยนะครับจริงๆเรื่องนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่ามันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยพัฒนาประเทศบ้านเมืองของเรานะครับแล้วก็ในโครงการต่างๆเนี่ยครับที่เล่ามาเบื้องต้นเนี่ยครับเราจะอยากจะเชื่อมโยงครับว่าปัญหาณปัจจุบันเนี้ยของกยศ.เองที่ทางถึงแม้ทางรัฐบาลบางส่วนอาจจะบอกณเวลานี้ว่ารองบกลางในการที่ผมอยากให้มองเห็นที่สำคัญนะครับว่าบางส่วนเนี่ยเข้ามาให้กับพัฒนากองทุนพวกนี้ได้อย่างไรแล้วประเด็นทางด้านการศึกษาเพิ่มเติมนี้ได้อย่างไรนะครับผมมายกให้ชัดว่าอย่างเช่นยกตัวอย่างทรัพยากรน้ำนะครับที่มีงบพัฒนาแพลตฟอร์มเนี่ยทางท่านได้ตัดออกไปแล้ว50ล้านบาทรายการนี้ถูกปรับขอมา50ปรับลดได้เต็มจำนวนงั้นแสดงว่า50ล้านบาทเนี่ยครับของวอลลุ่มแพลตฟอร์มของกรมทรัพยากรน้ำเนี่ยสามารถตัดได้โดยที่ไม่ได้ทำให้งบประมาณลงนะครับแล้วก็

0: เราเชื่อว่ามันน่าจะมีโครงการแบบนี้อีกสักเท่าไหร่ประเด็นนี้อยากจะถามท่านกรรมาธิการครับว่าพัฒนาในสัดส่วนการพัฒนากำลังคนเนี่ยมากอีกบ้างไหมครับเพราะว่าอยากให้ช่วยกันคิดเพื่อนนะครับเพราะว่าในส่วนของเด็กและเยาวชนอยากให้ท่านเห็นความสำคัญอยากให้รัฐบาลเห็นความสำคัญเรื่องนี้ครับว่าเรื่องพวกนี้เองเป็นเรื่องที่เป็นสิ่งสำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องพัฒนาต่อเนื่องกันต่อไปไม่ใช่แค่มีการพัฒนาทางด้านโครงสร้างอย่างเดียวโดยเฉพาะสำคัญนะครับส่วนเองก็จะมีค่าที่ปรึกษาเรื่องนี้ก็ต้องขอบคุณกรรมาธิการครับมีการปรับลดกันไปบ้างจากรายงานนะครับแต่มันก็ยังมีส่วนน้อยบางครั้ง10กว่าล้านปรับลดมาเพียงแค่3ล้านบาทก็อย่าถามความจำเป็นครับว่าการจ้างค่าที่ปรึกษาหลายๆโครงการหลายๆกระทรวงเองนะครับไม่ใช่แค่กระทรวงทัพที่ดูแลเกี่ยวเรื่องการก่อสร้างโดยเฉพาะกระทรวงคมนาคมเองก็ตามเนี่ยครับว่าการจ้างที่ปรึกษาเนี่ยครับมันมีความคุ้มค่าอย่างไรมันเป็นการจ่ายแล้วเสียไปเปล่าหรือเปล่ารวมระบบดิจิตอลที่ซับซ้อนนะครับเราจะเห็นได้ว่าโครงการต่างๆที่แต่ละกรมกระทรวงขอเข้ามาจะเป็นทั้ง data center การทำฐานระบบข้อมูลบิ๊กเราขอกันมากี่ปีกี่ครั้งแล้วครับแล้วสุดเลยมันมีให้งบประมาณแบบนี้การทุกๆปีต่อไปหรืออย่างไรครับก็คงต้องฝากกรรมาธิการครับว่าบางเรื่องสามารถปรับลดได้ก็อยากให้ปรับลดแล้วปรับลดนั้นเราก็เรื่องเด็กที่จะหลุดระบบการศึกษาต่อไปโดยเฉพาะเด็กมหาวิทยาลัยที่รอเงินจากรัฐบาลให้ปล่อยเขาอย่างเร่งด่วนอย่าให้กลางทุกๆปีปีนี้อาจจะช่วยเขาได้ปีหน้าอยู่กับความเสี่ยงในการลุ้นโชคตลอดเวลาหรืออย่างไรแสดงว่าประเทศเองไม่ได้มองเห็นถึงการศึกษาเป็นสิ่งสำคัญใส่ใจและให้ความสำคัญมากกว่านี้นะครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านนรเสกครับ
2: ครับขอบคุณท่านประธานครับผมผ่านนะครับท่านประธานครับงบประมาณ70นะครับรัฐบาลนะครับว่าวันนี้เราจำเป็นต้องจัดการปัญหาเรื่องรายจ่ายประจำของประเทศเรานะครับโดยเฉพาะรายจ่ายด้านบุคลากรภาครัฐเพราะว่าพื้นที่ทางการคลังของเราก็กำลังจะเป็นจะต้องนำไปลงทุนเพื่ออนาคตของประเทศเพื่อคนรุ่นต่อไปเนี่ยก็ถูกเบียดออกไปด้วยรายจ่ายที่เราลดลงได้ยากนะครับแต่สิ่งที่ผมอาจจะเห็นต่างจากทางรัฐบาลนะครับก็คือสิ่งที่ทางท่านรองปกรณ์เนี่ยประกาศว่ายุวกรประกาศจะทำนะครับก็คือส่วนใหญ่ยังเป็นเพียงการคิดแบบในลักษณะการจัดระเบียบของเดิมใหม่ในขณะที่ปัญหาของประเทศไทยเรามาเอนจิเนียริงหรือว่าการจะต้องออกแบบระบบราชการใหม่แล้วนะครับ2คำนี้ต่างกันมากนะครับท่านประธานครับ reorganization คือเรามีระบบแบบเดิมและเราพยายามงานหรือว่าเปลี่ยนวิธีจ้างนะครับแต่ว่าการทำ re-engineering ออกไปเลยนะครับว่าถ้าวันนี้เราไม่ได้มีระบบราชการแบบเดิมอยู่รัฐไทยใหม่เพื่อที่จะมาตอบสนองนะครับให้บริการประชาชนในโลกยุคปี2570เนี่ยเราจะยังออกแบบมันเหมือนเดิมหรือไม่ให้ทางรัฐบาลเริ่มต้นนะครับคือรัฐบาลมีมตินะครับเมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมาตั้งเป้าว่าจะลดกรอบอัตรากำลังคนภาครัฐเนี่ยไม่น้อยกว่า 15% ภายในปี2575มีทั้งการตรึงอัตราจากการเกษียณยุบสายงานสนับสนุนบางประเภทแล้วก็เตรียมอันนี้ผมเข้าใจในเจตนาของรัฐบาลนะครับแต่สิ่งที่ผมกังวลก็อีก5ปีนะครับเราอาจจะมีแค่ระบบราชการที่ไม่ได้ต่างจากเดิมมากเท่าไหร่มีคนน้อยลงนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีระบบราชการใหม่ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นและต้นทุนรายจ่ายประจำที่กำลังจะเป็นบ่วงรัดคอเราครับผมขอยกตัวอย่างแนวคิดของท่านรองนายกปกรณ์อีกแนวเห็นด้วยกับท่านนะครับว่าท่านบอกว่าข้าราชการเท่าไหร่แต่ต้องเริ่มจากถามว่าหน่วยงานมีหน้าที่งานไหนสามารถใช้เทคโนโลยีเข้ามาทำแทนได้นะครับแล้วก็เมื่อรัฐมีภารกิจใหม่ก็ไม่จำเป็นต้องตั้งกรมตั้งกองตั้งคณะสามารถดึงคนจากหลายหน่วย

งานเพื่อมาตั้งทีมทำตามภารกิจนี้ก็ค่อนข้างมาถูกทางนะครับแต่ว่าผมอยากจะชวนให้รัฐบาลแล้วก็ท่านรองปกรณ์คิดไปให้ไกลกว่านั้นนะครับผมอยากให้ทัศควรจะทำอะไรอะไรที่รัฐไม่ควรจะต้องทำเองอีกแล้วนะครับอะไรที่เทคโนโลยีทำได้อะไรที่ท้องถิ่นก็สุดท้ายนะครับงานที่เหลือจริงๆเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้คนกี่อันนี้คือหลักคิดแบบรีเอนจิเนียริ่งนะครับและเรื่องแรกเป็นต้องใช้เทคโนโลยีเพื่อเปลี่ยนกระบวนการนะครับไม่ใช่แค่เอาเทคเองวันนี้เราพูดเรื่อง AI เราพูดเรื่องดิจิตอลกัฟเวอร์เมนต์กันมากพูดกันบ่อยมากนะครับแต่ว่าถ้าระบบอนุมัติใบอนุญาตเนี่ยมันยังเป็น10ขั้นตอนต้องใช้5หน่วยงานมาอนุมัติเหมือนเดิมนะครับมันไปเป็น PDF เปลี่ยนจากการเดินส่งเอกสารเป็นส่งอีเมลเป็นส่งเอกสารออนไลน์เท่านั้นเองครับมันไม่ใช่ดิจิตอลกัฟเวอร์เมนต์ไม่ใช่ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันใดๆทั้งสิ้นนะครับมันคือการเอาคอมพิวเตอร์เท่านั้นสิ่งที่ควรทำนะครับก็คือต้องออกแบบกระบวนการใหม่ต้องถามทุกขั้นตอนเลยเป็นหรือไม่ข้อมูลที่ประชาชนแล้วขออีกนะครับเรื่องที่ระบบตรวจสอบได้อัตโนมัติทำไมยังต้องให้เจ้าหน้าที่มานั่งตรวจมีความเสี่ยงต่อชีวิตต่อทรัพย์สินหรือเป็นประโยชน์สาธารณะเนี่ยทำไมต้องให้ขออนุญาตตั้งแต่ต้นนะครับรัฐบาลเองก็พูดแล้วก็พูดบ่อยทดแทนงานประจำที่ทำซ้ำเชื่อมข้อมูลระหว่างหน่วยงานหรือว่าการเลิกขอเอกสารที่รัฐมีอยู่แล้วครับแต่ถ้าเทคโนโลยีทำให้งานหนึ่งเนี่ยมันลดไปได้จาก10ขั้นตอนเหลือแค่3ขั้นตอนเนี่ยสิ่งที่ต้องทำตามมาก็คือโครงสร้างและกำลังคนต้องเปลี่ยนตามนะครับไม่ใช่ว่าเราจะมีทั้งระบบใหม่เอาเทคก็ยังอยู่ครบเหมือนกันเรื่องที่2นะครับเราจำเป็นต้องการอยู่ในสมการการปฏิรูประบบราชการด้วยเรื่องนี้ผมเชื่อว่าเรายังพูดกันน้อยมากเกินไปนะครับคือถ้าเราต้องการลดขนาดราชการส่วนกลางเนี่ยคำถามเราต้องไม่ถามแค่ว่าเราจะยุบตำแหน่งไหนนะครับส่วนกลางไม่จำเป็นต้องทำแล้วเพราะว่าเหมาะกับท้องถิ่นท้องถิ่นทำได้ดีกว่าในพื้นที่จำนวนมากนะครับทั้งงานส่วนกลางที่ลงไปตั้งสำนักงานในจังหวัดรัฐบาลก็ควรจะต้องเริ่มนะครับให้ทบทวนความจำเป็นของหน่วยงานเหล่านี้นะครับและกิจไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้แล้วนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องเริ่มต้นทำกันแบบจริงจังได้แล้วนะฮะเราจะพูดกันแต่เรื่องของการกระจายอำนาจแต่ว่ารัฐเองยังเก็บภารกิจเก็บคนเก็บงบประมาณโยกงบกลับมาไว้ที่งบการดึงงบท้องถิ่นกลับเข้ากระทรวงกรมกองเพื่อกระชับอำนาจอย่างที่ฉบับนี้ผมคิดว่าไม่ถูกต้องนะครับถ้าเราจะคิดว่าท้องถิ่นทำเรื่องใดได้ดีกว่าก็ต้องถ่ายโอนทั้งอำนาจถ่ายโอนงบประมาณถ่ายโอนบุคลากรลงไปอันนี้ถึงจะเป็นการลดขนาดส่วนกลางอย่างมีเหตุมีผลไม่ใช่บอกว่าจะลดคน 30,000 คนทั้งระบบและเรื่องที่3ครับเรื่องสำคัญมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ผมเป็นห่วงมากที่สุดก็คือแนวคิดเรื่องการเกษียณอายุคาเรื่องของ early retirement เลยนะครับผมคัดค้านการใช้ early retirement เป็นเครื่องมือในการลดจำนวนคนก่อนที่เราจะรู้ว่าในอนาคตต้องการครับและสำหรับข้าราชการอายุ40ปีขึ้นไปโดยมีมาตรการจูงใจให้ออกจากระบบผมก็ต้องถามในวันนี้นะครับว่าใครจะมีครับจะเป็นคนที่มีความสามารถคนเก่งคนที่เป็นครีมของกลุ่มราชการที่จะเข้ามารับข้อเสนอนี้เป็นกลุ่มแรกหรือเปล่าคนที่มีทักษะดิจิทัลคนที่มีความสามารถคนที่สามารถออกไปทำงานกับภาคเอกชนได้คนที่ตลาดแรงงานต้องการคนและเป็นคนที่จะต้องเข้ามารับแพ็กเกจนี้อย่างแน่นอนนะครับในขณะที่คนที่ไม่มีทางเลือกเนี่ยก็คงต้องอยู่ต่อไปคือถ้าเราออกแบบผิดตั้งแต่แรกแบบนี้นะครับเราเจอเรากำลังจะตัดกล้ามเนื้อออกจากระบบราชการและสุดท้ายนะครับเหล่านี้กลับเข้ามาเป็นที่ปรึกษาในราคาที่แพงกว่าเดิมนะครับผมก็เลยอยากจะเสนอให้กลับลำดับใหม่นะฮะก่อนที่จะเสนอแพ็กเกจเกษียณก่อนกำหนดเนี่ยคนแล้วก็การประเมินทักษะความสามารถของบุคลากรเสียก่อนแบบที่เวียดนามเขาทำนะครับเราต้องรู้ว่าระบบราชการใหม่ต้องการทักษะอะไรใครมีใครสามารถไปรีสกิลไปอัพสกิลได้นะครับตำแหน่งไหนเทคโนโลยีไหนที่ใช้เทคโนโลยีถ่ายโอนไปท้องถิ่น

0: ำแหน่งไหนที่ทักษะไม่สอดคล้องกับภารกิจในอนาคตจริงๆหลังจากนั้นนะครับเราถึงจะออกแบบการลาออกแบบสมัครใจหรือว่าการเกษียณก่อนกำหนดโดยมีค่าตอบแทนให้เฉพาะกับกลุ่มเป้าหมายเท่านั้นไม่ได้เสนอให้กับทุกคนนะครับการลาออกแบบสมัครใจต้องเป็นปลายทางของการออกแบบกำลังคนไม่ใช่จุดเริ่มต้นของการปฏิรูปราชการไม่ควรจะเป็นการสร้างรัฐบาลที่มีคนน้อยลงเพราะจะได้ลดค่าใช้จ่ายสุดท้ายนะครับท่านประธานครับรัฐบาลจำเป็นจะต้องปรับโครงสร้างให้ทำงานได้มากขึ้นด้วยทรัพยากรที่น้อยลงแล้วก็ประชาชนจะได้รับบริการที่ดีมากขึ้นด้วยนะครับถ้าเกิดเราลดเพียงตำแหน่งลดคนยุบหน่วยงานอย่างเดียวครับแต่เราจำเป็นต้องกล้ารื้อภารกิจนะครับทบทวนหน่วยงานใช้เทคโนโลยีกระจายอำนาจจัดนี่ถึงจะเรียกว่าการออกแบบระบบราชการไทยเพื่อแก้ปัญหางบประมาณแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถให้ประเทศอย่างแท้จริงครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณมากครับครับเรื่องครับขณะนี้ครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกและท่านวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงด้วยนะครับครับลำดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านสรายุทธครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านนะครับกระผมนายสรายุทธยิ้มยวนสมาชิกวุฒิสภาวันนี้ผมจะขออนุญาตมีส่วนศูนย์ในเรื่องที่ว่าด้วยการชำระหนี้ของภาครัฐอาจจะโยงไปถึงมาตรา29เนี่ยผมขออนุญาตเข้าประเด็นนะครับผมขออนุญาตไปที่เขตหรือธกส.ครับท่านประธานครับเนื่องจากว่าปฐมบทก็คือหนี้ที่รัฐบาลเป็นหนี้กับธกส.อยู่นะครับเป็นหนี้เงินของธกส.เองนะครับเป็นเงินทุนของธกส.เองนะประมาณโดยประมาณตัวกลมๆประมาณ800ล้านรวมทั้งหนี้ที่กระทรวงการคลังไปก่อไว้ค้ำประกันไว้อีกประมาณ100ล้านโดยประมาณนะครับประเด็นนี้นะครับแล้วธกส.เอาเงินนี้มาจากไหนนะครับเอามาให้รัฐต่างๆที่ผ่านมาโดยตลอดนะครับก็คือส่วนใหญ่มาจากเงินฝากของต่างอาจจะต่ำแต่ต้นทุนเงินกว่าจะหามาได้เนี่ยก็เป็นต้นทุนเงินที่สูงทั้งธนาคารรัฐธนาคารพาณิชย์ครับท่านประธานครับที่ผ่านมานี่มากมายแต่ว่ารัฐบาลจัดสรรงบชำระหนี้ธกส.น้อยมากผมขออนุญาต3ปีย้อนหลังปี68นะครับปี69ประมาณ 20,000 ล้านแล้วก็ปีจริงแล้วถ้าดูตัวเลขนะครับก็ประมาณรับ 35,000 กว่าล้านแต่จริงๆแล้วมี2ในมาตรา40นั่นก็คือนำกระทรวงการคลังค้ำประกันให้มาส่วนเงินทุนของธกส.เองจัดสรรไว้ในมาตรา29ก็เพียงประมาณรับ 8,800 ล้านเศษๆนิดหน่อยเองนะครับท่านประธานครับตรงนี้นะครับผมคิดว่าขอฝากในปีต่อไปแล้วกันนะครับว่ารัฐบาลควรจะจัดสรรหนี้ให้ธกส.คืนให้ธกส.เยอะกว่านี้นะครับสักประมาณรับเติบโตทางด้านสินเชื่อของธนาคารซึ่งธนาคารธกส.เนี่ยนำเงินกู้พวกนี้นำเงินทุนเหล่านี้ไปจ่ายเกษตรกรสหกรณ์และที่สำคัญคือ SME เราทราบดีนะครับว่ามีปัญหาด้านเศรษฐกิจมากมายประเทศไทยเราฉะนั้นดังนั้นนะครับถ้าหากว่าธกส.ไปเยอะๆธกส.ก็ไม่ได้เก็บไว้ในกระเป๋าธกส.ก็นำไปจ่ายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจอีกทางหนึ่งไปสนับสนุน SME ให้เติบโตขึ้นให้เขาเข้าถึงแหล่งทุนได้ง่ายเพราะปัจจุบันนี้เข้าถึงยากเกษตรกรอีกมากมายนะครับที่เข้าถึงรวมทั้งประชาชนทั่วไปนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพเพิ่มความสามารถของ SME ธุรกิจของภาคธุรกิจผู้ประกอบการของไทยเรานะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับเราเป็นที่เข้าใจกันดีว่าถ้าเกษตรกรหรือ SME หรือผู้ประกอบการเหล่านี้พึ่งพาตัวเองได้สร้างรายได้ได้แรงงานภาคแรงงานก็พลอยได้รับผลประโยชน์ตรงนี้ไปด้วยประชาชนนะครับแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเขาพึ่งตัวเองได้ก็ลดภาระการแจกฟรีการจ่ายขาดการจ่ายแบบซับซิไดซ์อย่างที่ผ่านๆบางตอนบางเวลาเป็นสิ่งจำเป็นแต่ถ้าในระยะยาว

0: เราคงการพึ่งการให้เกษตรกรให้ประชาชนให้เรื่องสำคัญยิ่งนะครับที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเมื่อเขาพึ่งตัวเองได้ก็ลดภาระงบประมาณลดภาระทางด้านการคลังนะครับของแผ่นดินลงถ้า SME ฟื้นประชาชนฟื้นโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยใหญ่ก็ตามเราก็เก็บภาษีได้ถ้าเขามีกำไรเมื่อเก็บภาษีประเทศก็เพิ่มฐานะทางการคลังเราขาดทุนปีหนึ่งก็หลายแสนล้านนะครับอีกทางหนึ่ง GDP ก็เพิ่มฐานะประเทศก็ดีนะครับที่สำคัญอย่างยิ่งการคืนหนี้ให้ธ.ก.ส.เนี่ยจะมีผลทำให้ธ.ก.ส.มีต้นทุนลดลงกว่าการไปหาเงินฝากดังนั้นนะครับถ้าเจียดไปสักแสนล้านโดยประมาณนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยถ้าไปลดดอกเบี้ยให้กับ SME ลดดอกเบี้ยให้กับเกษตรกรให้กับผู้ประกอบการต่างๆได้อีกลดต้นทุนให้เขาอีกนะครับตรงนี้ที่สำคัญคือธ.ก.ส.ก็เบี้ยหาเงินฝากซึ่งดอกเบี้ยก็ดอกเบี้ยอาจจะไม่แพงแต่ว่าต้นทุนต่างๆมันแพงทำให้เขามีเวลาไปดูแลไปสนับสนุนไปส่งเสริมด้านการตลาดด้านต่างๆให้กับ SME ผู้ประกอบการและก็เกษตรกรอีกนะครับดังนั้นนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญผมในมาตรา40นะ 27,000 ล้านเนี่ยเป็นตัวเลขที่เงินที่กระทรวงการคลังค้ำประกันไว้แต่ตัวเลขที่ธ.ก.ส.ได้จริงๆนะครับขอย้ำนะครับว่าจากต้นเงินที่รัฐเป็นหนี้โดยประมาณนะครับประมาณ800ล้านเนี่ยก็ได้ไปประมาณสัก 8,000 ล้านเองนิดเดียวนะครับดังนั้นนะครับปีหน้าฝากด้วยรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านรองนายกรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นประธานบอร์ดประธานกรรมการของธ.ก.ส.ด้วยอันนี้ก็ฝากท่านด้วยนะครับงบประมาณแผ่นดินเนี่ยปี1นะครับปี70เนี่ย 3.78 ล้านล้านตรงนี้ผมคิดว่าถ้ากระทรวงทบวงกรมใดยังพูดง่ายว่าทยอยใช้ไปตั้งแต่เดือนที่1ถึงเดือนที่12เนี่ยผมก็ฝากนิดนึงครับอาจจะฝากสำนักงบประมาณไปด้วยไปฝากธนาคารรัฐไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินธนาคารธ.ก.ส.ธนาคาร SME หรือธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อตามนโยบายของรัฐนะครับตามภารกิจบทบาทของแต่ละธนาคารเนี่ยเขามีทุนอีกนะครับจริงๆก็ใช้ได้ตั้งแต่ปี70ไปเลยนะถ้าหากว่ามีการแน่นอนงบประมาณต้องผ่านกรุงไทยก่อนเพราะเขาเป็นคนสร้างระบบดูแลระบบแต่ถ้าหากว่ามีการพูดคุยกันคิดว่าตรงนี้จะเป็นประโยชน์และก็จะทำให้ไปช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจไปช่วยพัฒนาต่างๆอีกมากมายของรัฐสามารถที่จะใช้ให้เขาทำนโยบายต่างๆเนี่ยกลัวนะครับต้นทุนเงินต่างๆของธนาคารต่างๆลดลงเนี่ยธนาคารเขามีกำไรก็ส่งเงินเข้าคลังอีกดังนั้นก็เป็นลดการขาดดุลได้อีกนะครับเพราะนั้นการสนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นการชำระคืนหนี้ให้ธนาคารธ.ก.ส.หรือการสนับสนุนงบประมาณแผ่นดินบางส่วนเอาไปฝากจ่ายสินเชื่อกระตุ้นระดับฐานรากเกษตรกร SME ผู้ประกอบการต่างๆผู้ประกอบการนะครับก็จะทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นแล้วก็นะครับเพราะนั้นเมื่อประชาชนเพิ่งลดภาระงบประมาณแผ่นดินอย่างที่กล่าวไปแล้วประเทศก็มั่นคงประชาชนก็มั่งคั่งทุกอย่างก็จะดีขึ้นประเทศเราก็จะเจริญขอบพระคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับครับขณะนี้ท่านรัฐมนตรีสุชาติท่านได้เพื่อกรุณาทราบนะครับต่อไปเชิญ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพดิฉันนางสาวรัชนีกรทองทิพย์สมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดพังงาค่ะท่านประธานที่เคารพค่ะเรื่องของการวางแผนเรื่องงบประมาณชาตินะคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะเราต้องช่วยกันคิดช่วยกันวางแผนเพื่อจะทำอย่างไรให้ไม่ต้องกู้เงินมาชดเชยงบประมาณชาติอีกนะคะที่มีสไลด์นี้นะคะเป็นเรื่องของข้อมูล GDP นะคะย้อนหลังตั้งแต่ปี2534ถึง2569นะคะตั้งแต่ปี2534หลังจากพลเอกชาติชายชุนหวันนะคะ

ประกาศเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าและคุณนะคะประเทศไทยเราก็ได้รับการขนานนะคะคำถามก็คือทำไม35ปีที่ผ่านมาทำไมไทยถึงโตไม่เท่ากับประเทศอื่นนะคะอย่างเช่นอินโดนีเซียโตถึง 12.5 เท่านะคะลาวกัมพูชาโตต่ำทำไมจากเสือถึงกลายเป็นคนป่วยของเอเชียไปได้คะนั่นหมายถึงประสิทธิภาพของไทยนะคะที่แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลสสแล้วก็สวเองนะคะไม่ได้ผลักดันให้ไทยได้เท่าทันกับนานาอารยประเทศค่ะอันเราอยู่ที่ประมาณ 22,000 บาทต่อหัวต่อเดือนนะคะที่อยู่ในระดับกลางๆของภูมิภาคนี้แต่พอมาดูค่าแรงขั้นต่ำนะคะเราค่อนข้างจะยากนะคะใครมีหน้าที่หลักคะในการผลักดันเศรษฐกิจของไทยที่ทำให้คนไทยไปถึงค่าแรงขั้นต่ำ 2,000 บาทต่อวันอย่างสิงคโปร์เกาหลีใต้หรือว่าญี่ปุ่นได้ก็ต้องถามประชาชนนะคะว่าต้องการค่าแรงขั้นต่ำอยู่ที่ 2,000 บาทต่อวันไหมแล้วเราก็ต้องย้อนกลับมาดูนะคะว่าสสสวที่เราแค่ไหนนะคะถ้าให้อาสาสมัครเข้ามานะคะก็ทำงานได้ค่ะแต่ถามว่าความสามารถจะเพียงพอหรือเปล่าสสวแล้วนะคะหลังหักภาษีโดยประมาณจะอยู่ที่ 160,000 บาทที่ 495,000 บาทต่อเดือนนะคะเกาหลีใต้ 300,000 บาทแล้วผู้บริหารระดับสูงบริษัทสินค้าอุปโภคบริโภคชั้นนำในประเทศไทยนะคะมีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ 200,000 ถึง 600,000 บาทนะคะเราอยากได้คนเก่งๆแบบนี้มาเป็นสสสวหรือเปล่าที่จะสามารถวางรากฐานเศรษฐกิจไทยให้เป็นประเทศที่ประชาชนมีรายได้สูงได้ค่ะวันนี้ไทยเรายังนั่งถี่สวไหมจนป่านนี้แล้วยังทำคอนเทนต์กันไม่จบเลยทั้งที่การใช้งบของสภาปีละ 8,000 ล้านบาทซึ่งคิดเป็นแค่ 0.2% มากจนเกินไปเมื่อเทียบกับงบประมาณคนเก่งๆมีความรู้ความสามารถจะมีสักกี่คนคะท่านที่จะทิ้งในขณะที่หลังจากหมดวาระ4ปี5ปีก็ต้องพ้นจากตำแหน่งทหารมีประสิทธิภาพมีความสามารถแค่ไหนเพียงพอหรือเปล่าในการสร้างความเจริญในด้านต่างๆเพื่อขยายเศรษฐกิจหรือไม่นะคะขอสไลด์ลงค่ะไทยเรามีอัตราการเติบโตเป็น 7.6 เท่าใน35ปีที่ผ่านมานะคะทุกวันนี้ไทยอยู่ตรงไหนของเศรษฐกิจโลกคะท่านขณะที่เวียดนามเป็นประเทศที่เป็นฐานนะคะที่มีขนาดเศรษฐกิจโตมาจนใกล้เคียงกับประเทศไทยแล้วทำโต57เท่าแต่การทำงานของรัฐบาลนะคะสวในการผลักดันเศรษฐกิจหรือไม่นะคะหรือว่ามัวแต่ทะเลาะกันนะคะวันๆก็ท่องแต่คำว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยนะคะทั้งที่สิ่งที่ต้องยึดมั่นก็คือผลประโยชน์ของสวที่มีชื่อเสียงโด่งดังอยู่ตอนนี้ก็คือคนที่ตรวจสอบการทุจริตสามารถในการวางยุทธศาสตร์ให้มีการพัฒนาเศรษฐกิจให้ GDP ของมีความจำเป็นค่ะท่านประธานที่จะต้องสะท้อนข้อเท็จจริงวันนี้สิ่งที่เราควรทำคือการเมืองที่สร้างสรรค์นะคะสว.สส.เองก็ควรเสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติไม่ใช่ปัญหาของงบประมาณชาติปี2570ก็คือรายได้ไม่ต้องไปดูว่าทำยังไงให้เพิ่มรายได้แล้วก็ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นบางอย่างก็คือเรื่องของการท่องเที่ยวที่จำนวนนักก่อนโควิดเรามีจำนวนนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศประมาณ40ล้านคนต่อปีค่ะท่านประเด็นถัดไปนะคะเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องจำนวนประชากรจากปี2562ถึง25จำนวนประชากรลดลงถึง 800,000 คนวันนี้รัฐบาลเองก็ต้องมาทบทวนว่าทำยังไงให้ประชากรเพิ่มขึ้นเพื่อส่งเสริมการเติบโตของเศรษฐกิจและก็ความมั่นคงของประเทศนะคะในส่วนของเรื่องการปฏิรูปภาษีก็เช่นกันค่ะท่านทั้งภาษีที่ดินในส่วนของภาษีมูลค่าเพิ่มต่ำมากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆแต่วันนี้เรายังไม่สามารถขึ้นภาษีได้ค่ะท่านประธานเพราะเศรษฐกิจไม่ดีประชาชนเดือดร้อนในขณะที่ในอนาคตนะคะถ้าเราจะวางเป้าหมายว่าไทยเราอยากเป็นรัฐสวรรค์ฟรีมีเบี้ยผู้สูงอายุวันแล้วเราอยากไปสู่จุดที่รัฐบาลเองท่านก็ต้องมาทบทวนเรื่องการจัดเก็บภาษีถ้าภาษีเพิ่มหานะคะอีกเรื่องก็คือรัฐต้องปฏิรูปที่ดินค่ะท่านต้องส่งเสริมการกระจายการถือครองที่ดินทุกวัน

0: เพียงสมรรถนะนะคะกับประเทศที่มีมูลค่าการส่งออกสูงนะคะรายได้นิติบุคคลที่เป็นรายได้หลักของประเทศเช่นญี่ปุ่น 5.5 ล้านล้านบาทไทยเราวันนี้เรามีแค่ 3.788 ล้านล้านบาทถ้าไทยเราส่งเสริมผู้ประกอบการและธุรกิจของไทยนะคะของคนไทยเราก็จะมีงบประมาณมาพัฒนาประเทศอีกมากนะคะประเด็นที่สำคัญมากๆอีกประเด็นก็คือเรื่องของขอเสนอให้ได้บานลด การใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอย่างเช่นโครงขนาดใหญ่บางโครงการที่รัฐทำไมรัฐไม่วิเคราะห์โครงการก่อนคะอย่างเช่นหอประชุมขนาดใหญ่ที่สร้างแล้วไม่ได้ใช้ค่าบำรุงรักษาก็สูงมากโซล่าเซลล์ของอปท.องค์การปกครอง 12,000 บาทต่อต้นดิฉันไม่แน่ใจว่าความคุ้มทุนของโครงการอยู่ที่กี่ปีแล้วก็ไม่มีโครงการอื่นที่จำเป็นเร่งด่วนมากกว่าเสาไฟฟ้านี้แล้วหรือคะโครงการของรัฐแต่ละการที่จะจัดทำโครงการได้ต้องมีฝ่ายวิเคราะห์โครงการที่จะวิเคราะห์เรื่องความจำเป็นของการจัดทำโครงการลำดับความจำเป็นเร่งด่วนรัฐบาลก็ต้องให้ความสำคัญกับการวิเคราะห์โครงการภาครัฐค่ะท่านประธานรัฐต้องวางแผนกำลังคนภาครัฐใหม่ข้าราชการมีประมาณ3ล้านคนนะคะรัฐบาลก็ต้องไปดูเรื่องภาระงานความจำเป็นของตำแหน่งงานดิฉันไม่เห็นด้วยนะคะท่านไปลดงบประมาณโครงการที่ไม่จำเป็นดีกว่านะคะในส่วนของงบประมาณภัยพิบัตินะคะทำไมรัฐบาลไม่เน้นโครงการด้านการซิงเกิลดีเซตที่ถูกตัดงบประมาณไปนะคะหรือว่าระบบข้อมูลโครงการที่มีความจำเป็นมากไทยเรามี22ลุ่มน้ำค่ะท่านการวางแผนเตรียมพร้อมรับมือด้านภัยพิบัติน้ำเป็นเรื่องสำคัญมากเรามีนักวิจัยนักวิชาการเก่งๆเป็น22ทีมละลุ่มน้ำเราก็จะมีรูปแบบซิงเกิลดีเซตที่แต่ละทีมนำมาแบ่งปันความรู้เทคนิควิธีการก็จะได้ซิงเกิลดีเซตที่คนไทยทำไม่ต้องไปซื้อแพลตฟอร์มจากต่างประเทศที่มีข้อจำกัดเรื่องการอัปเดตข้อมูลหรือการพัฒนาระบบให้เหมาะสมกับประเทศไทยและบริบทที่เปลี่ยนไปนะคะรวมถึงความเสี่ยงที่ใหญ่มากก็คือเรื่องอธิปไตยข้อมูลในอนาคตถามว่าประเทศไทยมีไปปีไหนบ้างคะที่น้ำไม่ท่วมแต่รัฐไม่ได้เน้นเรื่องการป้องกันไม่ดูเสมือนว่าท่านมุ่งแต่จะท้ายสุดแล้วค่ะท่านประธานดิฉันขอเน้นย้ำเรื่องที่ดิฉันตั้งคำถามมาตั้งแต่ต้นนะคะว่ารัฐบาลจะสามารถรับมือกับความท้าทายนี้ที่จะสามารถนำพาประเทศเราฝ่าวิกฤตไปได้หรือไม่อย่างไรก็ตามนะคะดิฉันก็ขอให้กำลังใจรัฐบาลขอฝากสิ่งที่สำคัญที่สุดนะคะรัฐบาลต้องแก้ปัญหาที่ต้นทำงานอย่างมียุทธศาสตร์หน้าที่หลักของฝ่ายบริหารก็คือการวางแผนงานการเติบโตทิศทางขององค์กรกำหนดนโยบาย3ปี5ปีไม่ใช่การตามแก้ปัญหารายวันและสิ่งที่สำคัญที่สุดท่านต้องควบคุมการสูญเสียงบประมาณชาติและเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนขอบพระคุณค่ะ
1: ครับครับนำเรียนที่ประชุมทราบนะครับขณะนี้ท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เข้าร่วมชี้แจงด้วยนะครับเชิญท่านพรชัยครับ
2: กราบเรียนประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมพรชัยวิทยาเลิศพันธ์สมาชิกวุฒิสภาครับงบสูงเป็นประวัติการเกือบ 3.8 ล้านล้านบาทเลยนะครับเป็นงบที่ท่านรัฐมนตรีหลายท่านก็ยังยอมรับแบบหล่อๆในสภาตอนวาระหนึ่งว่ามันพังในทุกองคาพยพอยากให้กรรมาธิการงบฝั่งสสได้เพียง 11,000 กว่าล้านบาทหรือว่าแค่ประมาณ 0.2 กัมประเทศเรายังถังแตกนะครับเราหาเงินเข้าประเทศได้แค่3ล้านล้านอีกเกือบ8แสนล้านบาทต้องกู้มาเติมรัฐใช้เนี่ยมี21บาทเป็นเงินของอนาคตที่ลูกหลานจะต้องช่วยกันใช้คืนแถมเงินกู้เกือบ8แสนล้านบาทนี่ก็เกือบเท่ากับงบลงทุนทั้งประเทศง่ายวันนี้เรามีแค่เงินค่ากินอยู่แล้วทั้งเงินก้อนที่กู้มาเนี่ยกู้มาก็ยังซื้อของแพงของซ้ำของไม่คุ้มและของที่ตรวจสอบไม่ได้นี่ไม่ใช่แค่ใช้งบผิดครับแต่กำลังเอาหนี้ในอนาคตมาจ่ายให้กับความซีกระผมจึงไม่ขออภิปรายบรรยายกระทรวงนะครับแต่ขอวินิจฉัย5อภิปัญหาของงบ70หรือเรียกสั้นๆว่า5พิก็คือพิรุธพิกลพิการพิศวงและพิฆาตอนาคตครับมาดูพิแรกกันเลยนะครับในการตั้งราคาและจัดซื้อจัดจ้างครับกระผมไม่ได้กล่าวหาว่าใครทุจริตนะครับแต่ตัวเลขหลายรายการทำให้ประชาชนมีสีท่านกล้าเสนอมาได้อย่างไรผ่านบัญชีนวัตกรรมบางรายราคาต้นละ60,000กว่าบาทนะครับแต่อปท.ที่เปิด

งขันตามปกติเนี่ยซื้อกันแค่ประมาณต้นละครับต่างกันเกือบ10เท่าทั้งที่เสาเหมือนกันสำนวนที่ว่าคนเกิดไม่เท่ากันเนี่ยก็คงเสาโซลาร์เซลล์ก็เกิดมาไม่เท่ากันเช่นเดียวกันครับอีกกรุงระบบดับเพลิงห้องคอมพิวเตอร์77แห่ง129ล้านบาทน่าอัศจรรย์ตรงที่ห้องคอมพิวเตอร์มันก็มีห้องเล็กห้องใหญ่อุปกรณ์ต่างกันนะครับแต่ราคาระบบดับเพลิงมันกลับเท่ากันทุก77แห่งมันเป็นไปได้ยังไงและในใบเสนอราคาของบริษัทนึงเนี่ยคำนวณยอดออกมาได้129ล้านพอดีท่านประธานครับถ้าราคามันควรจะได้ต่ำที่สุดเท่าที่จะซื้อสเปคนั้นได้แต่ถ้าการแข่งขันแล้วการแข่งขันมันมีไว้เพียงเพื่อให้เอกสารครบจากราคากลางก็อาจจะเป็นราคารวมสวยที่ทำให้เราได้ของแบบห่วยๆก็ได้ครับต่อไปนะครับที่สองก็คือพิกลมันคืองบประมาณที่พิกลเพราะว่าของเดิมก็ยังมีอยู่แต่ของใหม่ก็ยังงอกครับรัฐบาลพูดเรื่อง zero base budgeting นะครับแต่ว่าโครง 90-95% เป็นเดิมครับนี่จึงไม่ใช่ zero base แต่เป็น copy paste budgeting ครับปีที่แล้วมีอะไรปีนี้คำว่า smart คำว่า digital คำว่า AI ง่ายดีช่วยดีครับรัฐมีนโยบาย cloud first อยู่แล้วนะครับมี GDCC เป็น cloud กลางอยู่แล้วแต่ยังพบการตั้งงบ server และ cloud ซ้ำกันอีกถึง103หน่วยงาน194โครงการนี่คือความพิกลของระบบครับเรามีต่างหน่วยงานต่างก็ตั้งงบซื้อ cloud ของตัวเองนะครับแล้วหน่วยงานกลับสร้างฐานข้อมูลใหม่สุดท้ายงบมันก็ซ้ำซ้อนแถมบูรณาการการทำงานไม่ได้เพราะว่าเรา copy paste งบกันแบบมักง่ายสุดๆไปเลยครับพี่ที่3นะครับก็คือพิการครับคือเรา PI มันพิการนะครับเพราะเรามักจะวัดว่าเราจัดงานไปกี่ครั้งเราทำไปกี่ครั้งเราอบรมไปกี่คนแต่ไม่ค่อยวัดว่าประชายกตัวอย่างโครงการ OTOP กิจกรรมหนึ่งตั้งงบประมาณ 291.6 ล้านบาทอบรมเพียง 1,520 คนเฉลี่ยแล้วประมาณ 191,000 บาทต่อคนครับเกือบ 200,000 บาทต่อหัวนะครับท่านประธาน5คนนี่ก็ล้านหนึ่งแล้ว 200,000 เนี่ยออีกนะครับ200,000นี่จ่ายเทอมค่าเงินรัฐได้มหา KPI กับตั้งเพราะว่ารายได้เพิ่มเพียงแค่ 4% แล้วก็ยังวัดกันด้วยจำนวนครั้งของการจัดตลาดซื้อเครื่องมือให้เขาเลยนะครับไปทำบรรจุภัณฑ์ให้เขายกระดับมาตรฐานสินค้าของเขาให้เป็นสากลบางทีประชาชนเขาอาจจะไม่ต้องเข้าอบรมอีกแล้วก็ได้นะครับนี่คือปัญหาที่เจอบ่อยมากและชักว่าคนอบรมครบหรือยังทำตามระเบียบการเบิกเงินให้ได้แต่ไม่รู้ว่าคนที่อบรมกลับไปมันช่วยอะไรได้หรือเปล่าค่าใช้จ่ายในการอบรมรวมทุกปีตั้งแต่ก่อตั้งประเทศนาเนี่ยไม่รู้เราได้อะไรบ้างส่วนพิที่4ก็คือพิษสวงคือเงินจำนวนมหาศาลที่ยิ่งดูยิ่งหายเข้ากลีบเมฆหายเข้าไปในเมืองลับแลครับมีกัน 12,000 ล้านบาทเพื่อการเปลี่ยนผ่านพลังงานนะครับกู้400ล้านที่เราเพิ่งผ่านกันไปเองและ200ล้านเนี่ยวัตถุประสงค์ก็เพื่อเปลี่ยนผ่านพลังงานอยู่แล้วมีการตั้ง200ล้านแล้วจะเอางบการไปอีก 12,000 ล้านเพื่องบกลางควรจะใช้เวลาฉุกเฉินแล้วการเปลี่ยนผ่านพลังงานนี่มันฉุกเฉินยังไงมันมีโครงการเปลี่ยนผ่านพลังงานอะไรที่ฉุกเฉินซ้ำซ้อนถึงขั้นต้องของบซ้ำซ้อนกันขนาดนี้หรือผมอยากอ่านว่ามันฉุกเฉินซับซ้อนยังไงใครประมูลได้แต่ผมก็ไม่มีสิทธิ์อ่านครับเพราะว่าเป็นงบกลางสภาไม่มีอำนาจตรวจสอบยิ่งไปกว่านั้นงบรัฐมีเงินนอกงบประมาณสะสมประมาณ4ล้านล้านบาทครับมากกว่างบประมาณทั้งประเทศทั้งปีอีกนะครับแต่ปี70นำเงินมาสมทบงบแผ่นดินเพียงแค่เป็นประมาณ 2.5% ครับซึ่งอันนี้แต่สภาเห็นไม่หมดดูไม่ได้เงินของรัฐมันหายเข้าป่าหิมพานต์ไปไหนหมดครับเงินประชาชนอยู่ที่ไหนต้องตามไปถึงเงินไม่ใช่หรอครับไม่ใช่ยิ่งเงินเยอะยิ่งของงบซับซ้อนและพิสุดท้ายนะครับก็คือพิฆาตอนาคตอันนี้ผมเป็นห่วงที่สุดเลยครับเพราะว่างบประมาณมันไม่ใช่แค่บัญชีรายจ่ายนะครับแต่มันคือคำตอบที่ว่าประเทศนี้

0: เชื่อว่าอนาคตของเราอยู่ตรงไหนสิ่งที่เราเห็นงบก่อสร้างถนนอาคารครุภัณฑ์และภาระผูกพันมหาศาลในขณะที่งบกองทุนวิทยาศาสตร์วิจัยนวัตกรรมถูกตัดลดจากประมาณ 20,000 ล้านเหลือแค่ 13,000 ล้านบาทหรือว่าเพราะว่ารัฐมนตรีอวไม่ใช่คนจากพรรคแกนนำรัฐบาลก็เลยได้น้อยน่าตกใจเราประหยัดกับความใจปั้มกับ AI เราลดงบสร้างคนนะครับแต่ไม่ลดงบสร้างตึกนี่ต่างหากที่น่ากลัวถ้าเกิดเราไม่ลงทุนไปกับแข่งขันเราอาจจะเสียอนาคตทั้งประเทศแล้วก็แพ้ประเทศเพื่อนบ้านที่ลงทุนกับตรงนี้อย่างมากไปตลอดกาลครับท่านประธานที่เคารพครับก็ผมจึงขอย้ำสรุปงบประมาณปี70ด้วย5พินะครับพิรุธของแพงราคาคางพิลึกบริษัทเทียบก็ไม่รู้ว่าบริษัทจริงหรือบริษัททิพย์พี่กลนะครับปากบอกว่าซีโร่เบสแต่มือของใหม่ก็ขอซ้ำใส่คำว่า AI แล้วก็ของบใหม่พี่การเวลาวัดผลเนี่ยเก่งชนชีวิตดีขึ้นหรือยังกับไม่มีตัวเลขตอบพิศวงก็คืองบยิ่งก้อนใหญ่รายละเอียดยิ่งเลือนหายซ่อนในงบกลางทางในเงินนอกงบประมาณกระจายหลายกระเป๋าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันและพิฆาตอนาคตของฟุ่มเฟือยไม่กล้าตัดงบ AI งบคลาวงบไซเบอร์เพิ่มแต่งบสร้างคนหั่นครับที่น่าเศร้าที่สุดคือมาเลี้ยงความเคยชินของเมื่อวานทิ้งอนาคตที่ดีกว่าให้พวกเขาผ่านงบนี้เลยผมขอนิยามงบอนาคตด้วยเหตุผลนี้ผมจึงไม่สามารถเห็นชอบงบประมาณปี70ได้ครับขอบคุณครับ
1: ครับขอบคุณมากครับเชิญท่านอภินันท์ครับ
2: เรียนท่านประธานบุฎีภาที่เคารพกับผมนายอภินันท์เผือกพองสมาชิกบุฎีภากลุ่มที่1การบริหารการแผ่นดินและความมั่นคงจากจังหวัดนครศรีธรรมราชครับท่านประธานครับผมขออนุญาตที่จะอภิปรายงบประมาณปี2570ซึ่งว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่สุดในการพัฒนางบประมาณปีพ.ศ. 2570แล้วนะครับเนี่ยผมว่ามันยังลงพื้นที่นะครับในส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่นเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยไปท่านประธานครับประเทศท่านประชากร60ล้านอาศัยอยู่ในพื้นที่ต่างจังหวัดนะครับซึ่งอาจจะแบ่งเป็น2กลุ่มย่อยก็คือ38ล้านคนอาศัยอยู่ในเมืองแล้วก็อยู่ในชนบทห่างไกลเพราะฉะนั้นปัญหาและความต้องการของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่และอยู่ในชนบทนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าในการจัดสรรงบประมาณเนี่ยนะครับจะต้องกระจายไปยังพื้นที่เหล่านั้นเนี่ยให้มากกว่านี้ถ้าเราไปดูจากงบประมาณ 3.78 ล้านล้านเนี่ยนะครับเราเห็นว่ามีงบกลางถึง 600,000 กว่าล้านนะครับและที่สำคัญก็คืองบฟังก์ชันเนี่ยนะครับมีอยู่ถึง 900,000 กว่าล้านในส่วนนี้นะครับท่านประธานถ้าไปดูในส่วนที่ลงไปในพื้นที่เนี่ยผมขออนุญาตอภิปรายเป็น4ประเด็นในฮบที่ลงพื้นที่ในฮบแรกก็คือฮบจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดเนี่ยนะครับบางทีเรียกฮบนี้ว่าฮบผู้ว่า CEO ซึ่งฮบนี้นะครับจริงๆในการจัดฮบลงไปเนี่ยเป็นไปตามว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรการประเทศไทยเรานั้นนะครับใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดินเพราะนั้นในกฎหมายฉบับนี้นะครับก็จะกำหนดโครงสร้างการบริหารตรงนี้ครับเป็น6ภาค18กลุ่มจังหวัดและก็76จังหวัดนะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับฮบตรงนี้นะครับก็ได้รับการจัดสรรมากพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในสมัยรัฐบาลของท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ว่าตอนหลังเนี่ยถูกตัดไปเยอะมากปีนี้ถูกตัดจนถึงขั้นผมใช้คำว่าวิกฤตเลยก็ว่าได้นะครับตัดไปถึง8หน่วยงานราชการตรงนี้นะครับมีผู้ประมาณเนี่ยแทนรัฐบาลกลางนะครับก็คือผู้ว่าการจังหวัดในสมัยก่อนเนี่ยนะครับจังหวัดเนี่ยอยู่ประมาณสัก 2-300 ล้านแล้วก็ฮบของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยก็ประมาณ250ถึง300ล้านท่านทราบไหมครับผู้ว่า

การจังหวัดเนี่ยซึ่งดูแลพี่น้องประชาชนทั้งจังหวัดเนี่ยมีงบบริหารราชการอยู่เพียง50ล้านบาทนั่นเองแทบจะทำอะไรผู้ว่าราชการจังหวัดก็ไปนั่งอยู่ทำหน้าที่แค่ด้านพิธีการนั่นเองนะครับไปเปิดพิธีโน่นไปเปิดพิธีนั่นนะครับไปรับนายไปอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะให้ท่านได้มีบทบาทมากกว่านั้นนะครับนั่นคืองบส่วนที่1 นะครับที่ถูกตัดไปเยอะส่วนที่2ครับก็คืองบของหน่วยบริหารราชการส่วนท้องถิ่นพี่น้องประชาชนเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยนะครับใช้บริการสาธารณะของหน่วยประเทศไทยเราเนี่ยมีหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นค่อนข้างเยอะนะครับ 7,548 แห่งทั่วประเทศนะครับทั้งองค์การนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลนะครับกรุงเทพมหานครเมืองพัทยาต่างๆนะครับท้องถิ่นถึง 900,000 กว่าคนครับแต่ว่างบที่ให้กับท้องถิ่นเนี่ยจริงๆกำหนดให้รัฐบาลกลางครับเรื่องแรกถ้าท่านไปดูพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจกดไว้ 3-5% ครับแต่ว่า 20-30 ปีมาแล้วนะครับยังไม่ถึงเป้าหมายสักทีผมดูปีนี้เนี่ยนะครับก็ได้แค่ 29.35% เท่ากับปีที่แล้วนะฮบเหินอุดหนุนท้องถิ่นเนี่ยกลับจัดสรรให้น้อยลงเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยครับถามว่าท้องถิ่นเนี่ยซึ่งดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนตรงนี้นะครับท้องถิ่นเนี่ยนะครับตอนนี้ทางรัฐบาลเองได้มีการถ่ายโอนภารกิจให้กับท้องถิ่นแย่ๆเลยอย่างเดียวครับไม่ได้ให้เหินไม่ได้ให้ของประเด็นที่3ครับเป็นฮบนโยบายสำคัญก็คือฮบเรื่องยาเสพติดครับถ้าไปดูเรื่องของยาเสพติดเนี่ยนะครับจะเห็นว่าฮบยาเสพติดเนี่ยนะครับได้รับการจัดสรรเนี่ยนะครับน้อยลงนะครับผมถามท่านทั้งหลายนะครับว่าปัญหายาเสพติดตอนนี้ยังถือว่าเป็นปัญหาสังคมที่ใหญ่สุดในพื้นที่ไหมผมว่าทุกท่านเนี่ยคงจะตอบตรงกันว่าเป็นปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีเหตุต่างๆนะครับก่อขึ้นเป็นยาเสพติดแต่ว่าปรากฏว่าการจัดสรรงบประมาณเรื่องยาเสพติดปีนี้นะครับลดลง 9% กว่านะครับแล้วที่สำคัญในแผนฮานที่ลดนะครับที่มากที่สุดก็คือแผนฮานในเรื่องของการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหา 18% เพราะฉะนั้นนี่นะครับหาเนี่ยก็ไม่รู้จะแก้ปัญหายังไงปัญหาเนี่ยดูแล้วมันก็ปัญหาที่แก้ยากแต่งบประมาณเนี่ยกลับน้อยลงเรื่อยๆการแก้ปัญหายาเสพติดนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องการแก้ฉับฉวยนะครับจะต้องเป็นการแก้ปัญหาที่สร้างความเข้มแข็งของชุมชนนะครับโดยเฉพาะหมู่บ้านชุมชนเนี่ยหมู่บ้านทั่วประเทศกว่าหมู่บ้านนับ 70,000 นะครับอีก 20,000 กว่าในเขตเทศบาลเนี่ยต้องได้รับการดูแลนะครับต้องมีเวทีต้องสร้างความเข้มแข็งต้องให้ตรงนี้นะครับมาช่วยกันแก้ปัญหาในชุมชนให้ได้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นผมฝากด้วยนะครับแต่ว่าก็ขอชื่นชมทางรัฐบาลนะครับที่ตอนนี้เนี่ยได้มีการจัดตั้งศูนย์อำเภอต่างๆนะครับค่อนข้างเป็นรูปธรรมมีงบประมาณแต่งบประมาณควรจะมีว่ากันนี้นะครับเรื่องสุดท้ายที่ผมอยากจะพูดนะครับก็คือเรื่องเศรษฐาสำคัญของประเทศเช่นเดียวกันถ้าเราไปดูฐานข้อมูลคนยากจนนะครับผมอยากจะกราบเรียนว่าเส้นความยากจนเนี่ยนะครับต่อคนต่อหัวต่อเดือนเนี่ย 3,000 กว่าบาทหรือปีหนึ่ง3คนไทยที่ยังยากจนอยู่ตอนนี้นะครับท่านประธานมีอยู่ทั้งหมด 3.4 ล้านคนครับซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่ต่างๆการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับที่สำคัญต้องสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งก็ไม่มีวิธีการไหนที่ดีไปกว่าการโน้มนำแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็ที่ทางในหลวงรัชกาลที่10พระองค์ท่านนะครับสืบสานรักษาต่อยอดเนี่ยพวกเราต้องช่วยกันไปทำอย่างเต็มที่นะครับแต่พอดูงบประมาณที่ได้ครับนะครับปรากฏว่าได้แค่5,000 กว่าล้านนะครับแล้วที่สำคัญก็ผ่านทางกรมพัฒนาชุมชนนะครับอยากจะให้ฮบเหล่านี้ได้แบบล่ำซ้ำหน่อยนะครับไปถึงครัวเรือนทุกครัวเรือนแล้วที่สำคัญก็คือว่าอยากจะให้ดำเนินการอย่างจริงจังเป็นขานใหญ่ทุกส่วนราชการนะครับเพื่อสร้าง

0: เศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งและแก้ปัญหาหนี้สินในครัวเรือนซึ่งตอนนี้มีมากถึง80กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในพื้นที่นะครับก็ขออยากจะกราบเรียนท่านประธานไปถึงรัฐบาลนะครับว่าการแก้ไขปัญหาเนี่ยมีทางเดียวครับอัดงบกลางไปช่วยในประเด็น
1: ครับขอบคุณครับเชิญ
2: เรียนท่านประธานและเพื่อนสมาชิกผมสุนทรพฤกษ์ศิษย์เลยครับผมว่าถ้าเราเห็นภาพการจัดสรรงบประมาณภาพนี้ของรัฐบาลเนี่ยที่จริงเนี่ยเราก็รู้แล้วเมื่อเคยบอกตั้งแต่ตอนที่เราพิจารณางบประมาณกันตอนปี68แล้วว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเป็นบริษัทเอกชนน่ะมันคือเขาต้องปิดบริษัทไปแล้วหรือไม่ก็ขายบริษัทให้กับใครไปแล้วแต่โอเคเป็นประเทศชาติเนี่ยมันไม่มีวันเจ๊งนะครับมันจะต้องอยู่ยั่งยืนยงไปตลอดกาลนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันคือว่าอาจจะมีใครเนี่ยมาช่วยเทคโอเวอร์หรือว่าเอามีเม็ดเงินลงทุนจากกลุ่มเทาหรือไม่เทาอะไรเงี้ยมาเข้ามานะให้เห็นตรงนี้ก็คือว่าเรา20ปีเนี่ยแล้วเราก็ยังกู้อีกมันไม่มีบริษัทเอกชนไหนที่เขาทำกันอย่างนี้ครับนะฮะเขาทำยังไงผมอยากให้ข้อคิดอย่างนี้ว่าในส่วนของราชการเราเนี่ยมันก็มีวิธีการคิดด้านงบประมาณเนี่ยแปลกๆนะครับอย่างเช่นว่าพอถึงสิ้นไกลๆงบประมาณแล้วเพื่ออะไรเพราะว่าถ้าใช้ไม่ถึงงบประมาณตามที่ตั้งไว้เดี๋ยวปีหน้าถูกตัดงบกลายเป็นว่าพอใกล้ๆสิ้นปีงบตามใช้งบกันใหญ่เลยก็ไม่รู้ว่าผ่านงบกันใหญ่เลยหรือเปล่านะจัดสัมมนานู่นจัดสัมมนานี่จัด PR อย่างงู้นอย่างงี้ทําไมอ่ะทําไมแทนที่เราจะปลูกฝังว่าเอ้ยกระทรวงไหนเนี่ยใช้งบน้อยนะแล้วก็ได้ผลงานนะวัดว่าปีนี้คุณใช้งบไป 90% ใช้ไป 100% หรือเปล่าโอ้ใช้ได้ครบหมดเก่งมากมันไม่ใช่นะครับมันต้องประหยัดนะครับงบลงทุนเนี่ยเราจัดสรรให้ปีละ 20% เนี่ยแต่ที่ผ่านมาเนี่ยงบลงทุนส่วนใหญ่เป็นอะไรครับเป็นการสร้างอาคารสร้างอาคารแล้วก็กลายเป็นอาคารร้างกลายเป็นอาคารที่ไม่รู้ว่าให้ผลตอบแทนอะไรงบลงทุนจริงๆมันควรจะเป็นงบที่มีการคำนึงถึง IRR นะครับว่าลงทุนตรงนี้ไปแล้วเนี่ยจะได้อะไรกลับมาบ้างนะครับแต่ที่ผ่านมามันไม่เคยมีนะครับอย่างที่3เนี่ยก็คือมีข้อสังเกตอีกอันก็คือว่ามันมีคำนึงก็คือเงินเหลือเชื่อเลยว่าเงินนอกงบประมาณเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยมันมากกว่างบประมาณแต่ละปีของเราอีกนะครับแล้วเงินตรงนี้มันไปอยู่ตรงไหนลำบากมากเอาไปใช้ทำอะไรหากันยากลำบากมากนะครับโดยเฉพาะอย่างของงบของผมขอพูดถึงนิดนึงแล้วกันนะครับก็คืองบของกลาโหมเนี่ยท่านมีเงินนอกงบประมาณเนี่ยเยอะแต่ไม่เคยระบุซึ่งอันนี้เนี่ยผู้ตรวจสอบงบประมาณเนี่ยเขาก็ตั้งข้อสังเกตไว้นะฮะไม่ใช่แค่ปีเดียวนะครับผมรู้สึกว่าจะต่อเนื่องกันมา 2-3 พักงบประมาณลงมาเลยนะครับเนี่ยผมอยากจะให้ว่าเปลี่ยนวิธีคิดของข้าราชการหน่อยว่าจะลงทุนอะไรขอให้คิดว่ามันมีการเป็นการลงทุนจริงๆหรือเปล่าเก็บมาได้จากธุรกิจอะไรของท่านเนี่ยเอาออกมาใช้ด้วยส่วนที่เราขาดดุลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยส่วนที่โตบวมขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยก็คืองบกลางซึ่งอันนี้ผมก็เคยคุยตั้งแต่2ปีที่แล้วแล้วนะครับมันก็ยังคงบวมขึ้นเรื่อยๆของงบบุคลากรนะครับเนี่ยปีนี้งบกลางเนี่ย600,000 ล้านเกือบ700,000 ล้านเนี่ยส่วนใหญ่มันก็คือเป็นเรื่องบำเหน็จบำนาญนะครับซึ่งตรงนี้ผมเคยชี้แจงไปแล้วตั้งแต่สมัยเราเนี่ยควรอย่างที่เรียกว่า managerial account นะครับก็คือว่าเงินส่วนไหนของกระทรวงไหนเอาไปใส่กระทรวงนั้น

0: ตรงไหนเนี่ยที่มันบวมกระทรวงไหนที่มันมีแฟตเยอะเนี่ยจะได้ทำการตัดว่ากระทรวงเนี้ยโอ้โหคันไปหมดเลยนะครับเราก็ต้องไปหาทางลดนั้นนะครับตรงนี้ผมเขาผ่านไปเร็วๆนะครับมีกระทรวงหนึ่งผมก็ต้องอันนี้ผมขอชื่อทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยเหมือนจะเป็นกระทรวงแรกที่ออกมามีแผน early retire นะครับโดยท่านบอกว่าใน3ปีเนี่ยท่านจะใช้เงิน600ล้านแล้วก็ได้รีดออกมาตรงนี้เนี่ย 4,000 ล้านนะครับมีเป้าหมายอย่างนี้อย่างนี้มีเป้าหมายแต่เราไม่รู้ว่าตัวเลขตามความเป็นจริงเนี่ยคือเท่าไหร่ผมเข้าใจประมาณ 50% เองเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แต่ยังนอกผมคิดว่าในกระทรวงอื่นๆเนี่ยก็อาจจะต้องพยายามมีแผน early retire ออกมาตรงนี้ที่ผมบอกว่าเราต้องคัตแฟตนะคัตแฟตคือตัดไขมันออกไปงานอะไรที่ซ้ำซ้อนหน่วยงานอะไรที่ซ้ำซ้อนเนี่ยให้เอาออกไปนะครับตัดออกไปไม่ว่าอย่างปยป.เนี่ยไปเลยปีหนึ่งประชุมครั้งหนึ่งหรือ2ครั้งแค่นั้นเองมั้งนะก็กรมทางหลวงชนบทนะครับซึ่งงานก็ซ้ำซ้อนกับอบต.อบจ.ที่การซ่อมผิวถนนต่างๆคัดได้คัดออกไปเลยครับจำเป็นนะครับในทางธุรกิจเนี่ยเขาก็คือเรียกว่ามีการ M&A นะครับ Merger and Acquisition นะครับก็คือว่าอะไรที่รวมกันได้เอาเข้ามารวมกันก็ลดงบประมาณไปมีกระทรวงต่างๆเนี่ยเยอะนะครับอันนี้ผมขอเอาสไลด์ลงแล้วครับพูดมาแล้วเนี่ยขอสไลด์ลงได้เลยครับมีอีกหน่วยงานหนึ่งที่ผมคิดว่าซ้ำซ้อนมากๆเลยนะครับซ้ำซ้อนแบบว่าแล้วก็ไม่รู้ว่า KPI ของมีการประเมินผลกันอย่างไรนะครับผมยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเลยงบกันเนี่ย4วันทำการตัดวอเราทำอะไรไม่รู้ทำพิธีกรรมหรือยังไงแม้แต่ตอนที่ในส่วนของที่เป็นกรรมาธิการเราก็ไม่สามารถเราไม่ได้ตัดงบอะไรได้เราจะเพิ่มงบอะไรก็ไม่ได้เราได้แค่ตั้งข้อสังเกตเนาะซึ่งข้อสังเกตเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าทางฝ่ายบริหารเข้าไปสังเกตไหมนะครับผมคิดว่าหน่วยถ้าตัดยุบควบรวมไปได้เลยก็คือวุฒิสภานะครับผมอยากให้พิจารณาตรงเนี้ยยังมีความจำเป็นไหมนะครับซึ่งประสิทธิภาพการทำงานอะไร KPI มันอยู่ตรงไม่เคยมีอะไรเลยนะครับก็อยากจะฝากทางฝ่ายผู้บริหารเนี่ยท่านเนี่ยช่วยกันพิจารณาว่าเราจะประหยัดงบตรงนี้ไปได้อีกปีละซึ่งก็อาจจะต้องเริ่มจากการแก้รัฐธรรมนูญครับขอบคุณครับ
1: เชิญท่านนิรัตครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนิรัตอยู่ภักดีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดชัยภูมินะครับขอกราบเรียนท่านประธานนะครับว่างานหนึ่งนะครับก็คือสำนักงานนะครับบริหารหนี้สาธารณะผมได้นะครับพ.ร.บ.หนี้สาธารณะเมื่อปี2548และก็เป็นผลงานหนึ่งของวุฒิสภาเรานะครับซึ่งเป็นห่วงเรื่องหนี้สาธารณะมาตั้งแต่ปี2548ท่านประธานครับในคำชี้แจงเนี่ยได้เอาข้อสังเกตของเราข้อสังเกตของผมซึ่งให้68ว่าประมาณปี69 3เรื่องครับท่านประธานเรื่องที่1รู้รายได้ผมกราบเรียนท่านประธานนะครับว่านะครับหนี้สาธารณะเนี่ยมันเป็นปัญหาผมมีนะครับข้อมูลนะในหน้านึงนะครับในหน้าที่19ของความเป็นห่วงของสสช.เกี่ยวกับหนี้สาธารณะถ้าไม่มีการปรับปรุงเพดานหนี้สาธารณะคาดว่าไม่เกินปี71จะพ้นจะชนเพดานที่ 70% กราบเรียนท่านประธานครับเราถกกันเฉพาะรายจ่ายแต่ที่มาของรายรับเรามักจะไม่พูดถึงผมได้เสนอไป

ครับท่านประธานท่านประธานทราบนี้นะครับที่เราได้มานะครับในหน้าที่9บอกเลยครับว่าเงินสะสมของงบกลางเนี่ยเฉลี่ยแล้วมีอยู่4ล้านล้านกราบเรียนท่านประธานไปถึงคณะรัฐบาลนะเงินภาคเอกชนเอาไปทำผลประโยชน์ง่ายๆครับท่านประธานรับกลับมาถึงปีละ 200,000 ล้าน 200,000 ล้านปัจจุบันเราขาดดุล 800,000 กว่าล้านเอาไปใช้หนี้เก่า 150,000 เราก็จะขาดดุลอยู่ประมาณปีละ 650,000 นี่คือครับท่านประธานก็คือ 200,000 ล้านเอางบกลางที่เรามีอยู่ที่มันเหลือนะครับเอาไปฝากไว้ตามธนาคารอะไรต่างๆรวบรวมมาไปเข้าในกองทุนของท่านรัฐมนตรีที่ว่ามาไทย FF ครับไม่มีปัญหาครับ 5% ทําได้เรื่องที่2ของการจัดหารายได้ครับท่านประธานก็คือการขึ้นภาษีแวดกราบเรียนท่านประธานนะทุก 1% เนี่ย 1.5 ล้านล้านถ้าท่านประธานขึ้นมานะครับ 3% รัฐบาลจะมีรายได้เพิ่มเข้ามาอีก 4.5 ล้านล้านรับแตกทำไมต้องไปขึ้นภาษีทำไมต้องขึ้นแวดกราบเรียนท่านประธานใน 4.5 ล้านผู้ที่ขึ้นทะเบียนเป็นคนจนประมาณ18ล้านล้านแต่ละคนกำหนดว่ามีรายได้ต้องไม่เกินก็แสดงว่าปีละใช้จ่ายเดือนละประมาณ 8,000 กว่าบาท 8,000 กว่าบาทถ้าเป็นแวดที่ 3% ก็เดือนหนึ่งก็จ่ายแวดเพิ่มอีกประมาณ250แล้ว 4.5 ล้าน450,000 ล้านแบ่งไปครึ่งหนึ่งครับเพื่อไปช่วยเหลือโอนครับแสดงว่าคนจนจริงๆเนี่ย250บาทแต่ได้เงินกลับคืนไปทุกเดือนเรียนท่านประธานแล้วอีก 200,000 กว่าล้านก็ยังมาเติมไอ้ส่วนแรกที่ผมเล่าไปแล้วก็คือ 200,000 ล้านแสดง 400,000 ล้านกลับเรียนท่านประธานนะครับว่าคนจนจริงๆเนี่ยบางคนเนี่ยนะครับที่ขึ้นทะเบียนน่ะถ้าเขาไม่ได้มาซื้อขาดเขาใช้เงินเฉพาะนั้นแวดที่เพิ่มขึ้นมา 3% เนี่ยครับท่านประธานเขาจ่ายไม่ถึงเดือนละ200อย่างน้อยเขายังได้รับกลับไปไม่ต้องมาออกพรบเงินกู้400,000ล้านอะไรให้ยุ่งวุ่นวายเพราะเราเอาเงินส่วนนี้เขาเรียกว่าไปสู่คนจนท่านประธานอย่าลืมนะครับว่าการจัดเก็บรายได้ของ 15% ของรายจ่ายประเทศขณะที่ยุโรปก็ปาเข้าไปถึง 40% เพราะฉะนั้นเรามีเพดานที่จะขยับบานเองต้องบอกว่ารายได้จากแวดที่เพิ่มคือ 450,000 ล้านน่ะ 200,000 กว่าล้านจะกลับไปถึงคนจนท่านประธานทราบไหมครับว่าปัจจุบันเรามีนักท่องเที่ยวปีละ30ล้านเข้ามาในประเทศเรามีค่าใช้จ่ายประมาณ1ล้านล้านเขาจะมาจ่ายเพิ่มอีก 3% เขาไม่ได้คำนึงถึงกับเรียนท่านประธานณวันนี้เนี่ยรัฐบาลก็ได้แล้วอย่างน้อย4ลดเฉยเรื่องที่2ครับท่านประธานท่านประธานทราบไหมครับว่าที่มีเงินและไม่ได้ใช้ประโยชน์มากมายเงินนอกงบประมาณ3ล้านล้านจากกองทุนประกันสังคมและอีก 1.5 ล้านจากปปข.รวมแล้วบริหารไม่เต็มที่นะครับอยู่ที่ 8.5 ล้านล้านเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลเนี่ยไปทำให้มันเกิดประโยชน์เพิ่มขึ้นมาสัก4832ครับก็เคยได้อีก300,000ล้านเพราะฉะนั้นกราบเรียนท่านประธานครับผมไม่ห่วงเลยในพรบ.งบประมาณนะครับไทยเป็นประเทศเดียวที่มีศักยภาพเพียงแต่เราไม่ได้ใช้เราเป็นห่วงว่าเราเพดานหนี้เรา 70% ของ GDP กราบเรียนท่านประธานครับสิงคโปร์มีเพดานหนี้ถึงแต่เขามีทรัพย์สินครับท่านประธานเพราะฉะนั้นผมอยากให้ท่านประธานนะครับกรรมาธิการของเราวุฒิสภาเราลองศึกษางบประมาณในการลงทุนเนี่ยเราแยกออกเป็น2ประเภทครับท่านประธานคืองบประมาณในการลงทุนโดยตรงงบประมาณลงทุนโดยตรงคืออะไรครับท่านประธานทราบไหมครับก็คือเราไปลงทุนแล้วมีรายได้โดยตรงผมไปลงทุนสร้างนะครับได้ IR

0: อาจกลับมาสักใน 70% ของงบประมาณอยากเห็นรัฐบาลเนี่ยแก้พรบใหม่นะครับเพิ่มขึ้นมาเลย 10% เพราะเงินลงทุนโดยตรงท่านประธานทราบไหมครับว่าทำไมสิงคโปร์เขาถึงรวยเพราะเขาสามารถเอาเงินลงทุนนะแล้วไปลงทุนโดยตรงและมีรายได้ทรัพย์สินว่าพรบงบประมาณปีนี้ต่อให้เรามีหนี้สาธารณะมากเท่าไหร่แต่เรายังมีเงินสดในมือของรัฐบาลอยู่ไม่และถ้ารัฐบาลสามารถมีความคิดเหมือนเอกชนนะครับเอาเงิน8ล้านล้านนี่มาผมกราบเรียนท่านประธานนะครับว่าขอบคุณครับที่หน่วยงานนี้ยังได้เราตั้งข้อสังเกตไปโดยเฉพาะเรื่องหนี้สาธารณะเขาก็ชี้แจงกลับมาเพราะฉะนั้นผมเห็นถึงเห็นความสำคัญว่าการที่เรามีคณะกรรมการที่ตั้งข้อสังเกตไปอย่างน้อยหลายหน่วยงานเขาก็ได้เอาข้อสังเกตมาและตอบเรากลับมาข้อสังเกตของเรามีความสำคัญครับบางเรื่องรัฐบาลไม่กล้าทำอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าการขึ้นภาษีแวดจาก7เป็น10ไม่ใช่ขึ้นครับของล้านต้องบอกว่าเงิน 450,000 ล้านที่ได้มาเนี่ยนะครับเราไม่ได้ถังแตกแต่เราต้องการให้คนมีเงินคนรวยเฉลี่ยรายได้ไปให้กับคนจนเพราะเราจะย้อนกลับเรียนนะครับท่านประธานเราไม่ห่วงขอให้มีการจัดการที่ถูกต้องผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่านี่สาปี2548ขอบคุณครับท่านประธาน
1: ท่านวิวัฒน์รุ่งแก้วครับ
2: เรียนท่านประธานที่เคารพผมนายวิวัฒน์รุ่งแก้วสภากลุ่มที่3ด้านการศึกษาจากจังหวัดศรีสะเกษจริงๆเรื่องที่ผมต้องการจะอภิปรายเป็นเรื่องเฉพาะแต่ผมจึงเลือกอภิปรายในภาพรวมในพระราชบัญญัติงบประมาณส่วนคือส่วนรายรับกับส่วนรายจ่ายผมจะแบ่งเวลาพูดเรื่องรายรับนิดนึงครับภาษีเนี่ยถ้าเราจะขยายฐานภาษีหรือไปเก็บภาษีในสิ่งที่ยังไม่เคยเก็บเนี่ยเราก็น่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นวันนี้ผมมีโอกาสได้พบปะกับผู้ประกอบการกลุ่มหนึ่งซึ่งเรียกรวมๆว่าผู้ประกอบการบ้านนกบ้านนกในที่ว่านี้ก็คือผู้ประกอบการให้นกแอ่นกินรังมาอาศัยแต่ว่าผลผลิตที่ได้เนี่ยกำเนิดเวลาจะส่งไปขายต่างประเทศก็ถูกกดราคาเพราะต้องแอบไปขายให้ประเทศเพื่อนบ้านแล้วพ่อค้าจากประเทศเพื่อนบ้านเขาก็ไปสวมสิทธิ์แล้วก็ส่งออกอย่างถูกกฎหมายได้ราคาสูงแต่เราซึ่งต้นทางได้ราคาต่ำวันนี้ผู้ประกอบการบ้านนกยินดีที่เข้าสู่ระบบภาษีเพียงแต่ขอให้ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดให้รายละเอียดผมเคยอภิปรายไปเมื่อคราวของท่านนายกรัฐมนตรีท่านก่อนนะฮะก็มีการเคลื่อนไหวขึ้นมาต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมคือมีการสำรวจว่าในแต่ละพื้นที่มีบ้านนกอยู่กี่หลังไม่ได้มีการเคลื่อนไปถึงจุดที่เขาต้องการคือให้มีการรับรองถิ่นกำเนิดเพื่อที่จะเป็นอะไรที่ส่งออกได้อย่างถูกต้องคำว่าถูกต้องในที่นี้ในประเทศเราก็ไม่ได้ถ้าไม่มีหนังสือรับรองเราจึงต้องไปแอบขายให้ประเทศข้างบ้านก็กราบเรียนว่าอยากจะให้เชื่อว่าเขาเคยมีการศึกษากันมาแล้วทุกคนทราบดีเอาเพียงแค่ว่าถ้าจริงใจที่จะให้เขาเสียภาษีท่านก็สามารถจะไปเอารายงานเก่าๆขึ้นมาใช้ได้เลยสำหรับเรื่องรายจ่ายนะฮะผมก็ทราบรัฐสภาเนี่ยไม่สามารถตัดงบประมาณได้แต่ให้ข้อสังเกตก็อยากจะให้ข้อสังเกตไว้เผื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการตั้งงบประมาณปี2500ว่าถ้าหากว่าบางรายการสามารถมาดูแลได้ท่านประธานที่เคารพครับในปี2568ที่ผ่านมา

เรามีการสู้รบตามแนวชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน2พื้นที่7จังหวัดใน7จังหวัดนี้อยู่3คณะคือกรรมาธิการสามัญ2คณะและกรรมาธิการวิสามัญ1คณะเนี่ยผมได้ลงพื้นที่ทั้งหมด7ครั้งครั้งละ3วันรวมแล้วก็คือลงไปทั้งหมด21วันอยู่ในพื้นที่ที่มีการสู้รบอยู่แล้วเนี่ยเพราะผมก็บางส่วนไม่ใช่ปัญหาทั้งหมดนะโดยเฉพาะส่วนด้านการศึกษาซึ่งผมสนใจผมมาจากผมเป็นสมาชิกวุฒิสภาด้านนี้ก็ได้เห็นปัญหาอย่างนี้นะครับว่าในการสู้รบเนี่ยโรงเรียนผมเอาที่โรงเรียนกันแล้วกันฮะโรงเรียนหรือสถานศึกษาอย่างอื่นเช่นวิทยาลัยเนี่ยก็มีผลกระทบอยู่2อย่างฮะพื้นที่หน้าแนวจริงๆเนี่ยก็ได้รับผลกระทบจากการสู้รบอาคารชำรุดหรือถึงขั้นพังจนใช้งานไม่ได้ถ้าหลังออกมาอีกหน่อยแต่ไม่อยู่ในพื้นที่สู้รบถังหลังมีนิดหนึ่งเนี่ยศูนย์พักพิงของผู้อพยพหนีภัยสงครามซึ่งโรงเรียนที่ถูกใช้เป็นศูนย์ผู้อพยพผู้หนีภัยสงครามเนี่ยก็มีรายจ่ายเพิ่มขึ้นเพราะรัฐบาลไม่ได้ตั้งไว้เราไม่เคยมีการสู้รบโรงเรียนเล็กๆนะเคยจ่ายค่าน้ำค่าไฟเดือนละหลักพันพี่น้องประชาชนมาพักในโรงเรียนกลายเป็นหลักหลายหมื่นส่วนโรงเรียนมัธยมหรือวิทยาลัยอาชีวะซึ่งเราสามารถจะให้พี่น้องประชาชนมาอยู่เนี่ยดุนแต่ว่าเมื่อพี่น้องประชาชนมา 2,000 ก็ 3,000 ก็มีค่าน้ำค่าไฟขึ้นเป็นเดือนละเป็นแสนซึ่งไม่เคยตั้งงบไว้ประกอบกับอาคารสถานที่ไม่เพียงพอพี่น้องประชาชนมาอยู่อย่างแออัดจะมีอาคารชำรุดไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารเองหรืออุปกรณ์อื่นๆนะฮะเวลาที่หน่วยราชการจะดูแลนะฮะอย่างปภ.หรือปภ.จังหวัดได้เพราะว่าเขาดูแลแค่ทุกสุขของพี่น้องที่ไปพักพิงวันนี้โรงเรียนซึ่งชำรุดถึงขั้นสองโรงเรียนแต่ไม่ได้มีโรงเรียนกระแชงวิทยาอำเภอกระทะลักจังหวัดศรีเกษกับโรงเรียนภูมิสรณวิทยาโรงเรียนกระแชงวิทยาเนี่ยอาคารพังหนึ่งหลังวิศวกรจากสปทไปดูแล้วบอกให้งดใช้ให้รื้อถอนของบมาก่อสร้างใหม่ยังไม่ได้หกหลังชำรุดมากประเมินค่าเสียหายประมาณ6ล้านกว่าวันนี้ยังไม่ได้สักบาทเพราะต้องหาแก้ปัญหาไปแบบด้วยตัวเองนะฮะเวลาผมน้อยผมเอาเป็นว่านี่โรงเรียนเหล่านี้เป็นปัญหาไม่ได้มีแค่นี้นะฮะก็อยากจะให้ทางสปทได้ดูแลแปลกที่สุดให้ว่าโรงเรียนซึ่งเกิดชำรุดพังจากภาวะสงครามเนี่ยปีประมาณ70เนี่ยสร้างอาคารกลับไปให้กับโรงเรียนอื่นซึ่งผมว่าน่าจะลำส่วนโรงเรียนอื่นๆนะฮะผมเหลือเวลาอีกนาทีเดียวเนี่ยผมอยากจะเรียนข้อมูลอันหนึ่งก็คือว่าวันนี้โรงเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนประถมศึกษาเรียนหลังเดียวอาคารเรียนหมดอายุนี่มี2หมดอายุนะฮะหมดอายุที่1ก็คือหมดอายุตามปีเหลือ0บาทนั่นคือหมดอายุสร้างมาแล้ว25ปีกับหมดอายุที่2คือหมดจริงๆฮะคือมันพังลงมาแล้วก็ไม่มีอาคารอื่นมีอาคารหลังเดียวมีอีกหลายแห่งมากเอาอยากจะให้สปทสำรวจกันแล้วกันครับว่ามีกี่หลังที่ผมทราบมาคร่าวๆก็คือประมาณ 9,000 หลังเห็นนะฮะรื้อถอนอาคารไม่มีอาคารเรียนอย่างเช่นผมไปพิจิตรมาเมื่อวันที่2 3 4ที่ผ่านมาที่โรงเรียนบ้านตะลุหินอำเภอสากเหล็กจังหวัดพิจิตรอาคารมีหลังเดียวใช้มาแล้ว51ปีมันพัง

0: สปทแก้เพิ่งได้งบลงไปก็ยังดีนะฮะที่มีอาคารน็อกดาวน์ให้จะต้องมาดูกันแล้วครับว่าวันนี้โรงเรียนที่ยังจะต้องอยู่ต่อไปคือไม่อยู่ในข่ายถูกยุบเนี่ยมีกี่โรงเรียนที่สมควรได้รับการดูแลขอให้เป็นวาระแห่งชาติ
1: เอกชัยเรืองรัตน์ครับ
2: กราบเรียนดร.เอกชัยเรืองรัตน์สมาชิกวุฒิสภากลุ่ม20จากอำเภอบางค้าจังหวัดฉะเชิงเทราท่านประธานครับขออนุญาตขอ PowerPoint นิดนึงครับท่านประธานครับผมขออนุญาตว่างบประมาณครั้งนี้เนี่ยเป็นงบประคองนะครับงบประคองระบบเท่านั้นเองนะครับเพราะว่าเราใช้งบประมาณ 3.78 ล้านล้านในขณะที่เราจะเก็บได้ประมาณ3ล้านล้านและเราก็กู้เงินเนี่ยนะครับประมาณ 780,000 ล้านนะครับในขณะที่เราเองก็มีงบลงทุนกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะบอกได้ว่างบลงทุนทั้งหมดก็เป็นงบที่มาจากการกู้เงินทั้งสิ้นมันมีประเด็นหนึ่งที่ผมอยากจะมี2หัวข้อนะครับที่ผมอยากขอนำเสนอนะครับในการเพิ่มงบประมาณของประเทศอันสำคัญนะครับท่านประธานอันที่หนึ่งก็คืออยากให้ทางกรมสรรพากรเนี่ยตั้งหน่วยงานเก็บภาษีบุคคลต่างด้าวโดยเฉพาะท่านประธานครับผมจากการศึกษาเนี่ยผมพบว่ามีบุคคลต่างด้าวนะครับที่เข้าประเทศนะครับไม่ทำงานแล้วก็ได้รับเงินเดือนจากบริษัทถ้าได้รับเงินเดือนแต่ที่อย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับที่ผมเจอเนี่ยมาซื้อคอนโดครับท่านประธาน20ห้องนะครับเหมาชั้นกันเลยท่านปล่อยเช่าคอนโดเนี่ยผมไม่เคยเห็นบุคคลต่างด้าวเสียภาษีก่อนท่านหนึ่งท่านก็ไม่มั่นใจว่าบุคคลต่างด้าวที่มาพักอาศัยเป็นวีซ่าหลายอย่างแต่ไม่ได้ทำงานเนี่ยนะครับจริงๆเราก็อยากให้คนต่างด้าวเนี่ยมาเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขกับคนไทยบ้างนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากให้นำเงินตัวนี้ช่วยการกู้เงินนะครับอีกเรื่องนึงเนี่ยก็ผมมีไอเดียเกี่ยวกับเรื่อง Simplify Tax เพื่อแก้ปัญหานะครับ SME ที่ขายของขายลูกชิ้นนะครับหลายคนก็มีความรู้สึกทุกวันนี้นะครับตัวเลขต่างๆ transaction ก็ส่งสัมภาระหมดนะครับเขาก็ขายของไปร้อนๆหนาวๆไปกลัวโดนจับนะครับจริงๆเรามีควรมีระบบภาษีที่เรียกว่า Simplify Tax นะครับท่านประธานก็อันนี้ก็ขอนำเสนออันหนึ่งนะครับถัดไปนะครับเรื่องเกี่ยวกับ SME นะครับเราเนี่ยมีการตั้งงบประมาณขาดดุลซึ่งว่าเราควรจะใช้เงินงบประมาณเราเนี่ยในการอัดฉีดนะครับเพื่อให้SME เนี่ยขยายตัวนะครับคือสินเชื่อเนี่ยหดตัว SME เกิด NPL ขึ้นถึงครับแล้วก็สถาบันการเงินปัจจุบันก็ไม่ปล่อย SME แล้วก็ SME ที่ผ่านมาก็ปิดตัวไปกว่า 30,000 รายนะครับวันนี้เนี่ย SME นะครับท่านประธานไม่ได้แค่ขาดเงินทุนนะขาดตลาดขาดอำนาจต่อรองขาดการแข่งขันกับสินค้าราคาต่ำนะครับที่มาจากต่างประเทศแล้วก็มีปัญหาแพลตฟอร์มที่มาจากต่างประเทศเนี่ยกำหนดค่าธรรมเนียมตามอำเภอใจนะครับก็อยากให้เราเนี่ยต้องอาศัยเงินงบประมาณในการสร้างตลาดดีนะครับก็ตลาดของรัฐนะครับก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ SME เนี่ยตอนนี้ผมว่าเราต้องสร้างตลาดนะครับโดยมีตลาดของรัฐเนี่ยเป็นสำคัญนะครับแล้วก็ตลาดดิจิตอลตลาดส่งออกอันนี้คือสิ่งที่ทางรัฐเราต้องส่งเสริมนี่เรื่องเกี่ยวกับการลงทุนของ FDI ที่มาลงทุนอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่หลายครั้งเราวัดแต่ว่าอันนี้ผมว่าเป็น KPI เดิมที่ผิดมากๆนะครับเราควรต้องวัดว่าเวลาต่างชาติมาลงทุนแล้วเนี่ยใช้วัตถุดิบหรือชิ้นส่วนในประเทศไทยเท่าไหร่ย่อยเท่าไหร่

0: ได้จ้างงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเท่าไหร่จริงๆผลตอบแทนทางการคลังเท่าไหร่โปร่งใสแค่ไหนนะครับเป้าหมายของการลงทุนของต่างชาติที่เราต้องการเนี่ยก็คือสร้างยอดซื้อภายในประเทศเพิ่มทักษะที่ลักขยายฐานภาษีนะครับหลายบริษัทที่ผมไปศึกษาเนี่ยนะครับได้ BOI มา20ปีนะครับไม่เคยเสียภาษีเลยแม้แต่บาทเดียวนะครับสำร้ายการจ้างคนครับแล้วก็ทำให้ SME ไทยเราหลายบริษัทเนี่ยล้มหายตายจากนะครับแล้วก็ผมขออนุญาตกล่าวถึงวัตถุประสงค์เดิมของการถือหุ้น 51-40 ขอบคุณรัฐบาลมากๆนะครับที่ช่วงนี้มีการปราบปรามนอมินีอย่างแท้จริงหยิบประเด็นนึงที่รัฐบาลเรายังไม่ได้ค่อยได้พูดคือการถือหุ้น 51-49 วัตถุประสงค์เดิมที่แท้จริงก็คือการร่วมทุกต่างชาติเนี่ยมาร่วมทุนกับคนไทยสอนคนไทยให้เติบโตสอนคนไทยให้เก่งนะครับถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้และซึ่งตรงนี้ขาดไปมีแต่การพูดว่าอันนี้ให้ต่างชาติทำหรือไม่ให้ต่างชาติทำสิ่งนี้ขาดไปครับท่านประธานผมยกตัวอย่างสั้นๆอันหนึ่งเทคโนโลยีฮิมานอยด์แพร่หลายและอนาคตก็จะนำเข้าเยอะแทนที่เราจะให้10คุณตั้งโรงงาน 100% ถือหุ้น 100% ถือที่ดินกำไรเอากลับบ้านได้ 100% กลับมามองว่าแต่คุณต้องลงทุนร่วมกับคนไทยสอนคนไทยสร้างโรงงานสอนคนไทยสร้างหุ่นยนต์อันนี้คือสิ่งที่เราต้องการมากกว่านะครับสุดท้ายนี้นะครับว่ามีคนไทยนะครับที่ป่วยเป็นโรค กล้ามเนื้ออ่อนแรงหลายคนจะต้องเสียชีวิตนะครับถึงกว่า5คนต่อเดือนนะครับเพราะขาดงบประมาณนะครับผมได้ยินมาอีกครับว่างบประมาณทางสาธารณสุขเราต้องเอาไปดูแลทางด้านมนุษยธรรมกับต่างด้าวนะครับซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับไม่ใช่ไม่เห็นด้วยทั้งการศึกษาและแต่งบประมาณเราอันนึงผมคิดว่าเราควรจะปรับก็คือเราควรจะตั้งกองทุน3สัญชาติแยก3สัญชาติเลยครับกองทุนของลาวของเราถ้ามีของกัมพูชาก็มีของกัมพูชานะครับโดยครั้งแรกรัฐบาลให้กองทุนกู้ก่อนนะครับแล้วคนที่มาทำงานในสัญชาติอย่างพม่านะครับมาทำงานเสร็จเผอิญคนในชนชาติเดียวกันของเขาเข้ามารักษาฟรีรักษาแล้วไม่มีเงินจะเอาเงินกองทุนนี้จ่ายให้ในปีถัดๆไปเมื่อเขาจ่ายเงินเดือนเมื่อเขาได้รับเงินเดือนจ่ายภาษีนะครับ เสียประกันสังคมเสร็จก็ต้องจ่ายเงินกองทุนนี้ของชนชาติเขาคืนให้กับกองทุนนะครับก็คนไทยเราก็เปรียบเสมือนคนกลางที่ดูแลรักษาต่างๆให้ไม่ใช่เอาเงินภาษีเรื่องหลักที่จะช่วยนะครับสุดท้ายนะครับก็อยากให้งบประมาณของประเทศเนี่ยผลักดันให้เกิดให้ SME นะครับท่านประธานให้ SME ไทยเกิดผลผลิตที่และก็เราสร้างเทคโนโลยีของเราเองนะครับแล้วก็สร้างแพลตฟอร์มให้คนไทยได้ค้าขายไม่ถูกต่างชาติเอาเปรียบขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: ท่านชูชีพเอื้อการครับ
2: กราบเรียนท่านประธานสไลด์ขึ้นไหมกราบเรียนท่านประธานเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาครับวันนี้ผมขอไปร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์งบประมาณถึง 20,000 ล้านบาทนะครับลดลงประมาณ 7% นะครับคำถามสำคัญไม่ใช่เพียงว่างบประมาณกระทรวงเกษตรได้มากหรือน้อยนะครับคำถามควรจะถามให้ลึกไปกว่าเดิมนะครับว่าการจัดสรรงบประมาณลักษณะเดิมสามารถเปลี่ยนโครงสร้างภาคการเกษตรได้จริงหรือไม่นะครับที่จะทำให้เกษตรกรหลุดพ้นกับดักของความยากจนเป็นหนี้เป็นสินนะครับและทำให้เกษตรกรนะครับมีรายได้กำไรเรามีกระทรวงเกษตรใช้งบปีงจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกปีโดยเฉลี่ยนะฮะมีครัวเรือนเกษตรกรราว7ล้านคนไอ้7ล้านครอบครัว28ล้านคนนะครับแต่กับสามารถส่งหนี้สินได้เพียง 10% ตัวเลข

กับธกส.ที่เหลือคือต้องผ่อนดอกเบี้ยปัญหาของเกษตรนะครับตะกอนไทยไม่ใช่รัฐไม่มีงบครับท่านประธานนะครับแต่คือใช้งบจำนวนมากพยุงระบบเดิมบริหารจัดการงบแบบเดิมนะครับคือจัดสรรงบตามภารกิจของหน่วยงานมากกว่าลงทุนเพื่อเปลี่ยนแปลงระบบนะครับเพื่อแก้ปัญหาให้เกษตรกรครับปัญหาเกษตรกรไม่ได้อยู่เฉพาะตอนปลูกหรือตอนเก็บเกี่ยวเท่านั้นนะฮะเกิดขึ้นตลอดห่วงโซ่ครับทั้งต้นน้ำกลางน้ำและปลายน้ำนะครับต้นน้ำเกิดอะไรขึ้นครับต้นทุนการผลิตสูงอย่างข้าวผมยกตัวอย่างบ้านเรา700กิโลกรัมต่อไร่เวียดนาม 1,200 เอาอะไรไปสู้ครับคุณภาพไม่สม่ำเสมอไม่ตรงความต้องการของตลาดผลผลิตก่อนแล้วค่อยหาตลาดอันนี้คือปัญหามาดูกลางน้ำครับกลางน้ำเกษตรกรที่จะไปสร้างมูลค่าเพิ่มห่างไกลกับเกษตรกรบ้านเราหรือเกินนะครับขาดกระบวนการรวบรวมผลผลิตหรือรับซื้ออำนาจต่อรองต่ำลงกดราคาท่านแปรรูปนะครับขาดการสร้างมูลค่าเพิ่มผลที่ตามมาคืออะไรฮะท่านประธานเกษตรกรจำนวนมากต้องนะครับผลมูลค่าเพิ่มไปเกิดกับใครครับพ่อค้าคนกลางเกิดหลังจากพ่อค้าคนกลางซื้อไปละแปรรูปและทำตลาดปลายน้ำแล้วครับท่านประธานผลิตก่อนหาตลาดทีหลังแน่นอนครับผลที่ตามมาราคาไม่แน่นอนครับต้องพึ่งคนกลางนะครับตกเป็นผู้ถ้าปลูกก่อนแล้วค่อยหาตลาดนะครับเกษตรกรจะรับความเสี่ยงทั้งเป็นคนแรกและเป็นคนสุดท้ายของห่วงโซ่นะครับถัดไปครับท่านประธานมาดูงบกรมชลประทานเนี่ยได้งบ 0.5% ของกระทรวงเกษตรและได้งบแบบนี้มาทุกปีนะครับผมไม่ได้บอกให้ลดความสำคัญของกรมชลความสำเร็จของงบการบริหารจัดการน้ำไม่ควรจบที่การสร้างคลองสร้างฝายนะครับและต้องถามว่าน้ำที่สร้างเนี่ยไปถึงแปลงของเกษตรกรมากน้อยแค่ไหนนะครับการใช้งบมีประสิทธิ์กับความต้องการของพืชแต่ละชนิดเหมาะสมมากน้อยแค่การสูญเสียน้ำได้หรือไม่สร้างระบบที่ยั่งยืนเช่นผ่านท่อจะได้ไม่ต้องเสียงบขุดลอกคูคลองฝายบ่อยๆต้นทุนต่อไร่ใช้งบลดลงได้หรือไม่นะครับการบริหารจัดการการผลิตพืชแต่ละชนิดตามความต้องการของตลาดนะครับในส่วนของปัญหาที่สำคัญครับท่านประธานมีปัญหาเชื่อมกันทั้งห่วงโซ่ในภาคการเกษตรนะครับแต่งบประมาณยังแยกตามกรมตามหน่วยดูแลเรื่องน้ำกรมหนึ่งดูแลเรื่องส่งเสริมการผลิตอีกหน่วยงานหนึ่งดูสหกรณ์บ้างดูการแปรรูปแต่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดนะครับไม่มีเจ้าภาพรับผิดชอบแต่นะครับแต่ละหน่วยงาน KPI ของตัวเองอาจจะสำเร็จเบิกจ่ายงบกิจของกระทรวงที่นะครับการบริหารจัดการแบบแยกส่วนแยกงบประมาณเกษตรกรนะครับผลิตก่อนหาตลาดภายหลังต้นทุนยังสูงอยู่ยังขายวัตถุดิบนะครับแทนที่จะขายผลผลิตแปรรูปที่สร้างมูลค่าเพิ่มอำนาจต่อรองนะครับต่ำถูกกดราคามูลค่าดังนั้นเนี่ย KPI ของกรมของหน่วยงานอาจจะสำเร็จนะครับแต่ไม่ได้แปลผลลัพธ์ว่าผลสำเร็จนั้นจะเกิดกับเกษตรกรโดยตรงไปถึงเกษตรกรจริงๆนะครับท่านประธานครับถึงเวลาต้องปลดแอกให้กับเกษตรกรของประเทศไทยเสียทีครับที่อยากจะ

0: โมเดลเขตอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าเพิ่มกลางควรจะกลับสู่เกษตรกรจากการแปรรูปและสร้างผลผลิตมีมูลค่ามากขึ้นและเกษตรกรได้รับมูลค่านั้นด้วยนะครับในส่วนแบ่งที่เป็นธรรมนะครับท่านประธานครับข้อเสนอนะครับควรส่งเสริมให้มีเขตอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าเพิ่มครบวงจรเกษตรนะครับที่ผ่านมาเราติดกระดุมผิดเม็ดตลอดเราไปให้ BOI ส่งเสริมให้กับอุตสาหกรรมต่างชาติสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตัวเองและส่งผลประโยชน์กับประเทศตัวเองแต่บ้านเราสินค้าเกษตรนะครับไม่เคยถูกแปรรูปและสร้างมูลค่าเพิ่มถึงเวลาที่จะปลดแอกในส่วนนี้คือสร้างมูลค่าเพิ่มไม่ใช่เป็นการเพิ่มงบประมาณครับถ้าทำสร้างการเกษตรมูลค่าเพิ่มนะครับเปลี่ยนวิธีใช้งบประมาณแค่นั้นเองครับนำงบของหลายหน่วยงานมาบูรณาการภายใต้ระบบเดียวกันผ่านการจัดตั้งเขตนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรอย่างที่ผมกล่าวเรียนเริ่มตั้งแต่หาความต้องการทางด้านการตลาดนะครับใช้ตลาดนำการผลิตเลือกพื้นที่ยุทธศาสตร์ตาม R&D ลูกค้าต้องการและได้ผลผลิตดีที่สุดสร้างเขตนิคมอุตสาหกรรมเกษตรที่ว่าคำถามสังคมอาจจะถามว่าผมที่ผมอภิปรายเนี่ยทำหน้าที่อะไรขออนุญาตต่อเวลานิดเดียวครับท่านประธานต้นน้ำนะฮะจะต้องทำหน้าที่เข้ามาส่งเสริมเกษตรกรให้เก่ง3อย่างพอครับ1เนี่ยลดต้นทุนการผลิตคุณภาพเป็นไปตามความต้องการของตลาดนะฮะและส่วนกลางน้ำเอามืออาชีพเข้ามาทำในเขตนิคมนี้ด้วยการรวบรวมรับซื้อผลผลิตเพิ่มอำนาจต่อรองลดการเอาเปรียบทำ R&D และที่สำคัญคือแปรในส่วนของแปรรูปในเขตนิคมนี้เอา SME ไทยมาส่งเสริมเพราะว่าถ้า SME ไทยเราเกิดขึ้นและยั่งยืนเงินเม็ดเงิน GDP ก็จะอยู่ในประเทศปลายน้ำทำอะไรครับถ้าเกิดเขตนิคมอุตสาหกรรมการเกษตรการขายการจัดจำหน่ายเพื่อลดการพึ่งพาคนกลางครับท่านประธานทั้งหมดข้อมูลเดียวตัวชี้วัดร่วมนะเมื่อได้มูลค่าเพิ่มหลังหักค่าบริหารจัดการควรตามสัดส่วนมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปแทนที่จะตกอยู่กับพ่อค้าคนกลางนั่นหมายถึงว่าเมื่อมีการแปรรูปหักค่าบริหารจัดการค่าการผลิตค่าการตลาดแล้วเศษว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือนะครับส่วนมูลค่าเพิ่มเดิมทีตกอยู่สู่เกษตรกรนะถ้าเราทำได้เช่นนี้สุดท้ายทำให้เกษตรกรหลุดพ้นหนี้สินความยากจนจากการที่ต้นทุนลดเพิ่มอำนาจต่อรองเพิ่มมูลค่าเพิ่มกลับคืนสู่เกษตรกรสุดท้ายครับท่านประธานที่อยากจะนะ4ประการโดยสรุปครับท่านประธาน1ต้องใช้ว่าผู้ซื้ออยู่ที่ไหนปริมาณราคาเท่าไหร่คุณภาพและมาตรฐานก่อนที่จะไปส่งเสริมเกษตรกรผลิตห่วงโซ่ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำต้องอยู่ในเชนเดียวกันนะครับมีเจ้าภาพเดียวรับผิดชอบทั้งผลลัพธ์ตั้งแต่หาตลาดจนกระทั่งไปย้อนกลับไปถึงต้นน้ำคือส่งเสริมการเพาะปลูกเพื่อลดต้นทุนนะผ่านการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าเพิ่มครบวงจรนะครับท่านประธานแน่นอนครับต้นทุนผลิตต่อหน่วยลดลงผลผลิตเพิ่มขึ้นคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานที่สำคัญมูลค่าจากการแปรรูปนะครับต้องเอามือกลางน้ำเนี่ยเพิ่มขึ้นรายได้สุทธิก็จะเพิ่มขึ้นอำนาจต่อรองเราก็จะเพิ่มขึ้นส่วนแบ่งมูลค่าเพิ่มก็จะถึงมือเกษตรกรนะครับถึงเวลาที่เราจะต้องเปลี่ยนงบที่ส่งเสริมให้ปลูกก่อนแล้วค่อยหาตลาดภายหลังนะครับเป็น
1: ขออภัยครับสรุปได้นะครับเกินมา2นาทีกว่าแล้วครับ
0: ครับก็ในส่วนนี้มันนั้นงบสร้างระบบให้เกษตรกรขายได้มีมูลค่าเพิ่มรายได้เพิ่มเนี่ยผ่านการจัดตั้งเขตอุตสาหกรรมการเกษตรมูลค่าเพิ่มก็ฝากจะรัฐบาลไว้เพื่อดำแก่ประเทศนี้แก่เกษตรกรกราบขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับท่านสพันธ์รุ่งโรจน์พนิชครับ
2: ครับกับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับผมสหพันธ์รุ่งโรจน์ชนะพนิชสมาชิกวุฒิสภาขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในมิติของ

การสร้างการไทยโดยเฉพาะ SME ครับประเทศไทยครับไม่ได้ขาดคนเก่งนะครับประเทศไทยไม่ได้ขาดผู้ประกอบการและประเทศไทยก็ไม่ได้ขาดสินค้าและบริการที่ดีนะครับแต่สิ่งที่เราขาดก็คือโอกาสทางการตลาดวันนี้คนไทยจำนวนมากนะครับมีสินค้ามีฝีมือผลิตสินค้าออกมาขายที่ไหนขายให้ใครและจะเข้านี่คือคำถามที่ผมอยากฝากให้รัฐบาลตอบผ่านงบประมาณต้องเปลี่ยนจากงบของรัฐเป็นเครื่องมือการสร้างตลาดให้กับประชาชน1570มีวงเงินถึง 3.788 ล้านล้านบาทผมจึงฝากถามรัฐบาลว่าอย่ามองว่า SME เป็นเพียงผู้ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือแต่ต้องมองว่าเศรษฐกิจไทยนะครับเพราะถ้า SME ไม่แข็งแรงประชาชนไม่มีภาษีเพิ่มขึ้นก็ไม่ได้รับจากตรงนี้เศรษฐกิจประเทศจะหมุนต่อไปได้อย่างไรดังนั้นงบประมาณที่ดีเสร็จนะครับแต่ต้องถามต่อไปว่าเงิน1บาทที่รัฐบาลใช้ไปสามารถให้เกิดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจได้อีกกี่บาทนี่คือวิธีคิดแบบธุรกิจนะครับที่ผมอยากเห็นอยู่ในระบบงบประมาณของประเทศตลาดที่ใหญ่ที่สุดตลาดหนึ่งของประเทศก็คือตลาดภาครัฐให้รัฐบาลมองเรื่องนี้ที่สำคัญมากๆนะครับรัฐบาลเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ของประเทศครับทุกปีรัฐบาลจะจัดซื้อสินค้าและบริการต่างๆนะครับตั้งแต่อาหารเครื่องแบบวัสดุก่อสร้างอุปกรณ์สำนักงานซอฟต์แวร์เทคโนโลยีสินค้าทางการเกษตรสินค้าโอท็อปสินค้าสร้างทุกชนิดคำถามของผมก็คือในเมื่อเงินจากประชาชนแล้วทำไมประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการรายเล็กครับเข้าถึงตลาดภาครัฐได้ยากมากผมไม่ได้ถามว่าการจะซื้อจัดจ้างต้องเอื้อให้กับ SME นะครับจนทำให้เสียประโยชน์ของประเทศแต่เราจะมองว่าเราจะสร้างการแข่งขันที่แท้จริงกับ SME ของเรากฎหมายครับต้องแข่งขันยังมีอุปสรรคมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะมาตราที่8วงเล็บ2ระบุถึงการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมและปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายอย่างเท่าเทียมครับแต่คำถามของผมก็คือการแข่งขันนะครับผู้ประกอบการบริการที่ดีนะครับแต่ไม่มีฝ่ายที่ครบเหมือนบริษัทใหญ่ๆไม่ว่าจะฝ่ายกฎหมายไม่มีฝ่ายจัดซื้อไม่มีคนเขียน TOR ไม่มีประสบการณ์ในการประมูลภาครัฐจะทำให้ผู้ประกอบการรายใหญ่นั้นหากเราใช้คำว่าการแข่งขันที่เป็นธรรมและเท่าเทียมบางครั้งความเท่าเทียมในกติกาที่เท่าเทียมกันในความเป็นจริงนะครับในตลาดปัจจุบันนะครับเราหนีไม่พ้นว่ามีตลาดผูกขาดนะครับตลาดผูกขาดเกิดวงจรที่เกิดความเสียหายให้กับภาคการจัดซื้อจัดจ้างโดยตรงบางครั้งเราอาจจะมีการจัดซื้อจะทำอย่างไรครับให้ระบบที่ดีต้องถูกออกแบบให้แม้ไม่มีใครคิดจะทุจริตก็ทุจริตได้ยากแม้ไม่มีใครตั้งใจจะผูกขาดของการออกแบบระบบภาครัฐใหม่นะครับรัฐธรรมนูญมาตรา75กำหนดหลักสำคัญในการจัดซื้อจัดจ้างระบบเศรษฐกิจให้ประชาชนได้รับตัวอย่างทั่วถึงครับเป็นธรรมยั่งยืนรวมถึงการขจัดการผูกขาดทางเศรษฐกิจที่ไม่เป็นธรรมและพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประชาชนของประเทศอีกด้านหนึ่งนะครับที่เรามองนะครับผมมองว่าสร้างเศรษฐกิจจากไทยไม่ควรพัฒนาเศรษฐกิจแบบกรุงเทพเป็นศูนย์กลางแล้วให้จังหวัดอื่นรอรับโอกาสนะครับผมอยากเห็นรัฐบาลเปลี่ยนวิธีคิดเป็นประเทศไทยมี77เครื่องยนต์เศรษฐกิจหาว่าจุดแข็งของเราคืออะไรการค้าครับการค้าชายแดนเกษตรและอาหารสมุนไพรอุตสาหกรรมโลจิสติกและเขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดทุกจังหวัดครับต้องค้นหาจุดแข็งของตัวเองไม่จำเป็นต้องให้ทุกจังหวัดทำเหมือนกันนะครับแต่ต้องให้ทุกจังหวัดนั้นตัวเองมีอยู่ของดีประจำจังหวัดจังหวัดท่านประธานครับผมอยากให้รัฐบาลเปลี่ยนคำว่าส่งเสริมสินค้าโอท็อปไปเป็นสร้างอุตสาหกรรมจากอัตลักษณ์ชุมชนและท้องถิ่นของจังหวัดถ้าอย่าหยุดที่ขายผลไม้สดนะครับต้องไปถึงแปรรูปบรรจุภัณฑ์แบรนด์มาตรฐานโลจิสติกอีคอมเมิร์ซและส่งออก

0: ถึงโรงแรมร้านอาหารของฝากกิจกรรมการเดินทางและดิจิทัลแพลตฟอร์มครับนี่คือการใช้งบประมาณเพื่อสร้าง value chain นะครับไม่ใช่การใช้งบประมาณเป็นครั้งไปแล้วจบโครงการไปสิ่งหนึ่งครับที่ผมคิดขึ้นมาแล้วก็อยากจะฝากถามทางรัฐบาลว่าเป็นแนวคิดนะครับจากการเปลี่ยน PPP ไปสู่ SM จังหวัดครับปลดล็อกข้อจำกัดในอดีตครับที่มีแนวคิดที่ว่าจากเมกะโปรเจกต์สู่ฐานรากในอดีตแนวคิด PPP พับไว้เพียงโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เท่านั้นเช่นรถไฟฟ้าสนามบินทางด่วนซึ่งกระจุกตัวอยู่เฉพาะทุนใหญ่ประเทศก็คือหากรัฐร่วมกันลงทุนกับเอกชนรายใหญ่สร้างรถไฟฟ้าได้ทำไมรัฐจะร่วมลงทุนกับ SME เพื่อสร้างนวัตกรรมและเศรษฐกิจฐานรากไม่ได้หัวใจสำคัญของ SMP ก็คือ State Micro Mediumpartnership ครับเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากผู้แจกเงินอุดหนุนเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ร่วมกับ SME ในแต่ละจังหวัดนะครับกลไกขับเคลื่อน SMP ในแต่ละระดับจังหวัดรัฐหนุนทรัพยากรครับรัฐสนับสนุนงบประมาณพัฒนาเทคโนโลยีและเครื่องมือทางภาษีกฎหมายครับ SME ดำเนินการในพื้นที่ด้วยความชำนาญความคล่องตัวและความเข้าใจตลาดและลงมือทำดึงศักยภาพประจำจังหวัดเช่นเกษตรนวัตกรรมครับท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมพลังชุมชนมาสร้างมูลค่าเพิ่มกันครับสรุปเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ SMP ไม่ใช่เพียงแค่การแจกงบประมาณเพื่อพยุง SME นะครับแต่การเป็นใช้งบประมาณใหม่ครับเป็น New Engine ครับในทั้ง77จังหวัดเพื่อส่งพลังนะครับกลับมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศโดยตรงฝากแนวคิดนี้นะครับ SMP กับรัฐบาลศึกษาความเป็นไปได้ด้วยนะครับบานว่าเราต้องโฟกัสที่ SME เพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศจริงๆที่จะร่วมขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกันฝากรัฐบาลว่ารัฐบาลไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ทำธุรกิจแทนประชาชนนะครับชนมีโอกาสทำธุรกิจอย่างเป็นธรรมจากรัฐบาลที่ใช้เงินเก่งที่สุดนะครับแต่เกิดจากรัฐบาลทำให้ประชาชนใช้ความสามารถของตัวเองสร้างรายได้ได้มากที่สุดขอให้การใช้งบประมาณปี2570ไปสร้างโอกาสมากกว่าสร้างเพียงโครงการสร้างตลาดมากกว่าการสร้างกิจกรรมประชาชนมีงานทำเศรษฐกิจไทยก็แข็งแรงและนั่นก็คือประเทศไทยที่ผมเชื่อว่าเราทุกคนอยากเห็นอยากให้เป็นไปแล้วก็อยากให้เจริญและทั่วถึงSME และระบบเศรษฐกิจของไทยภาคประชาชนฝากเรื่องนี้มาขอบคุณครับ
1: ท่านปิยพัฒน์สุภาวันครับ
2: กับเรียนท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับกระผมนายปิยพัฒน์สุภาวันสมาชิกวุฒิสภาท่านประธานครับในฐานะอนุกรรมธิการด้านการคลังกระผมมีข้อสังเกตร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในประเด็นวินัยการเงินการคลังของรัฐอาจเกิดขึ้นในอนาคตครับท่านประธานซึ่งเห็นว่าควรได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบเพิ่มเติมประเด็นแรกครับท่านประธานภาระหนี้คงค้างจากการดำเนินโครงการหรือภาระหนี้กึ่งการคลังโดยอาศัยอำนาจแห่งพ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐพุทธศักราช2561มาตรา28ครับเมื่อรัฐบาลต้องการทำโครงการประชานิยมพืชผลการเกษตรการเยียวยาผู้ประสบภัยแต่มีเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีไม่เพียงพอหากจะใช้การกู้เพิ่มก็จะส่งผลทำให้หนี้สาธารณะของประเทศทะลุเพดานได้ดังนั้นรัฐบาลหมายให้สถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐสำรองจ่ายเงินเพื่อดำเนินนโยบายของรัฐบาลไปก่อนและการใช้ช่องทางนี้จำกฎหมายเพียงบันทึกไว้ว่ารายการลูกหนี้รอการชดเชยจากรัฐบาลทั้งนี้หากนำภาระหนี้กึ่งการคลังดังกล่าวคำนวณรวมด้วยจะพบว่าหนี้สาธารณะของประเทศขณะนี้พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ

12.57 ซึ่งเกินเพดานหนี้ที่กำหนดไว้ในร้อยละ70ตั้งแต่ปี2569ในปีนี้เป็นต้นไปรัฐบาลได้มีภาระหนี้ตามมาตรา28ค้างจ่ายสถาบันการเงินของรัฐณวันที่สูงถึง 1.13 ล้านล้านบาทหรือร้อยละ30ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายทั้งปีซึ่งใกล้ชนเพดานที่คณะกรรมการนโยบายการเงินการคลังได้กำหนดกรอบอัตราคงค้างเอาไว้ที่ไม่ควรเกินร้อยละ32ร้อยละ35ครับท่านประธานซึ่งในจำนวนนี้ธนาคารธ.ก.ส.ครับจำนวนเงินประมาณ 960,000 กว่าล้านบาท4แห่งรวมกันประมาณ 160,000 กว่าล้านบาทครับดังนั้นภาระหนี้กึ่งการคลังดังกล่าวที่ซ่อนไว้เช่นนี้ไม่ได้สะท้อนอยู่ในตัวเลขหนี้สาธารณะของประเทศโดยตรงแต่ยังได้ส่งผลต่อสภาพคล่องของสถาบันการเงินของรัฐแก่พี่น้องกลุ่มเกษตรกรพี่น้องประชาชนผู้มีรายได้ดังนั้นผมจึงขอเสนอให้รัฐบาลกึ่งการคลังตามมาตรา28อย่างครบถ้วนครับตลอดจนมีการกำหนดแผนการชดเชยและการชำระคืนที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้ภาระจากการดำเนินนโยบายในปัจจุบันภารกิจของสถาบันการเงินของรัฐในอนาคตครับประเด็นที่2ครับรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินของคลังจำนวน 71,000 กว่าล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 1.9 มีข้อสังเกตว่าเนื่องจากไม่ใช่เม็ดเงินใหม่ที่รัฐบาลเศรษฐกิจใหม่ในปีงบประมาณ2570แต่เป็นการตั้งงบประมาณเพื่อชดเชยเงินคงคลังที่รัฐบาลได้นำไปใช้จ่ายแล้วในปีที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามแม้ตัวเลขดังกล่าวจะปรากฏเป็นรายจ่ายในงบประมาณแต่ไม่ได้หมายถึงการจ่ายเงินสดออกไปจากงบประมาณในปีนี้และไม่ได้ทำให้มีเม็ดเงินใหม่เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นในจำนวนเดียวกันรายจ่ายอื่นอาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับขนาดของงบประมาณที่สามารถนำไปกระตุ้นเศรษฐกิจได้จริงดังนั้นกระผมจึงขอเสนอให้รัฐบาลเปิดเผยและจำแนกโครงสร้างรายจ่ายที่ชัดเจนระหว่างรายจ่ายที่เป็นการชดเชยภาระเดิมกับรายจ่ายที่เป็นระบบเศรษฐกิจเพื่อให้รัฐสภาและพี่น้องประชาชนสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ของมาตรการถูกต้องกับท่านประธานประเด็นที่3ครับไทยช่วยไทยพลัสมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการโอนจ่ายเงินแผ่นดินโดยตรงให้แก่ร้านค้ารายย่อยซึ่งในโครงการนี้มีลักษณะแตกต่างจากการจ่ายเงินแผ่นดินตามกระบวนการปกติที่โดยทั่วไปจะจ่ายให้แก่ผู้ขายหรือคู่สัญญาที่ผ่านการอนุมัติตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายจึงการโอนจ่ายเงินแผ่นดินโดยตรงให้แก่ร้านค้ารายย่อยดังกล่าวรัฐบาลอาศัยบทบัญญัติแห่งกฎหมายหรือระเบียบใดมีหลักเกณฑ์หรือเงื่อนไขในการจ่ายเงินอย่างไรเนื่องจากร้านในฐานะคู่สัญญากับรัฐตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างปกติทั่วไปดังนั้นจึงขอให้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการตรวจสอบการใช้อำนาจตามกฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการดำเนินการโอนจ่ายเงินภายใต้โครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามโดยชอบด้วยกฎหมายอย่างแท้จริงครับท่านประธานประเด็นสุดท้ายครับสถานะทางการเงินและหนี้สะสมของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเห็นว่าการพิจารณากองทุนหมู่บ้านมานรายปีแต่ต้องพิจารณาเงินสดลูกหนี้หนี้เสียและสภาพคล่องที่แท้จริงด้วยแม้ให้กองทุนปีละ 6,000 ถึง 8,000 ล้านบาทแต่ในปีงบประมาณนี้เหลือเพียง160ล้านบาทเท่านั้นซึ่งแทบไม่เพียงพอสำหรับหมุนเวียนเพื่อสนับสนุนพี่น้องประชาชนจะอย่างไรก็ตามประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าเงินทุนที่ปรากฏใน

0: ชีอยู่จริงและเรียกคืนได้มากน้อยเพียงใดเนื่องจากโดยกระทรวงการคลังรวมถึงคุณภาพลูกหนี้และหนี้เสียซึ่งหากไม่สามารถเรียกคืนได้อาจกลายเป็นภาระหนี้ทางการคลังของรัฐบาลในอนาคตท่านประธานครับทั้ง4ประเด็นดังกล่าวพิจารณางบประมาณไม่เพียงควรพิจารณาว่ารัฐบาลจะใช้เงินไปเท่าไหร่ด้วยว่าภาระทางการคลังที่เกิดเท่าใดอยู่ที่ใดและใครจะเป็นผู้รับภาระในอนาคต กับผมจึงขอฝากข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังกล่าวไว้เพราะวินัยการเงินการคลังไม่ใช่เพียงกรอบหรือเงื่อนไขในการกำหนดนั้นแต่คือหลักประกันความมั่นคงของประชาบของรัฐบาลที่มีต่อประชาชนขอกราบขอบพระคุณมากครับท่านประธาน
1: ท่านประทุมวงศ์สวัสดิ์ครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพและก็เพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านดิฉันประทุมวงศ์สวัสดิ์สมาชิกสภาวุฒิสภาจากจังหวัดชลบุรีกลุ่มท่องเที่ยวผู้ประกอบการท่องเที่ยวนะคะก่อนอื่นดิฉันขอแสดงความยินดีกับรัฐบาลนะคะที่ปล่อยแล้วนะคะของผ่านสภาผู้แทนราษฎรนะคะทุกคนได้ทำหน้าที่ได้อย่างดีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณกรรมาธิการด้วยนะคะที่ใช้เวลา1เดือนสำหรับการที่พิจารณางบประมาณ2570นี้นะคะดิฉันไม่ได้คัดค้านนะคะโรงแรมและศูนย์ประชุมหลายแห่งมีหน่วยราชการเข้าไปจัดประชุมสัมมนาอบรมมากกันเป็นพิเศษบางแห่งบางห้องประชุมแทบเต็มนะคะท่านในฐานะที่ดิฉันอยู่ธุรกิจท่องแทมเนี่ยมีรายได้นะคะถามตรงๆค่ะว่าถ้าช่วงปลายปีงบประมาณต้องรอให้เดือนสิงหาหรือกันยาสัมมนาเสร็จแล้วเคยมีใครติดตามหรือไม่ว่าผู้เข้าอบรมนำความรู้ได้ประโยชน์อย่างไรหรือสุดท้ายเหลือเพียงรูปถ่ายรายชื่อผู้ร่วม

ค่ะท่านเงินเดือนค่าเช่าค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายสำนักงานจ่ายเกือบทั้งหมดแล้วแต่เงินเบิกจ่ายช้ามากท่านพูดง่ายๆก็คือเงินที่ใช้เลี้ยงระบบอะอย่างเร็วเลยค่ะท่านเดินเร็วมากแต่เงินที่สร้างอนาคตให้ประชาชนเนี่ยกลับเดินช้าดิฉันขอเจาะไปที่กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะคะท่านกระทรวงรายงานผลการใช้จ่าย 194.11 แต่เมื่อไปดูไส้ในเนี่ยนะไปดูยอดการเบิกจ่ายจริงมีอยู่เพียง 64.43% ส่วนต่างเกือบ30จุดคือประมาณ 4,470 บาทดิฉันไม่ได้บอกเงินไม่ได้บอกนะคะว่าเงินจำนวนนี้ได้หายไปแต่อยากให้กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยชี้แจงว่าเงินอยู่ในโครงการใดงานเสร็จเมื่อไหร่จะส่งมอบเมื่อใดและประชาชนจะได้รับประโยชน์เมื่อใดเพราะการเซ็นสัญญาหรือก่อนหนี้ผูกพันแล้วยังไม่ได้แปลว่างานเสร็จและยังไม่ได้แปลว่าประชาชนได้รับประโยชน์นะคะส่วนงบจัดเทศกาลโรดโชว์และจ้างอินฟลูเอนเซอร์ดิฉันเห็นว่าทำได้ค่ะแต่ต้องตอบให้ได้ว่าใช้เงินไปเท่าไหร่ให้นักท่องเที่ยวได้มากน้อยกี่คนเงินลงไปถึงผู้ประกอบการชุมชนเท่าไหร่และนักท่องเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ำหรือไม่นะคะการจัดงานใหญ่ถ่ายรูปสวยคนร่วมงานมากและจบกันที่ตรงวันปิดงานดิฉันขอจึงขอเสนอแนะรัฐบาลสั้นๆ3ข้อนะคะข้อแรกโครงการใดที่มาเร่งเบิกจ่ายเกิน 30% ในเดือนกันยาเนี่ยต้องชี้แจงเหตุผลและถูกตรวจสุ่มตรวจเป็นพิเศษและเพื่อให้มั่นใจว่ารีบจ่ายแต่ไม่ได้ลดคุณภาพนะคะข้อที่2งบสัมมนาอบรมและดูงานต้องรายงานว่าหลังจบโครงการแล้วเกิดผลประโยชน์ไม่ได้นับเพียงแต่จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมหรือจำนวนห้องพักหรือจำนวนเอกสารที่แจกไปนะคะข้อ3ก่อนจะของบใหม่นะต้องตอบเรื่องงบเก่าให้ดีก่อนใช้ไปเท่าไหร่งานเสร็จหรือยังและประชาชนได้อะไรนะคะท่านประธานคะดิฉันก็ไม่ได้บอกว่าจะให้รัฐบาลเนี่ยใช้เงินช้าลงนะฮะแต่ดิฉันน่ะขอให้เริ่มงานเร็วขึ้นให้รัฐบาลเริ่มงานเร็วขึ้นค่ะท่านและวางแผนให้ดีอย่าให้บอกว่าต้นปีเอาเงินไปประชุมและก็ประชุมพอกลางปีก็บอกว่ารออนุมัติแล้วปลายปีก็บอกว่ามารีบจัดสัมมนาเนี่ย 3-4 เดือนที่2เดือนล่วงหน้าก่อนที่จะปิดงบประมาณเลยค่ะท่านแล้วซี่รีบเซ็นสัญญารีบตรวจรับงานเพื่อให้ตัวเลขออกมาบอกว่าใช้งบประมาณนี่ดิฉันไม่เห็นด้วยค่ะท่านความสำเร็จเนี่ยนะคะท่านของหน่วยงานรัฐไม่ควร

กราบเรียนท่านประธานสาธารณสุขนะคะวันนี้ที่ฉันกับร่างพระราชบัญญัติงบ570นะคะในส่วนของมาตราที่25ที่เป็นงบประมาณในปีนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขแล้วที่ฉันต้องบอกว่าเห็นด้วยนะคะกับการเพิ่มจะต้องมีการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับสารายงานของกรรมาธิการที่เราได้รับไปพร้อมๆกันในส่วนของงบแรกเป็นเล่มที่2เล่มนี้นะคะเล่มสีส้มหน้า62ในมาตราที่25ซึ่งเป็นงบประมาณและหน่วยงานต่างๆในการกำกับดูแลสิ่งที่งานของกรรมธิการนี้นะคะฉันมองเห็นว่ามีแผนงานยุทธศาสตร์หลายแผนเลยค่ะที่อยู่นอกเหนือจากภารกิจของกระทรวงอย่างที่เรียนตั้งแต่ต้นนะคะแผนงานจะเป็นตัวกำหนดงบประมาณและที่สำคัญแผนงานนั้นจะต้องตอบโจทย์ในเรื่องของบทบาทหน้าที่ของกระทรวงซึ่งกระทรวงสาธารณสุขมีบทบาทหน้าที่ในการที่จะส่งเสริมป้องกันควบคุมโรครักษาโรคและฟื้นฟูสุขภาพพี่น้องประชาชนแต่แผนที่ที่ฉันเห็นในหน้านี้เนี่ยนะคะจะเป็นแผนงานยุทธศาสตร์ที่ไม่มีความเกี่ยวข้องเช่นการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้แผนงานยุทธศาสตร์การแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวการค้ามนุษย์แผนงานป้องกันปราบปรามการแก้ไขปัญหาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกดังนั้นจึงเกิดความสงสัยในแผนงานเหล่านี้ค่ะว่ามีความเชื่อมโยงกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างไรจึงได้ไปติดตามดูในเล่มงบประมาณเล่มขาวคาดแดงค่ะซึ่งเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ที่เราได้รับนะคะในหน้าที่20ก็ได้เห็นรายละเอียดต่างๆของโครงการตามแผนดิฉันขออนุญาตยกตัวอย่างเช่นแผนของการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะ1มีโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในบริบทจังหวัดชายแดนใต้2มีโครงการในการของผู้ที่เดินทางไปประกอบศาสนกิจของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และ3มีโครงการในการอำนวยความยุติธรรมเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ซึ่ง3โครงการนี้ค่ะเป็นจำทุกปีดิฉันจึงมีข้อสังเกตว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับกระทรวงสาธารณสุขอย่างไรและโครงการเหล่านี้เนี่ยในการเข้าถึงระบบสุขภาพของพี่น้องประชาชนในภาคอื่นๆหรือจังหวัดอื่นๆเดียวกันดิฉันคิดว่าโครงการที่ดีเนี่ยจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะคะไปตามสถานการณ์การเกิดโรคการเฝ้าระวังการควบคุมรักษาโรคที่เกิดขึ้นจริงและที่สำคัญในแต่ละโครงการที่สนับกรอบระยะเวลาของโครงการให้มีความชัดเจนมีผลลัพธ์แล้วก็มีตัวชี้วัดที่ชัดเจนค่ะต่อเนื่องฉันก็ดูไปเรื่อยๆขออนุญาตเชิญทุกท่านได้ดูอีกเล่มนึงนะคะคือเล่มสีชมพูเล่มนี้นะคะซึ่งเป็นเล่มที่บอกถึงแผนงานต่างๆในแต่ละหน่วยงานของที่อยู่ในภายใต้กำกับของกระทรวงสาธารณสุขนะคะอยู่ที่หน้า112นะคะสิ่งที่ฉันได้พบก็คือแผนงานที่ถูกระบุอยู่ในยุทธศาสตร์ของแต่ละกรมเนี่ยซึ่งแต่ละกรมจะมีบทบาทหน้าที่ภารกิจเนี่ยแตกต่างกันออกไปมีความเฉพาะตัวแต่มีแผนงานนึงซึ่งอันยุทธศาสตร์เสริมสร้างคนให้มีสุขภาวะที่ดีและเป็นแผนงานที่มีงบประมาณตั้งไว้สูงถึง 49,000 ล้านบาทรวมๆแล้วเนี่ยอยู่ประมาณ 27% ของงบประมาณทั้งหมดของกระทรวงนะคะที่ฉันคิดว่าเอ๊ะทำไมแต่ละกรมเนี่ยไม่ตั้งแผนยุทธศาสตร์เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ภารกิจของกระทรวงของกรมเช่นกรมควบคุมโรคป้องกันแล้วก็ควบคุมการระบาดของโรคควรที่จะต้องมีแผนยุทธศาสตร์ในการยกระดับการฟื้นการรับมือสถานการณ์โรคระบาดหรือว่าโรคอุบัติใหม่ซึ่งจากนั้นนะคะที่ฉันก็ได้มีการเปรียบเทียบในส่วนของแผนงานยุทธศาสตร์ตรงเนี้ยพบว่ามี1รายการซึ่งเป็นงบของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพซึ่งกรมนี้มีหน้าที่ในการที่จะกำกับดูแลสถานพยาบาลเอกชนคลินิกต่างๆแต่ก็ไม่ได้พบแผนยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการมีงบประมาณอยู่ในกรมนี้สูงถึง 26,000 ล้านบาทสูงกว่าทุกกรมในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในแผนงานภาวะที่ดีเนี่ยแนวโน้มของงบประมาณสูงขึ้นทุกปีค่ะท่านประธานขณะเดียวกันเราก็พบว่าจำนวนผู้ป่วย

นะคะซึ่งก็ติดลบไปอยู่ที่185ล้านบาทขณะเดียวกันเรียนว่ามีความห่วงใยนะคะแล้วก็อยากจะชวนทุกท่านได้คิดเป็นกรณีของพยาบาลอาสา2กรณีค่ะกรณีแรกถ้าโครงการพยาบาลอาสาเนี่ยยังมีความจำเป็นในการที่จะต้องไปดูแลพี่น้องประชาชนในชุมชนในการรับสมัครคนที่จบในสายสาธารณสุขเข้าไปดูแลพี่น้องประชาชนไม่ใช่รับทุกวุฒิปริญญาตรีเพราะว่าจะได้คนที่มีความเรื่องของสาธารณสุขชุมชนอีกประการนึงไม่เสี่ยงต่อชีวิตพี่ด้วยขณะเดียวกันนะคะถ้าเป็นไปได้เราควรที่จะพัฒนาอสมที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ในชุมชนล้านกว่าคนในประเทศเพื่อเนื่องจากเขาเป็นกลุ่มคนที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยดูแลชุมชนการนึงที่สำคัญเรื่องของความต้องการในชุมชนค่ะดิฉันได้ไปหาข้อมูลนะคะขออนุญาตขึ้นสไลด์นิดนึงค่ะมีอยู่1แผ่นซึ่งเป็นข้อมูลของผู้ป่วยติดเตียงที่อยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะถึงระดับความหนาแน่นของผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงผู้สูงอายุเนี่ยเราพบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอัตราต่ำถึงปานกลางแต่สิ่งที่มีเพิ่มสูงขึ้นนั่นก็คือจำนวนผู้สูงอายุในขณะเดียวกันเรากลับมาดูค่ะว่าวันนี้ในชุมชนเราเนี่ยมีทีมบริบาลบ้างกลุ่มที่หนึ่งก็เป็นกลุ่มที่เป็นทางการแพทย์สาธารณสุขไม่ว่าจะเป็นแพทย์พยาบาลเวชปฏิบัติพยาบาลชุมชนนักวิชาการสาธารณสุขหรือกลุ่มนักบริบาลที่มีแคร์กิฟเวอร์ท้องถิ่นมีอาสาพัฒนาชุมชนอยู่แล้วกลุ่มภาคประชาชนก็มีอสมพยาบาลที่เป็นนโยบายมาเนี่ยจะมีบทบาทหน้าที่อยู่ตรงไหนจะทำงานซ้ำซ้อนกันไหมเดี๋ยวขอตั้งข้อสังเกตนิดเดียวต่อเวลาอีกหนึ่งนาทีนะคะว่างบประมาณของอาสาพยาบาลมาใช้วันนี้สบศยังอยู่ในระหว่างการขอความคิดเห็นกับประชาชนอยู่เลยว่าเราจะร่างระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการมอบอำนาจอาสาพยาบาลอย่างไรการทำงานที่ยังไม่ชัดเจน2งบประมาณนี้เรียนคิดว่ามีความย้อนแย้งกับนโยบายในการปฏิรูปภาครัฐนะคะของรัฐบาลที่จะลดบุคลากรแต่วันนี้เรามาเพิ่มบุคลากรนำเสนอแบบนี้ค่ะงบประมาณก้อนนี้ควรจะนำไปบรรจุพยาบาลวิชาชีพในระบบซึ่งยังมีความขาดแคลนอยู่พันกว่าล้านเนี่ยเราสามารถบรรจุพยาบาลที่เรากำลังจะรับใหม่อยากให้พิจารณาในส่วนนี้นะคะท้ายที่สุดในฐานะที่ดิฉันเองรวมถึงท่านสมาชิกหลายๆท่านเรามาจากสมาชิกเนี่ยดิฉันก็คาดหวังว่าเราทุกคนจะได้เห็นคุณค่าในวิชาชีพเช่นเดียวกับดิฉันเองที่ก็เห็นคุณค่า

70ดังนี้งบประมาณแผ่นดินที่เรากำลังเห็นเกี่ยวกับการปรับลดหรือเพิ่มเติมงบประมาณด้านเพื่อไม่ให้เป็นการอภิปรายซ้ำประเด็นผมจึงขอนำเสนอในอินอภิปรายเพื่ออนาคตโดยขอใช้โอกาสในการพิจารณางบประมาณปี70ในวันนี้เสนอแนวคิดใหม่ประมาณในปีหน้าเพื่อให้การจัดทำงบประมาณใหม่ในปีหน้าสามารถตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมสูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติท่านประธานครับได้ก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ประมาณ 14.4 ล้านคนคิดเป็น 21.4% ของประชากรทั้งหมดและในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสัดส่วนผู้สูงอายุในประเทศไทยจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ20หรือประมาณ 18.6 ล้านคนหรือที่เรียกว่าสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในด้านคนพิการตามข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขปัจจุบันมีคนพิการจำนวน 4.2 ล้านคนซึ่งมีอัตราเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยปีละ 100,000 คนลงและประชากรโดยรวมเริ่มหดตัวตัวเลขเหล่านี้ไม่ได้บอกเราเพียงว่าประเทศไทยกำลังมีผู้สูงวัยและคนพิการเพิ่มมากขึ้นแต่กำลังบอกเราว่าประเทศไทยในวันข้างหน้าจะไม่เหมือนเดิมซึ่งไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงชั่วคราวแต่คือการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระยะยาวเพราะฉะนั้นเมื่อประชากรเปลี่ยนวิธีการคิดในการจัดทำงบประมาณต้องเปลี่ยนด้วยผมจึงขอเสนอหลัก3ประการสำหรับการจัดทำงบประมาณในปีหน้าคือปี2ประการที่1ให้ยึดหลักการเข้าถึงหรือ accessibility งบประมาณที่จะนำมาพิจารณาในวันนี้กำลังสร้างประเทศไทยสำหรับประชาชนในวันพรุ่งนี้ดังนั้นไม่ว่าจะเกิดผังเมืองไม่ว่าจะเป็นผังเมืองโครงสร้างพื้นฐานสภาพแวดล้อมทางกายภาพอาคารสถานที่ระบบขนส่งสาธารณะและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลต้องตั้งต้นจากคำถามเดียวกันว่าประชาชนทุกคนเข้าถึงได้หรือไม่ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือทางเท้าหากทางเท้าใช้ไม่ได้สำหรับบางคนอาจจะเป็นเพียงว่าความไม่สะดวกแต่สำหรับคนที่ต้องใช้รถเข็นหรือวีลแชร์นั่นอาจหมายถึงการถูกกักขังหรือจองจำอยู่ในบ้านไม่สามารถออกไปทำงานได้ไม่สามารถออกไปร่วมกิจกรรมในสังคมได้ดังนั้นการเข้าถึงจึงไม่ใช่เพียงเรื่องความสะดวกเท่านั้นแต่คือการเปิดประตูให้ประชาชนทุกคนสามารถออกไปใช้ชีวิตสามารถพึ่งพาตนเองและสามารถมีส่วนร่วมในสังคมได้การเข้าถึงในยุคนี้ไม่ได้หมายถึงทางกายภาพเท่านั้นแต่หมายถึงในโลกดิจิทัลเพราะบริการของรัฐการจัดการศึกษาการรักษาพยาบาลและข้อมูลข่าวสารล้วนย้ายเข้าสู่ระบบออนไลน์มากขึ้นอินเทอร์เน็ตและ Wi-Fi จึงเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญที่จำเป็นต่อชีวิตหากไม่สามารถเข้าถึงก็ไม่ต่างอะไรจากการมีถนนหนทางแต่เดินไปไม่ถึงเราจึงต้องมีการจัดสรรงบประมาณในการเข้าถึงสำหรับทุกคนประการที่สองต้องเป็นอารยสถาปัตย์หรือ universal design เมื่อเราต้องการให้ทุกคนเข้าถึงคำถามต่อไปคือเราจะออกแบบอย่างไรให้ทุกคนเข้าถึงและใช้ได้จริงคำตอบคืออารยสถาปัตย์เราต้องคิดเพื่อทุกคนตั้งแต่ตอนเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มออกแบบตั้งแต่ก่อนการสร้างไม่ใช่สร้างเสร็จแล้วค่อยแก้ไขแม้จะมีต้นทุนเพิ่มบ้างเล็กน้อยแต่เมื่อเทียบกับการต้องทุบหรือต่อเติมภายหลังซึ่งสิ้นเปลืองงบประมาณมากกว่าหลายเท่าไม่ว่าจะเป็นลิฟต์บันไดเลื่อนราวจับห้องน้ำที่จอดรถทางลาดสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่แค่มีแต่ต้องมีอย่างได้มาตรฐานเพียงพอและใช้ได้จริงเพราะถ้าสร้าง

0: ไม่อาจถือว่าบรรลุเป้าหมายอารยสถาปัตย์จึงไม่ใช่การออกแบบเพื่อคนพิการหรือผู้สูงอายุเท่านั้นแต่คือการออกแบบเพื่อทุกคนและสิ่งที่ออกแบบให้ผู้สูงอายุและคนพิการใช้ในวันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนต้องใช้ในวันหน้านี่ไม่ได้แช่งนะครับแต่มันเป็นความจริงประการที่3การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หรือ human developmentเมื่อประชาชนเข้าถึงและสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการใช้ชีวิตสิ่งที่รัฐต้องรีบทำคือการพัฒนาศักยภาพประชากรการจัดสรรงบประมาณในปีหน้าเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีความสำคัญจำเป็นอย่างยิ่งยวดผมไม่ได้เสนอให้ลดการสงเคราะห์เพราะอย่างไรแล้วเบี้ยยังชีพเงินช่วยเหลือและสวัสดิการต่างๆยังมีความจำเป็นแต่เราต้องไม่หยุดอยู่เพียงเท่านี้เพราะการสงเคราะห์คือการช่วยเหลือปลายทางหากแต่การพัฒนาคือการสร้างศักยภาพตั้งแต่ต้นทางการพัฒนาทักษะความรู้เพื่อสร้างโอกาสในการทำงานและรายได้เพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้จากผู้รอรับสู่ผู้สร้างพลังสังคมเพื่อการเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังท่านประธานครับทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ผมขอสรุปให้เหลือสั้นๆเพียง3คำคือเข้าถึงออกแบบและพัฒนาโดยขอให้ทุกหน่วยงานทุกองค์กรทุกกระทรวงทบวงกรมรวมไปถึงสำนักงบประมาณและคณะกรรมการพิจารณางบประมาณในปีหน้าได้นำหลักทั้ง3นี้ไปพิจารณาตั้งแต่ต้นในการจัดทำงบประมาณในปีถัดไปเพราะงบประมาณไม่ใช่เพียงตัวเลขหรือโครงการแต่เป็นเครื่องมือที่เราจะใช้สร้างอนาคตของประเทศไทยเมื่อโครงสร้างประชากรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบและทิศทางในการจัดสรรงบประมาณก็ต้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องเหมาะสมด้วยและเมื่อประเทศไทยต้องก้าวไปข้างหน้าเราต้องพร้อมก้าวข้ามจากการสงเคราะห์ไปสู่การพัฒนาเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และในที่สุดท้ายการปรับเปลี่ยนภาระให้เป็นพลังคือการใช้งบประมาณอย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างสังคมไทยเพื่อให้งบประมาณทุกบาททุกสตางค์ไม่ใช่เป็นเพียงใช้ให้หมดตามแผนแต่ใช้แล้วเกิดคุณค่าเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศไทยต่อไปครับขอบคุณครับ
1: ท่านเบญจมาศอภัยทองครับ
2: กราบเรียนท่านประธานที่เคารพดิฉันขอนางเบญจมาศอภัยทองสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพิจิตรค่ะดิฉันเป็นกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภาและเป็นประธานคณะทำงานกยศยั่งยืนค่ะวันนี้ดิฉันขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570เรื่องการศึกษาพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติค่ะเหตุผลและความจำเป็นในการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนกยศและขอให้รัฐบาลเร่งพิจารณาให้การสนับสนุนงบประมาณแก่กยศเป็นการเร่งบัญญัติงบประมาณปี2570ขอสไลด์หน้าที่2ค่ะกยศเริ่มกลับมาของเงินสนับสนุนจากรัฐตั้งแต่ปี2567ในช่วงที่ผ่านมาเมื่อมีเบี้ยปรับสูงและมีผู้ค้ำหลายกับเข้ากองทุนขึ้นมากขึ้นทำให้กยศ. อยู่ได้แต่เมื่อการผ่อนปลนเงินที่ไหลกับเข้ากองทุนก็มาน้อยลงกยศ. ต้องกลับไปของงบประมาณงบประมาณปี70กยศ. ของเงินสนับสนุนจากรัฐ 31,000 ล้านบาทแต่ก็ได้รับจัดสรรเพียง 9,000 ล้านบาทยังขาดขอสไลด์หน้าที่3ค่ะทำไมกยศ. ต้องของงบเพิ่มมี3เหตุผลคือ 1. เงินที่ควรหมุนกลับมาแต่ไม่กลับมาเร็วพอลูกหนี้ที่ค้างชำระจำนวนมากประมาณ 50% มีหนี้ค้างชำระสะสมประมาณ 2.2 แสนล้านบาท เงินที่ควรกลับมาเข้ากองทุนจึงนำกลับมาใช้ไม่ได้ 2. แนวโน้มจำนวนผู้กู้ที่เพิ่มขึ้น 3. กฎเกณฑ์และนโยบายที่ข้อจำกัดในการเก็บหนี้ซึ่งดิฉันจะขอกล่าวต่อไปว่ามีอะไรบ้างกลับมาดูที่ปัญหาณปัจจุบันนี้เด็กนักศึกษาที่มีความต้องการกู้แต่โควต้าที่ได้รับไม่เพียงพอต่อความต้องการนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นในวันนี้

นี้กรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณไม่เพิ่มงบให้กยศ.โดยให้กยศ.ไปตามเอาเงิน 2.2 แสนล้านบาทกลับมาใช้คำถามคือนี่ 2.2 แสนล้านบาทท่านประธานจะตามกลับมาภายใน7วันหรือ15วันได้อย่างไรคะเพื่อจะนำเงินกลับมาปล่อยกู้ให้เด็กนักศึกษาในเทอมนี้ทันขอสไลด์หน้าที่4ค่ะลูกหนี้ที่ครบกำหนดชำระหนี้แล้วมีหลายประเภทเช่นลูกหนี้บางส่วนสามารถเก็บหนี้ได้บางส่วนต้องปรับโครงสร้างหนี้บางส่วนไม่มีทรัพย์สินและติดต่อไม่ได้บางส่วนไม่มีรายได้คำถามคือลูกหนี้ที่ติดต่อไม่ได้ไม่มีทรัพย์สินไม่มีรายได้ถ้าท่านประธานเป็นกยศ.จะไปตามทวงหนี้ภายในระยะเวลาอันสั้นได้อย่างไรคะซึ่งจะเห็นชัดเจนว่าเงินไม่สามารถกลับมาได้ทันทีนี้ขอสไลด์หน้าที่5ค่ะเมื่อมาดูสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันค่าครองชีพสูงราคาสินค้าและบริการโดยรวมหรือเงินเฟ้อเพิ่มขึ้น 2.50% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางเศรษฐกิจไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายดังนั้นกยศ.จึงมีความจำเป็นในการช่วยเปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนต่ออีกด้านเมื่อผู้กู้สำเร็จการศึกษาก็ยากที่จะคืนเงินสู่กองทุนได้ทั้งหมดในเวลาสั้นขอสไลด์หน้าที่6ค่ะประเด็นที่สำคัญที่สุดของวันนี้คือจากผลการศึกษาของคณะทำงานศึกษาปัญหาและแนวทางของกยศ.ภายใต้กรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภาพบว่าการบริหารกยศ.เพียงคนเดียวแต่เป็นระบบที่มีคณะกรรมการกองทุนหรือบอร์ดกยศ.เป็นผู้กำหนดนโยบายยุทธศาสตร์คุณสมบัติผู้กู้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขมาตรการติดตามทวงหนี้ขอสไลด์หน้าที่7ค่ะโครงสร้างบอร์ดประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากหลายหน่วยงานปลัดกระทรวงอว.ปลัดกระทรวงศึกษาธิการเลขาธิการพัฒนาสภาพัฒน์เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติผู้อำนวยการสังคมสำนักงบประมาณเป็นต้นกยศ.เป็นกลไกของรัฐไม่ใช่ภารกิจของผู้จัดการกยศ.เพียงคนเดียวดังนั้นการกำหนดทิศทางของกยศ.เป็นเรื่องของนโยบายสาธารณะและเป็นความรับผิดชอบของภาครัฐโดยตรงการศึกษาให้เยาวชนไทยนะคะรัฐบาลจึงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบเชิงนโยบายต่อปัญหาหนี้กยศ.และผลลัพธ์ของระบบกยศ.ได้ผู้กู้มีหน้าที่ต้องชำระหนี้แต่รัฐก็มีหน้าที่ออกแบบระบบให้ผู้กู้เพื่อให้สามารถชำระหนี้ได้แต่และทำให้เงินกยศ.หมุนเวียนกลับมาเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาให้คนรุ่นต่อไปขอสไลด์หน้าที่8ค่ะในอดีตรัฐบาลบอร์ดกยศ.พระราชบัญญัติกยศ.2566ไม่ได้ออกแบบให้กยศ.อยู่ได้ด้วยตัวเองอยู่แล้วแต่ออกแบบมาให้กยศ.ต้องของบจากรัฐบาลเพราะอะไรหรือคะก็เพราะมีการขยายกลุ่มผู้มีสิทธิ์กู้ให้เพิ่มขึ้นเช่นเพิ่มเกณฑ์รายได้ครอบครัวจาก 200,000 ไปเป็น 360,000 หรือจากเดิมให้ผู้กู้สำหรับผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์และสาขาที่มีความต้องการจากของประเทศเข้ามาด้วยจนสุดท้ายทำให้มีจำนวนผู้กู้เพิ่มมากขึ้นอีกด้านหนึ่งคือผู้กู้ที่เรียนจบแล้วรัฐบอร์ดกยศ.พระราชบัญญัติที่มีมาตรการผ่อนปรนการชำระหลายเรื่องทำให้เงินไหลกลับเข้ากองทุนช้าลงเช่นมีระยะเวลาปลอดชำระหนี้หลังจากจบการศึกษา2ปีทั้งที่มีรายได้แล้วก็ควรให้ชำระหนี้ได้เลยหรือลดเบี้ยปันผลต่อปีไม่มีผู้ค้ำประกันตอนกู้ก็อันนี้ก็ประเด็นสำคัญทั้งที่อย่างน้อยพ่อแม่ก็น่าจะมีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วยเหมือนทางบอร์ดกยศ.ก็คงจะกลัวว่ากยศ.จะไปตามทวงหนี้จากลูกหนี้ได้ง่ายเกินไปบางช่วงเวลาก็ยังมีการร้องเรียนเรียกร้องไม่ให้หักเงินเดือนไม่บังคับใช้เครดิตบูโรเพื่อให้การชำระหนี้เข้มขึ้นจนมาถึงทุกวันนี้เป็นเวลา30ปีเงินจึงไม่หมุนเวียนกยศ.ถูกมอบภารกิจให้สร้างโอกาสทางการศึกษาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่เครื่องมือในการนำเงินกลับเข้ากองทุนไม่ได้

0: ิ่มขึ้นตามแล้วเราจะคาดหวังให้กยศ.พึ่งพาตัวเองได้อย่างไรกยศ.จะเอาเงินที่ไหนมาหมุนให้เด็กรุ่นใหม่ได้กู้ขอสไลด์หน้าที่9ค่ะกยศ.ก็เปรียบเสมือนทหารเหมือนรัฐบาลที่ส่งทหารไปรบแต่ไม่มีอาวุธและไม่มีกระสุนแล้วกำชับว่าต้องชนะให้ได้กยศ.ก็เช่นเดียวกันเราจะมอบภารกิจให้กยศ.สร้างโอกาสทางการศึกษาขณะเดียวกันก็มีกฎเกณฑ์เงื่อนไขข้อจำกัดแต่เรากลับคาดหวังให้กยศ.เก็บเงินกลับมาได้ทั้งหมดถ้าเราต้องการให้กยศ.ทำภารกิจให้สำเร็จเราต้องถามด้วยว่าเราให้อำนาจและมีเครื่องมือแก่กยศ.เพียงพอเพราะฉะนั้นรัฐต้องเข้ามาช่วยวันนี้เมื่อเด็กกำลังจะเรียนแต่เงินกองทุนไม่พอเราไม่สามารถรอเงินจากการเก็บเงินได้เพราะต้องใช้เวลาหลายปีดังนั้นขอให้รัฐบาลตื่น 2,000 ล้านเพื่อให้กยศ.สามารถรองรับความต้องการกู้ของเด็กนักเรียนนักศึกษาในปีนี้ได้อย่างเพียงพอขณะเดียวกันบอร์ดกยศ.ต้องออกมาตรการให้เข้มข้นในการติดตามทวงหนี้ส่วนข้อเสนอระยะยาวรัฐบาลควรทบทวนพระราชบัญญัติกยศ.ปี60และเพิ่มเติมปี66ว่ามีประสิทธิภาพเพียงพอหรือไม่สุดท้ายนี้เด็กวันนี้รอไม่ได้ขอให้รัฐบาลช่วยเด็กก่อนด้วยการสนับสนุนเงิน 22,000 ล้านบาทบอร์ดกยศ.ควรจริงจังมากกว่านี้พระราชบัญญัติกยศ.ควรถูกทบทวนเพื่อให้เด็กวันนี้ได้รับได้เรียนและได้และเด็กในวันหน้าก็ไม่ต้องกลับมาเจอปัญหาแบบเดิมอีกรัฐบาลมีหน้าที่จัดการศึกษาให้เด็กนะคะเด็กไทยอยากเรียนต้องได้เรียนนะคะขอบคุณค่ะ
1: ท่านประหยัดจตุพรพิทักษ์กุลครับ
2: ครับกลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพผมประหยัดจตุพรพิทักษ์กุลสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดเชียงใหม่ขอเก็บงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและงบอุดหนุนให้สภาองค์กรของผู้บริโภคท่านประธานครับประการแรกสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณปี2570ในยุทธศาสตร์การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจทางการคลังให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรัฐบาลยังคงจัดสรรเงินอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพียงประมาณ 29.35% นะครับขณะที่เป้าหมายตามกรอบกฎหมายกำหนดไว้ที่ 35% เป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำไปตัดสินใจใช้ได้ตามปัญหาและความจำเป็นของพื้นที่ได้เพียง 15.2% ของงบอุดหนุนทั้งหมดนะครับขอสไลด์ต่อไปด้วยนะครับแต่จากการพิจารณาและผ่านความเห็นชอบเมื่อวานนี้นะครับผมพบว่าเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังถูกปรับลดไปอีก 1,702.18 ล้านบาทโดยองค์การบริหารส่วนตำบลทั่วประเทศเนี่ยนะครับถูกปรับลดมากที่สุดถึง 766.84 ล้านบาทเทศบาลตำบล162แห่งถูกปรับลดอีก 658.22 ล้านบาทนะครับซึ่งสะท้อนตัวเลขนี้สะท้อนให้เห็นถึงความเหลื่อมล้ำทางการคลังของท้องถิ่นงบยังกระจุกไว้ที่ส่วนกลางนะครับยังไม่เป็นไปตามหลักการที่ว่าจะกระจายอำนาจทางการเงินต่างๆให้กับท้องถิ่นท่านประธานครับผมขอยกตัวอย่างเป็นรูปธรรมนะครับกรณีจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนคนจนมากที่สุดของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มทุกปีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดทำโครงการพัฒนาถนนไฟฟ้าและน้ำอุปโภคบริโภคขอรับเงินอุดหนุนในปี2570นี้นะครับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจแต่ถูกตัดทั้งหมดบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบอำเภอศพมวยนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ชายแดนติดแม่น้ำสาลวินได้จัดทำโครงการขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงถนนพร้อมติดโคมไฟจำนวน7โครงการและการก่อสร้างและติดตั้งถังน้ำเพื่อให้ชาวบ้านได้อุปโภคใช้อุปโภคบริโภคจำนวน2โครงการก็ถูกตัดทั้งรัฐบาลยังไม่ตระหนัก

0: มีแผนที่ชัดเจนนะครับในการเพิ่มสัดส่วนรายได้ขององค์กรปกครองเฉพาะกิจลงเพื่อให้ท้องถิ่นมีอิสระสามารถที่จะตัดสินใจหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินหนุนที่คำนึงถึงความสามารถทางการคลังและความจำเป็นของแต่ละพื้นที่เพื่อช่วยลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคทางการคลังนะครับ 4. ควรพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนบางส่วนควบคู่กับแนวทางการระดมทุนที่เป็นทางเลือกเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถพัฒนาโครงการที่ต้องการใช้เงินลงทุนจำนวนมากนะครับเช่นการพัฒนาระบบขนส่งมวลชนไฟฟ้านะครับอย่างเช่นที่เชียงใหม่ที่ภูเก็ตที่ขอนแก่นหลายๆจังหวัดได้ทำได้เริ่มทำไปนะครับโดยท้องถิ่นหรือพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวที่จะช่วยสร้างการลงทุนและรายได้กลับคืนท้องถิ่นเพื่อทำให้ท้องถิ่นมีความเข้มแข็งทางการคลังมากขึ้นประการที่5นะครับการจัดตั้งองค์กรท้องถิ่นรูปแบบพิเศษขนาดใหญ่ทั้งจังหวัดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมาจากการเลือกจ้างตามหลักการการกระจายอำนาจนี่นะครับโดยให้ผู้ว่าราชการมาจากการเลือกตั้งกรณีเชียงใหม่และภูเก็ตตามรายงานและข้อเสนอของคณะกรรมการการปกครองท้องถิ่นวุฒิสภาที่เสนอรัฐบาลไปแล้วนะครับสำหรับข้อสังเกตเงินอุดหนุนให้สภาองค์กรของผู้บริโภคภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์สร้างหลักประกันทางสังคมของสำนักปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีในมาตรา7นี่นะครับเพื่อสนับสนุนให้องค์กรของผู้บริโภคมีความเข้มแข็งและสนับสนุนการดำเนินงานของสภาองค์กรของผู้บริโภคเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและตามพระราชกรของผู้บริโภคพ.ศ. 2562ผมเห็นว่ามาด้านสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมที่ให้ความสำคัญกับประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคมเพื่อบรรลุเป้าหมายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมตามเป้าหมายในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่กำหนดไว้ว่าจะต้องเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า4%ต่อปีท่านประธานจากรายงานผลการดำเนินงานของสภาองค์กรผู้บริโภคประจำปี2568ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมวุฒิสภาเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาได้รับการชื่นชมจากที่ประชุมวุฒิสภาจากผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับอย่างเป็นรูปธรรมเช่นมีองค์กรผู้บริโภคสะสมเพิ่มขึ้นจาก151องค์กรในปี2564ถึงเดือนมิถุนายน2569เป็น379องค์กรเพิ่มเฉลี่ยปีละ 25% ซึ่งมากกว่าค่าเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์ชาติถึง5โภคเข้าถึงความเป็นธรรมจำนวน 89,153 คนมีเรื่องร้องเรียนยุติถึง 8,800 เรื่องคิดเป็น90%ของเรื่องที่รับบริโภคได้รับการชดเชยเยียวยาคิดเป็นมูลค่าร่วม 8,070 ล้านบาทท่านประธานครับเมื่อที่เพิ่มขึ้นและผลลัพธ์ที่ประจักษ์นะครับเป็นผลลัพธ์ทวีคูณนะแต่สิ่งที่ผมอยากขอตั้งคำถามจากที่ผมเห็นตัวเลขของงบประมาณที่สภาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยครับผมอยากถามรัฐบาลว่าเหตุใดงบประมาณอุดหนุนสภาองค์กรของผู้บริโภคจึงลดลงอย่างต่อเนื่องในปีงบประมาณ2569ผมพบว่าได้รับงบประมาณและในปีนี้นะครับในปี2570ก็ได้รับเพียง 116.7 ล้านบาทหรือประมาณ 34% ของคำของงบประมาณที่ครม.เห็นชอบคงลดลงจากปี6นะที่กระทรวงดิจิทัลและเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับจัดสุด 6% โดยสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รับเพิ่มขึ้นถึง 92.6.9% นะครับทั้งที่นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายการจัดทำงบประมาณปี2570ประกาศเป็นกฎเหล็กเลยนะครับว่าการขอรับเงินเพิ่มต้องไม่เกิน20%เป็นเงินสำหรับการลงทุนเท่านั้นครับผมขอบคุณมากครับ
1: ท่านพลตำรวจโทวันชัยเอกพรพิษครับ
2: กลับเรียนท่านประธานวุฒิสภาเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับผมพลวัฒน์วันชัยเอกพรพิษสมาชิกวุฒิสภากลุ่มกฎหมายก่อนศรีธรรมราชท่านประธานครับขออภิปรายงบประมาณประจำปี2570ที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับงบประมาณปี70

125,356 96ล้านบาทเพิ่มจากปี69เพียง 10.76 ล้านบาทหรือประมาณ 0.01 นะครับจะเห็นได้ว่าประมาณแต่เมื่อเทียบกับภารกิจของตำรวจที่ต้องรับผิดชอบไม่ได้งบประมาณเท่าไหร่อย่างไรแต่มีประเด็นว่างบประมาณที่จัดสรรไปนั้นจะต้องไปถึงหน่วยปฏิบัติอย่างสถานีตำรวจนะครับให้เพียงพอกับการบังคับใช้กฎหมายและการรักษาความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยในพื้นประเด็นแรกก็คือเรื่องของงบประมาณในการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือไซเบอร์นะครับเรื่องที่2ก็คือการบริหารจัดการเงินค่าปรับจราจรประสิทธิภาพการทำงานของตำรวจและความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนประเด็นแรกท่านประธานครับเราวันนี้เราทราบนะครับว่าพี่น้องประชาชนถูกหลอกซื้อของออนไลน์หลอกในเรื่องของให้โอนเงินนะครับซึ่งตกเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางเทคโนโลยีจำนวนมากแต่ภารกิจส่วนใหญ่จะตกอยู่ที่สถานีตำรวจซึ่งเป็นด่านแรกที่พี่น้องประชาชนเดินไปร้องทุกข์แจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าสถานีตำรวจเองกำลังพลด้านงานสอบสวนนะครับเครื่องมือการปฏิบัติงานงบการปฏิบัติงานและการสนับสนุนยังไม่เพียงพอผมมีตัวเลขที่อยากให้จากรัฐบาลแล้วก็วุฒิสภาได้เห็นชัดนะครับก็คือหลังจากที่สำนักงานแห่งชาติได้มีคำสั่งที่86/69เนี่ยเมื่อ27 กุมภา 69ถึง4 สิงหาคมสำนักงานแห่งชาติได้กำหนดให้คดีที่ไม่ซ้ำซ้อนนะครับหรือที่มีความเสียหายต่ำกว่า1 ล้านบาทเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจจนเสร็จสิ้นคดีตั้งแต่เริ่มคดีจนกระทั่งมีการหลอกลวงมีการแจ้งความในคดีสุดท้ายจนถึงอัยการเนี่ยมีทั้งหมด12กันคือตำรวจจะต้องรับผิดชอบคดีทั้งหมดวันนี้ของอาชญากรรมทาง165คดีนี่คือทั้งประเทศแต่ปรากฏว่าตกอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรกับนครบาลทั้งหมด 137,654 คดี 99.34% ที่เรามีสถานีตำรวจอยู่ทั้งหมด 1,484 สถานีทั้งประเทศไปอยู่ที่สงทก็คือกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนเทคโนโลยีนะครับ899คดีคิดเป็น 0.65% อยู่ที่ตำรวจสอบสวนกลางนะครับบชก12คดีคิดเป็น 0.01% นั่นหมายความว่าทุก100คดีเกือบ 99% ตรวจท้องที่ประเด็นสำคัญก็คือการจัดงบประมาณท่านประธานวันนี้เราเปลี่ยนโครงสร้างการแบ่งงานและลงไปที่สถานีตำรวจหมดแต่เรายังไม่เปลี่ยนโครงสร้างเรื่องงบประมาณครับปรากฏว่าในเอกสารเนี่ยตำแหน่งพนักงานสอบสวนยังมีว่างถึง140ผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าเราให้อำนาจของเจ้าที่ในพื้นที่ไปแล้วแต่เราไม่ได้หมายความว่าสถานีตำรวจพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่คดีไซเบอร์ท่านประธานจะใช้เพียงอาวุธปืนวิทยุสื่อสารกุญแจมือไม่ได้แล้วต้องมีพนักงานสอบสวนที่เก่งพนักงานสอบสวนพนักงานสืบสวนต้องมีเครื่องมือดิจิตอลนะครับผู้เชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีติดตามธุรกรรมทางการเงินจะต้องได้รับการเทรนนิ่งฝึกอบรมเพิ่มปัญหาที่2ก็คือเวลาของข้อมูลคดีออนไลน์นี่เวลาเนี่ยคือมันต้องป้องกันให้เร็วต้องจับให้เร็วต้องระงับทันเวลาหายึดอายัดเร็วสืบสวนถึงตัวการคืนความเสียหายกับผู้เสียหายแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเพราะชีวิตทางการเงินของประชาชนคือต้องอายัดให้เร็วเงินต้องได้ไม่สูญหายนะครับท่านประธานครับประชาชนเนี่ยโอนเงินผ่านมันเร็วมากผ่านบัญชีม้านะครับหลายทอดอย่างรวดเร็วมูลทางการเงินจากธนาคารจากเครือข่ายโทรคมนาคมมันมีความล่าช้านี่คือสิ่งทำให้การรวบรวมพยานหลักฐานล่าช้าผมเสนอให้ปี2570เนี่ยต้องไม่กระจุกอยู่ที่สถานีตำรวจภูธรนครบาลให้ความผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อย่างที่ผมเรียนไปแล้วคือออนไลน์ส่วนใหญ่ 99% อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจในเอกสารท่านยังปรากฏให้เห็นว่างบสำหรับโครงสร้างพื้นฐานแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอัตโนมัติที่จะเรียกว่าAPI มีความปลอดภัยสูงนั่นหมายความว่าเชื่อมตำรวจธนาคารบริษัทต่างๆซื้อขายออนไลน์หน่วยทางนิติวิทยาศาสตร์คือตรวจสอบเส้นทางการเงินเส้นทางสินค้าทีและมีการลงทุนใน AI ของสอทนี่หมายความว่าเพื่อที่จะสแครปปิ้งตรวจจับเพจปลอมโดยอัตโนมัติ24ชั่วโมงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเสนอขอให้มีกองทุนเยียวยาผู้เสียหายจากการถูกฉ้อโกงจากทางออนไลน์โดยนำเงินจากค่าปรับแพลตฟอร์มเนี่ยครับหรือคนที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางปลอดภัยเนี่ยหรือทรัพย์สินที่ยึดได้จากเครือข่ายของบัญชีม้าเนี่ยมาช่วยผู้เสียหายในการที่ไม่ต้องรอคดีถึงที่สุดนะครับซึ่งวันนี้เรามีพระราชกำหนดเรื่องของปราบปรามอาชญากรรม

0: ตามเทคโนโลยีฉบับที่2มาแล้ว2568เนี่ยการคืนเงินผู้เสียหายไม่ต้องรอคดีถึงที่สุดนะครับอันนี้ก็คือปรับจราจร 2,000 ล้านบาทต่อปีผมตั้งข้อสังเกตว่าการจัดสรรนะครับเงินค่าปรับจราจรตามมาตรา140บวกแห่งพระราชบัญญัติจราจร2522ท่านประธานในเอกสารท่านระบุว่าประเทศไทยวันนี้มีการออกใบสั่งเฉลี่ยประมาณ 10-13.5 ล้านใบต่อปีนะครับนั่นหมายความว่าจะมีค่าปรับประมาณ 20-30%นะครับที่เราได้ส่วนนี้1ล้านบาทต่อปีแบ่งเงินนี้ออกเป็น2ส่วน 50% แรกนี่ก็คือ 1,000 ล้านบาทไอ้นี่ส่งให้กับท้องถิ่นพื้นที่ที่มีการจับกุมไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครพัทยาเทศบาลนะครับไอ้นี่พื้นที่นี้มีการเปรียบเทียบปรับเกิดขึ้นเพื่อ นำเงินไปพัฒนาจัดการด้านการจราจร 50% หลังก็ให้กับเขาเรียกว่าให้กับแผ่นดิน 2.5% ให้กับรางวัลนำจับแก่เจ้าหน้าที่ผู้จับกุมผู้สนับสนุนอีก 4.75%ผมมีการส่งกลับไปยังท้องถิ่นเนี่ยถูกนำไปใช้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายมาตรา146หรือไม่ประชาชนได้รับประโยชน์อย่างไรในด้านความปลอดภัยในทรัพย์สินจริงหรือไม่ข้อท้วงติงของสตง.ด้วยนะครับว่าเคยตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการนำเงินส่วนนี้ไปใช้ไม่ตรงกับเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของกฎหมายวันนี้นะครับเราคือตั้งแต่4สิงหาคม68เนี่ยเราเริ่มระบบใบสั่ง1 เมษา 69เนี่ยเราก็ใช้อัตราการปรับใหม่10ข้อหาหลักบางมาตราเพิ่มขึ้นมาจากเพดาน 1,000 บาทเป็น 4,000 บาทเรื่องที่3 1สิงหาคม69เนี่ยเรามีการเชื่อมโยงใบสั่งค่าจำค้างชำระกับระบบภาษีรถยนต์โดยมีผู้ที่นำใบสั่งจะได้รับเครื่องหมายเสียภาษีชั่วคราว30วันนะครับตามที่มีรายละเอียดในเอกสารผมเลยเรียนว่าเมื่อรายได้ค่าปรับเพิ่มขึ้น 50% แล้วก็ต้องกลับไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีปัญหาอยู่3เรื่องก็คือ 1. สมาร์ทซิตี้ไอ้นี่ต้องแยกให้ชัดว่าเป็นเทคโนโลยีหรือไม่หรือเป็นอุปกรณ์รักษาความมั่นคงทั่วไปเรื่องที่2 อบต.ขนาดกลางขนาดเล็กบางแห่งเขาไม่ได้มีแผนรองรับด้านการจราจรเพราะฉะนั้นทำให้เงินเนี่ยค้างอยู่ในงบกลางตรงกันข้ามบางที่เร่งเบิกจ่ายไปทำของพระราชบัญญัตินี้ด้วยเรื่องที่3ต้องให้ไปกลับมาสร้างความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนเช่นหอมาตีเส้นจราจรนะครับท่านประธานครับผมฝากไปยังรัฐบาลว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องธุรกิจต้องไปทำงบทำพื้นที่และงบถึงผู้ปฏิบัติงานจริงๆนะครับเราเห็นไปแล้วว่าตำรวจเนี่ยรับคดีไซเบอร์เจนอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องให้เงินคนเครื่องมืออบรมระบบข้อมูลเนี่ยไปถึงผู้ปฏิบัติงานจริงๆส่วนเงินค่าปรับจราจร 2,000 ล้านบาทต่อปีในเฉพาะในส่วน 1,000 ล้านบาทที่กลับไปยังท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องมีการติดตามที่โปร่งใสตรวจสอบได้กำหนดตัวชี้วัดได้เงินทุกบาททุกสตางค์ออกมาลดเรื่องบาดเจ็บเรื่องจุดเสี่ยงเรื่องความปลอดภัยกับประชาชนนั่นหมายว่าประชาชนต้องมีการเสียชีวิตที่ลดลงเนี่ยมันไม่ควรวัดเพียงแต่ว่าจบได้กระจายไปถึงสถานีตำรวจผู้ปฏิบัติงานอาจเงินไม่ถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตินะครับงานก็ไม่เดินหรือเดินไม่ได้สุดท้ายคนที่รับผลกระทบที่สุดก็คือประชาชนครับ
1: ครับท่านนวติวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณครับ
2: กับเปลี่ยนท่านท่านสมาชิกทุกท่านครับผมนวติวุฒิพงษ์พงษ์สุวรรณสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดปทุมธานีกลุ่ม13วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับเนื่องจากผมเคยเป็นข้าราชการทหารก็ได้อยู่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาเป็นระยะเวลาหนึ่งนะครับวันนี้ก็ขออนุญาตอภิปรายในประเด็นส่วนของการปฏิรูปงบประมาณเรื่องความก็อยู่ในมาตรา7นะครับครับท่านประธานครับเรื่องของการปฏิรูปความมั่นคงนั้นเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งนะครับในปัจจุบันนี้เพราะว่าอะไรครับภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับทางกระทรวงกลาโหมได้ส่งคนมาช่วยฟังด้วยหรือเปล่านะครับทางกระทรวงกลาโหมและมหาดไทยต่างก็มีส่วนร่วมทั้งนี้ภัยคุกคามที่เปลี่ยนแปลงไปจากสงครามตามรูปแบบในดั้งเดิมเนี่ยที่จะก่อนใช้รถถังเรือรบเครื่องบินอากาศยานเนี่ยรบกันก็เปลี่ยนรูปแบบลูกผสมที่เราจะเห็นอยู่ในสงครามในยูเครนรัสเซียเป็นต้นและสงครามอสมมาตรคือที่แม้กระทั่งคนที่มีอำนาจเหนือกว่ามากมายยังไม่สามารถเอาชนะได้นะครับ

สงครามเหล่านี้ก็คือว่าปัญหาคือขณะนี้การตั้งงบประมาณของหน่วยงานความมั่นคงยังใช้หลักการดั้งเดิมอยู่นะครับหลักการดั้งเดิมก็คือใช้แบบเดิมๆเนี่ยตั้งยังไงก็ตั้งแบบเดิมไปเรื่อยๆนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ก็ใช้อาวุธแบบเดิมๆกันไปก่อนเพราะว่าแก้ไม่ทันคิดใหม่ก็เป็นปัญหาของประเทศบ้านเรานะครับว่าเรายังคิดแบบเดิมถ้าเราคิดแบบเดิมนั้นแก้ปัญหาใหม่ไม่ได้นะครับเพราะปัญหาใหม่ต้องใช้วิธีคิดแบบใหม่ต้องปฏิรูปวิธีคิดด้วยว่าสงครามแบบเดิมก็เปลี่ยนแปลงเป็นสงครามแบบลูกผสมแล้วนะครับครับในนี้นะครับนอกจากนั้นนะครับในการรบไม่ว่าจะเป็นสมัยไหนก็ตามแม้กระทั่งในสมัยซุนบูก็บอกว่ารู้เขารู้เรารบ100ครั้งชนะ100ครั้งวันนี้ด้านการข่าวเราอ่อนด้อยมากเกิดของผู้ก่อการร้ายภาคใต้ไม่รู้เรื่องครับรู้ว่าจะเกิดแต่ไม่รู้ว่าตรงไหนเมื่อไหร่ในยุคปัจจุบันนี้มันสามารถทำได้เร็วกว่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยความจำเป็นก็คือว่าทำยังไงองค์กรของเราจะลดขนาดลงลดรายจ่ายและมีประสิทธิภาพในการที่จะตอบโต้กับปัญหาคนที่อ้วนๆเนี่ยมันอุ้ยอ้ายมันแก้ไม่ได้เดิมอยู่งั้นก็ประมาณเนี่ยในเรื่องของการสร้างเครือข่ายสายลับนะการสร้างข่าวนะข่าวลับทั้งหลายเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเราทำน้อยเอาเงินเก็บสะสมไว้เป็นเงินตอนกลับบ้านหรือตอนเกษียณอายุราชการอย่างนั้นจะเป็นปัญหาอย่างยิ่งกับความมั่นคงแห่งชาตินะครับดังนั้นเราต้องเป็นสมาร์ทอินเทลเลเจนต์ก็คือว่าป้องกันภัยก่อนเกิดคุ้มค่าและใช้งบประมาณน้อยกว่าการตามแก้ปัญหานั่นเองครับต่อไปนะครับเรามาดูในความเป็นจริงและในความรั่วไหลของเรานอกจากคนก็น้อยงบประมาณก็ยังรั่วไหลแล้วยังไม่พออีกเพราะว่ามีคนจำนวนมากนะครับเข้าไปสู่การปฏิบัติการราชการไม่มาจริงนะมาไม่จริงก็คือมาร้อยอัตรา100คนมาไม่ถึง50แถมยังมีชุดพักอีกนะครับครับว่าเราใช้คนใช้งบประมาณและยังรั่วไหลนะครับทหารตัวเล็กๆทั้งหลายเนี่ยอยู่แนวหน้ายังขาดงบประมาณนะครับก็จำเป็นจะต้องทำยังไงอ่ะเขาก็ต้องทำหน้าที่ไปจนกระทั่งหมดเวลาหมดภารกิจภายใต้ Under Human Resource ก็คือทรัพยากรมนุษย์ซึ่งมันไม่พอเพียงนะครับท่านลองไปตรวจดูก็ได้นะครับทุกกองพันทุกกองร้อยคนครบไหมแต่เงินระเบิดครบคนมาจริงหรือไม่จริงอันนั้นเป็นที่ทราบกันดีนะครับอันนี้ก็คืองบประมาณบางครั้งก็ยังไม่ถึงทหารหน้าแนวด้วยเป็นกับดักอีกอันหนึ่งคือเบี้ยเลี้ยงนะครับอันนี้เป็นหลักฐานชัดเจนนะครับว่าในหน่วยทหารพรานบางหน่วยเนี่ยเงินเบี้ยเลี้ยงหายไปเป็นจำนวนบางทีอาจจะได้เหมือนกันแต่ได้ช้านะได้ช้าเขาก็ต้องอดอยากหิวโหยกันไปนี่คือสิ่งที่มันเป็นเกิดความเป็นจริงขึ้นมาดังนั้นการเบิกจ่ายงบประมาณไปถึงทหารทุกคนที่อยู่แนวหน้าที่อยู่หน้าแนวทั้งหลายที่ประจันหน้ากับข้าศึกศัตรูหรือแม้กระทั่งคนที่มีหน้าที่ปฏิบัติการให้เพียงพอครับฉะนั้นต้องปฏิรูประบบอะไรครับเบิกนะทหารจำเป็นต้องมีเบี้ยเลี้ยงให้รวดเร็วโอนให้ถึงทหารที่อยู่แนวหน้าอย่ามีค่าใช้จ่ายแอบแฝงครับเอาไปนะครับบูรณาการข้ามหน่วยงานต่างๆเรามีกองทัพบกกองทัพเรือทัพอากาศและอื่นๆอีกมากมายแต่ระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้เชื่อมโยงกันเป็นระบบที่ไม่มีการเชื่อมโยงกันอย่างรวดเร็วก็คือไม่ได้มีการบูรณะสถาปัตยกรรมข้อมูลก็คือ EA นะครับแล้วก็ต้องควรจะมี SOP ในแต่ละเรื่องให้ทันสมัยให้รวดเร็วและให้เป็นแค่กระดาษแพร่แผ่นเดียวได้ไหมในแต่ละเรื่องเพื่อให้คนที่ไปปฏิบัติการสามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนะครับนั่นคือสิ่งที่ว่า SOPหลายๆหน่วยได้เริ่มทำแล้วนะครับตำรวจทำแล้วในบางหน่วยนะแต่ทหารนั้นต่างคนต่างมีต่างคนต่างทำให้ถึงเวลานั้นไม่ถี่ภาพลองคิดดูครับเรามีทั้งกอง

0: ทัพบกกองทัพเรือทัพอากาศเวลาต้องการปฏิบัติการร่วมก็ต้องรวดเร็วและต้องฉับไวและแม่นยำครับเอาไปนะครับอาวุธยุทโธปกรณ์ล่ะวันนี้ที่ดูอยู่แม้กระทั่งเราต่อเรือฟริเกตลำใหม่ก็ยังเป็นอาวุธในยุคเดิมอยู่และเรามีอาวุธในเรือหลวงลำที่เขาชำรุดอยู่เนี่ยนะครับก็คือเรือหลวงภูมิพลนี่เลยเหลือแต่เครื่องจักรที่เป็นเครื่องจักรแก๊สเทอร์ไบน์หรือกังหันก๊าซเนี่ยใช้ได้อยู่เครื่องเดียวนี่คือเรือที่ดีที่สุดของประเทศไทยนอกจากนั้นก็เป็นเรือที่เก่าหมดเลยครับ20ปี30ปีเป็นใหญ่นะครับนั่นก็คือว่ามันไม่พอเพียงและมันไม่เพียงพอในการปฏิบัติงานนะครับเราก็จำเป็นต้องมีอาวุธสมัยใหม่ขึ้นมาซึ่งอาจจะถูกกว่าไม่ว่าจะเป็นโดรนผิวน้ำโดรนใต้น้ำโดรนอากาศก็แล้วแต่ระบบต่อต้านโดรนก็ต้องมีนะครับเดี๋ยวนี้เขาลบกันด้วยโดรนแล้วครับมาเป็นขบวนเราจะทำยังไงนะผมดูในรายการซื้อก็ยังซื้อกันกระปิบกระปลอยนะครับน้อยเกินไประบบสงครามไซเบอร์ระบบเทคโนโลยีจากอวกาศซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรายังอ่อนด้อยอยู่ครับนอกจากนั้นครับต้องสร้างจากอุตสาหกรรมป้องกันประเทศหรือ Buy Thai First อะไรก็ตามจำเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตในประเทศได้ไหมถ้าผลิตในประเทศได้อย่างน้อยนะครับ 50% ก็เป็นที่ดีนะครับเพราะว่าหลายเราทับเริ่มแล้วนะครับแต่ยังเริ่มช้าไปหน่อยนึงหรืออาจจะไม่ถึง 20% ก็กรุณานะครับเพิ่มจำนวนให้พาทำในประเทศให้มากขึ้นเพื่อเป้าหมายว่าความมั่นคงและมีรายได้เข้าสู่ประเทศด้วยเช่นเดียวกันครับดังนั้นนะครับการทูตก็เป็นเรื่องที่สำคัญอีกเรื่องนี้ท่านสั้นนะครับท่านครับการรบที่ดีสุดก็คือการไม่ต้องรบเราทำยังไงเราต้องมีการทูตมีความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดีมีการซ้อมรบร่วมเป็นประจำและมีการประชุมทวิภาคีซึ่งได้ทำไปแล้วนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของนอยนาวิกโยธินของกองทัพเรือฝากท่านนิดนึงนะครับว่าหน่วยลบแบบเพศนี้ยูเครนได้ใช้มากเลยนะครับและมีประสิทธิภาพสูงนะสามารถที่จะใช้ในการรบทั้งบนบกทั้งในน้ำและใช้ในทางอากาศยานได้ก็คือมีอาวุธขีปนาวุธทั้งต่อต้านอากาศยานและทะเลนะครับฝากไว้ด้วยว่าต้องพิจารณาให้อาวุธยุทโธปกรณ์เหล่านี้เป็นที่ปกป้องเป็นที่มั่นใจของพี่น้องประชาชนครับก็ประมาณนี้นะครับที่เหลือผมขออนุญาตค้างไว้ก่อนถ้าเกิดกองทัพหรือว่ากระทรวงกลาโหมสนใจจะมาดูรายละเอียดก็ยินดีนะครับก็ขอบคุณท่านประธานครับที่ให้เวลาครับขอบคุณครับ
1: ครับท่านอังคณานีรภัยจิตครับ
2: ขอบพระคุณค่ะท่านประธานอังคณานีรภัยจิตค่ะท่านประธานคะลำดับแรกนะคะดิฉันจะขออภิปรายงบประมาณในหน่วยงานที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะคือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.ค่ะท่านประธานคะโครงสร้างของกรมน.เนี่ยคือหน่วยปฏิบัติการร่วมนะคะของพลเรือนทหารและตำรวจโดยมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นผอ.รมน.นะคะถ้าดูจากงบประมาณปี2570นะคะกรมน.เนี่ยได้ของบประมาณจำนวน 5,737.4 ล้านนะคะซึ่งลดลงจากปีที่แล้วนะคะ 1,106 ล้านบาทนะคะหรือลดลงประมาณ 1% ค่ะแต่ว่าถ้าหากว่าเราดูปฏิบัติการปฏิบัติงานนะคะบัตรของกรมน.ที่นำเสนอนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยกรมน.นำเสนอตัวชี้วัดในการทำงานนะคะยกตัวอย่างกรณีกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะคือตัวชี้วัดคือการลดความรุนแรงนะคะให้ประชาชนมีความเข้าใจและให้การสนับสนุนการแก้ปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ถ้าหากเราพิจารณาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนะคะจะพบว่าความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมีความรุนแรงมากขึ้นและมีแนวโน้มนะคะที่จะมุ่งเป้าไปที่การโจมตีเจ้าหน้าที่รัฐมากขึ้นทำให้ประชาชนมีความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะคะปัจจุบันนะคะท่านประธานความที่ไม่รู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตเนี่ยทำให้ประชาชนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยต้องย้ายถิ่นออกจากภูมิลำเนามากขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นคนไทยพุทธหรือมุสลิมนะรามคำแหง53จะพบว่าแทบทั้งซอยนะคะก็คือคนที่กรุงเทพที่ผ่านมานะคะท่านประธานกรมน.เนี่ยถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากนะคะว่างบประมาณที่ขอไปแต่ละปีเนี่ยมีความคุ้มค่าและสร้างความมั่น

งในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพมากแค่ไหนโดยเฉพาะในเรื่องของงานการข่าวซึ่งขาดความแม่นยำอีกทั้งยังมีเรื่องของการสอดแนมหรือการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO โจมตีผู้ที่เห็นต่างนานมานี้ค่ะศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาว่ากรมน.เป็นผู้ควบคุมกำกับดูแลและจัดสรรงบประมาณให้เว็บไซต์หนึ่งในการใช้ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารโจมตีนักปกป้องสิทธิมนุษยชนนะคะโดยศาลได้ออกคำบังคับให้กรมน.ชดใช้เยียวยาความเสียหายต่อผู้ที่ถูกละเมิดค่ะท่านประธานคะคำถามในวันนี้เนี่ยจึงไม่ใช่เพียงว่ากรมน.ใช้งบประมาณมากหรือน้อยแต่คืออะไรคือตัวชี้วัดของความสำเร็จที่แท้จริงของกรมน.ในการแก้ปัญหานะคะเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยมีการแจ้งเตือนแล้วนะคะว่าจะมีการก่อเหตุรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ว่าเจ้าหน้าที่กลับไม่สื่อจนวันนี้ก็ยังไม่สามารถจับผู้กระทําผิดมาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้อีกบทบาทหน้าที่หนึ่งของกรมน.นะคะที่ก็คือการดำเนินการขจัดภัยแทรกซ้อนค่ะโดยเฉพาะยาเสพติดในเว็บไซต์ South Peace นะคะของกรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยระบุว่ายาเสพติดเป็นภัยที่กระทบต่อความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยให้เหตุผลว่าการแพร่ระบาดมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นและยังมีความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นด้วยท่านประธานคะหน่วยงานความมั่นคงทราบดีนะคะว่าเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายเนี่ยอาจมีข่ายอาชญากรรมนะคะหรือบางกรณีอาจเกี่ยวพันกับผู้ที่ใช้ความรุนแรงด้วยค่ะการจัดสรรงบประมาณให้กรมน.เนี่ยจึงเห็นว่าควรประเมินตามประสิทธิภาพการทำงานของกรมน.ควบคู่ไปด้วยค่ะในหน่วยงานที่สองนะคะที่ดิฉันจะขออภิปรายก็คือหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงยุติธรรมค่ะหน่วยงานแรกนะคะกรมคุมประพฤติท่านประธานคะในปี72กรมคุมประพฤติเนี่ยลดลง 2.47 ล้านนะคะถ้าหากเทียบกับภารกิจขออภัยค่ะลดลง 2.47% และถ้าหากเทียบกับภารกิจนะคะเช่นคุมประพฤติเนี่ยมีหน้าที่ที่จะสอดส่องได้รับการปล่อยตัวพักโทษหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะเป็นนักโทษคดียาเสพติดหรือคดีอาชญากรรมข่มขืนแต่ที่ผ่านมาเนี่ยปัญหาของกรมคุมประพฤติก็คือมีบุคลากรและงบประมาณไม่เพียงพอนะคะที่จะทำงานให้บรรลุเป้าหมายงบประมาณที่ลดลงนะคะในปี70เนี่ยจึงย่อมส่งผลโทษที่ได้รับการปล่อยตัวค่ะเช่นเดียวกันนะคะกับกรมราชทัณฑ์ค่ะในรายงานขององค์การสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศนะคะหรือ FIDH เนี่ยเขารายงานสภาพเรือนจำนะคะประจำปี2569โดยเขาแสดงข้อมูลว่าผู้ต้องขังนะคะในระหว่างมกราคมปี66ถึงธันวาคมมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะที่งบประมาณปี70เนี่ยราชทัณฑ์ถูกตัดงบลงร้อยละ 1.03 ค่ะถึงแม้เราดูอาจจะไม่มากนะคะแต่เมื่อเทียบกับภารกิจนิสัยการคืนคนดีสู่สังคมนะคะดิฉันจึงเห็นว่าการถ้าราชทัณฑ์ถูกตัดงบให้น้อยลงกว่าเดิมนะคะโดยไม่มีการวิเคราะห์งบประมาณให้สอดคล้องกับตัวเลขของผู้ต้องขังแล้วเราจะคาดหวังให้กรมราชทัณฑ์ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำในการดูแลผู้ต้องขังของสหประชาชาติหรือข้อกำหนดแมนเดลานะคะรวมถึงการขัดเกลาความประพฤติเพื่อคืนคนดีสู่สังคมได้อย่างไรคะท่านประธานคะในหลายตัวชี้วัดของเป้าหมายหรือ SDG ค่ะเรื่องความยุติธรรมนะคะจากข้อมูลของ Sustainable Development Report 2026นะคะคือปีนี้เองเขาชี้ให้เห็นว่าตัวชี้วัดที่16ของไทยในเรื่องของในระดับเผชิญความท้าทายในระดับวิกฤตคือเป็นสีแดงของการอาชญากรรม

0: เสรีภาพของสื่อการส่งผลกระทบโดยตรงต่อการพิจารณาเข้าร่วมเป็นสมาชิกนอกจากนั้นนะคะดัชนีหลักนิติเนี่ยแสดงให้เห็นว่าไทยยังมีปัญหาและการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ด้วยค่ะในปีคะแนนด้านการปราศจากการทุจริตของไทยเนี่ยตอนนี้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมของไทยและภาพรวมของประเทศไทยยังมีค่ะท่านประธานคะถ้าสังเกตเนี่ยกระทรวงยุติธรรมจัดทำคำของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ประจำคือเป็นงานรูทีนนะคะแต่เพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยหรือ TIJ นะคะเพียงหน่วยงานเดียวที่ตั้งงบประมาณเฉพาะเพื่อเตรียมความพร้อมในสู่การเป็นสมาชิก OECD ในขณะที่หน่วยงานอื่นในกระบวนในกระทรวงยุติธรรมมีไว้ค่ะดิฉันจึงมีข้อสังเกตนะคะว่าในขณะที่ประเทศไทยมีความพยายามอย่างสูงที่จะเข้าเป็นสมาชิก OECD ในนะคะดังนั้นการตั้งงบประมาณที่สอดคล้องกับการเป็นสมาชิก OECD จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านสมาชิกครับต่อไปเป็นการอภิปรายด้านภัยพิบัติและทรัพยากรธรรมชาติมีผู้แจ้งความประสงค์ไว้3ท่านครับท่านแรกท่านมังกรศรีเจริญกุลเชิญครับ
2: ครับเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพวุฒิสภาจากกลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดน่านครับผมขอร่วมอภิปรายในเรื่องของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ170ครับผมได้ขออภิปรายไว้อยู่3มาตราครับมาตรา14ก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาตรา17ก็คือกระทรวงท้องถิ่นครับเริ่มด้วยก็ได้งบประมาณ665ล้านบาทนะครับเรื่องที่น่าสังเกตนะครับก็คือเรื่องรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติกรอบวงเงิน 7,005 สิงหาคม2569นะครับก็คือประมาณเดือนที่แล้วนี่เองให้กรมหน้าโครงการก่อสร้างวังตโนดจังหวัดจันทบุรีแก่งหางแมวเป็นโครง 99.5 ล้านลูกบาท 7,200 ล้านบาทระยะเวลา7ปีฮะหลังจากที่กรรมาธิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อขายคัดค้านองค์กรด้านอนุรักษ์สืบนะครับเสถียรแสดงความกังวลว่าโดยเฉพาะ2กรณีก็คือป่ารักจะหายไป 12,000 ไร่ช้าง70กว่าเชือกจะไม่มีที่อยู่อาศัยการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตโนดผลที่เขาไปยื่นเอกสารเขาก็บอกว่ามีอยู่อ่างแต่เพราะเหตุใดก็ยังเป็นคำถามนะครับส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของการเยียวยาของความเป็นธรรมครับอีกเรื่องนึงพูดถึงไม่ได้นะครับก็คือเรื่องของช้างนะครับผมก็จะพูดถึงเรื่องของ

กองทุนเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติการที่จะแบ่งเงินงบประมาณไปให้กลุ่มทุนของเอกชนปีนั้นๆซึ่งประเทศไทยของเราทุกวันนี้ก็ไปนะครับวงเงินกว่า 15,000 ล้านบาทจะกลายเป็นความเสี่ยงที่2ครับก็คือเจอจ่ายจบหากเกิดภัยพิบัติขึ้นอย่างรุนแรงที่รับประกันภัยจะรับมือไหวไหมนะครับครับก็ขอวกไปที่กระทรวงพลังงานนิดนึงนะครับเกี่ยวกับเรื่องฝายทงน้อยที่จังหวัดน่านนะครับขออนุญาตปัจจุบันนะครับศาลปกครองได้สั่งให้รื้อถอนสิ่งกีดขวางลำน้ำนะครับเพราะไม่ได้ขออนุญาตจากกรมเจ้าท่าอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานนะครับกำลังทำเรื่องอุทธรณ์ภายในก็ถัดมาครับเป็นเรื่องคลองส่วนท้องถิ่นตามมาตรา33เรื่องของเสาไฟโซลาร์เซลล์วันนี้มีผู้หลายท่านนะครับก็ได้พูดถึงเรื่องนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น563จังหวัดอ่างทองมีมูลค่าการสูงเกินจริงเฉลี่ยประมาณ 86,000 บาทประชุมของพระราชบัญญัติกู้เงิน 400,000 ล้านบาทก็ยังเป็นห่วงนะฮะสอบอย่างอดีตที่ผ่านมาเราก็เห็นแล้วว่าเสาไฟถนนบางแห่งนะครับเสาสว่างอยู่แล้วก็ยังไปติดอีกเป็นเพราะส่วนของกรมและผังเมืองเขาเรื่องของปีนี้ก็ได้รับอนุมัตินะครับวงการระบบครับและอีกเรื่องนึงนะครับก็คือหมู่7ตำบลตามชุนอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านในรูปแนวตะลิ่งเดิมนะฮะหรือแผ่นดินเดิมเนี่ยก็คืออยู่ตรงเส้นสีแดง7ก็ค่อยๆทลายไปอาทิตย์ที่แล้วที่ผมไปรับเรื่องจากพี่น้องก็โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านนกรพุทธตรงนะครับเพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนภาพก็คือบ้านประชาชนแล้วนะครับไม่สุดท้ายสสท่านหนึ่งได้อภิปราย1ล้านบาทผมเพราะเหตุใดการสมาชิกวุฒิสภาทุกท่านเนี่ยผมก็ใช้นิติกรเขียนเองแล้วให้ท่านนิติกรข้อที่จริงเป็นงบของสำนักวิชาการและวิจัยเป็นส่วนของภาครัฐนะครับมาติดตามกระทู้ถามตั้งกระทู้ถามไปยังคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยทำไม่มีการจะต้องทำกระทู้ตลอดเวลาทำกระทู้ถามนะครับต้องอธิบายอย่างนี้ให้ชัดเจนนะครับ

0: ชิญท่านมณีรัตน์เขม
1: กราบเรียนท่านประธานดิฉันมณีรัตน์เขมวงศ์สมาชิกในวันนี้ดิฉันขอร่วมอภิปรายร่างพระราชบัญญัติปีงบประมาณพ.ศ.2570ในด้านธรรมชาติค่ะท่านประธานคะเมื่อเราพูดถึงปัจจุบันภัยพิบัติที่เกิดจากการกระทําของมนุษย์ก็มีมากขึ้นเช่นกันค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการมลพิษข้ามพรมแดนในแม่น้ำเหตุเกิดขึ้นนอกพรมแดนของไทยเข้าสู่บ้านของเราทำลายทรัพยากรธรรมชาติน้ำในประเทศของเราอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะปัญหาแต่ว่ามีการเปิดเผยจากกรมควบคุมมลพิษตั้งแต่เดือนเมษาปี2500สารหนูและสารตะกั่วเกินค่ามาตรฐานอย่างต่อเนื่องอย่างจริงจังเสียทีวันนี้เรากำลังพิจารณางบประมาณขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งว่าสิ่งที่หลังปัญหาที่เรากำลังดิฉันขอยกตัวอย่าง70ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาน้ำกกอยู่2โครงการดังนี้คือโครงการของกรมควบคุมระบบตรวจวัดคุณภาพน้ำและพิษจำนวน7สถานีตรวจวัดโลหะหนักเชื่อมโยงข้อมูลกับ AI Dashboard ค่าโลหะหนักเกินค่ามาตรฐานและยังเป็นข้อมูลเชิงเป็นหลักฐานในการสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศได้อีกโครงการนึงค่ะคือโครงการสาขาเชียงรายในวงเงินรวมกว่า 2,200 ล้านจากน้ำกกไปยังน้ำลาวเพื่อรองรับผู้ใช้น้ำกว่า 80,000 รายท่านประธานพันล้านบาทนี้ทำให้เราต้องคิดแล้วล่ะค่ะว่าถ้าในสิ่งที่เราไม่ได้ก่อแม้เราจะย้ายแม่น้ำปนเปื้อนยังคงอยู่ที่เดิมค่ะยังมีเกษตรชุมชนและรวมถึงระบบนิเวศอีกจำนวนมากนี้ไม่สามารถที่จะย้ายแม่น้ำตามระบบน้ำประปาได้ค่ะท่านนี่จึงนำมาสู่ข้อสังเกตของดิฉันต่องบประมาณปี2570นี้วันนี้เรามีกรมควบสาธารณสุขมีการประปาส่วนภูมิภาคมีแต่เมื่อเรานำภารกิจทั้งหมดมาวางรวมกันดิฉันกลับมองเห็นได้ไม่ชัดเลยว่าสัดส่วนของเมื่อเทียบกับงบประมาณที่เราใช้ในการรับประมาณในปี70เรามีงบประมาณกี่บาทที่หมุดไหลเข้ามาในประเทศคะประมาณที่รองรับการทูตเชิงรุกมากน้อยเพียงใดมีงบประมาณสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ผลกระทบต่อระบบนิเวศและสุขภาพของประชาชนอย่างต่อเนื่องหรือไม่และที่สำคัญค่ะตรวจวัดที่เรากำลังลงทุนเป็นไรเพื่อไม่ให้ข้อมูลหลอกประชาชนเพียงว่าวันด่านปนเปื้อนเพียงเท่าไหร่แต่ข้อมูลเหล่านั้นเป็นหลักฐาน

0: ประเทศในห่วงโซ่อุปทานและที่สำคัญค่ะกลไกความร่วมมือในภูมิภาคเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาที่ต้นทางได้จริงค่ะถ้าเรามีต้องการที่จะแก้ไขปัญหาที่ต้นทางเราต้องเห็นแผนปฏิบัติการที่มีเจ้าภาพมีกรอบเวลาและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนมีหลายหน่วยงานที่ต่างแต่เรายังไม่มีแผนแม่บทที่จะรวบรวมการทำงานอย่างบูรณาการและตอบโจทย์ได้ว่าเราจะลดและยุติสารพิษเหล่านี้ได้อย่างค่ะท่านประธานในงบประมาณด้านการเตรียมความพร้อมการรับมือกับสาธารณภัยในปีนี้กับได้การปรับลดเกือบร้อยละ30ซึ่งอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานความพร้อมด้านเครื่องมืออุปกรณ์ของกรมป้องกันและบัณฑิตฉันจึงขอฝากคำถามไปยังรัฐบาลว่าในวันที่ความเสี่ยงของประเทศน้ำท่วมฉับพลันไฟป่า PM 2.5 ขยะพิษและยังมีมลพิษปนเปื้อนข้ามพรมแดนเข้ามาอีกการลดงบประมาณเกือบร้อยละ30นั้นสอดคล้องกับความเสี่ยงที่ประเทศเรนของมลพิษข้ามพรมแดนแม่น้ำปนเปื้อนจะไม่แต่คือความมั่นคงทางน้ำทางอาหารที่สุดคือความมั่นคงของประเทศเราไม่ได้ก่อแต่ต้นเหตุของปัญหายังอยู่นอกเขตอธิปไตยของไทยท่านประธานคะสิ่งที่ดิฉันอยากจะเห็นงบประมาณในงบประมาณปี2570นี้คือปัญหากับทิศทางของการตอบสนองของรัฐยึดข้ามพรมแดนในลักษณะของงบประมาณเชิงบูรณาการและที่สำคัญค่ะรัฐบาลควรที่จะตอบให้ได้งบเท่าไหร่เพื่อป้องกันและเฝ้าระวังเราใช้งบเท่าไหร่และเราต้องใช้งบเท่าไหร่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่ต้นตอเพราะท้ายที่สุดแล้วต้องตอบคำถามให้ได้ว่าเงินที่เราใช้ไปแก้ไขปัญหาแบบไหนเรายอมที่จะใช้งบประมาณเพียงเพื่อให้ประชาชนอยู่กับสารพิษอย่างปลอดภัยเท่านั้นหรือคะหรือเราต้องมีงบประมาณที่จัดสรรเพื่อให้สารพิษนั้นหมดไปจากแม่น้ำของเรานี่คือความชัดเจนที่ดิฉันไขปัญหาน้ำกกจาก2570นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
1: ท่านสุดท้ายก็เชิญท่านวิริยุทธ์สร้อยทองครับ
2: ครับขอบคุณท่านประธานครับวิริยุทธ์สร้อยทองอภิปรายในส่วนของมาตรา33งบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านท่านประธานไปยังนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีครับถ้ามันงบประมาณไม่ใช่แค่ตัวเลขในตารางหรือตัวเลขในเล่มขาวคาแดงครับแต่มันหมายความถึงถนนที่เปิดก๊อกแล้วไหลดื่มได้ศูนย์เด็กเล็กที่มีได้รับการดูแลครับท่านประธานครับประชาชนอยู่ใกล้อบจ.เทศบาลมากกว่าอยู่ใกล้กระทรวงการส่งงบประมาณลงไปให้ท้องถิ่นแต่ยังเก็บเงินเก็บคนเก็บเรื่องของอำนาจการตัดสินใจไว้ที่ส่วนกลางไม่ใช่การกระจายอำนาจแต่คือการกระจายพระครับท่านประธานหากเรามาพิจารณาในส่วนของงบประมาณปี70นะครับผมมีข้อสังเกตอยู่ด้วยกัน4ประการครับท่านประธานประการแรกครับรัฐบาลชี้แจงว่างบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงเนี่ยเพิ่มจาก210,000 ล้านบาทในปี2559เป็น570เพิ่มขึ้นอีกเป็นพัฒนาการทางบวกแต่ตัวเลขนี้ครอบคลุมในส่วนของกรุงเทพมหานครเป็นหลักครับยังไม่ได้รวมถึง

ึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกประเภทเพราะอะไรครับถึงชี้เรื่องนี้เพราะในเวลาเดียวกันเนี่ยเงินอุดหนุนขององค์กรบริหารส่วนตำบลที่จัดสรรผ่านกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยลดจาก 175,327.1 ล้านบาท 11,912.5 ล้านบาท 114.6 ล้านบาทหรือ 1.9 ย้อนแย้งที่รัฐบาลต้องให้ความชัดเจนนะครับที่รับตรงถึงรบงับรับตรงจึงเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.8 แต่งบอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดเนี่ยปรับลดลง 1.9%การดูเพียงคิดว่าการที่งดท้องถิ่นเพิ่มทั้งหมดแต่ถ้าเราไม่ดูทั้งหมดเนี่ยถิ่นเองเนี่ยหน่วยงานที่ใกล้ชิดประชาชนเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าครับท่านประธานประการที่2ครับงบที่ไปถึงท้องถิ่นไม่ได้หมายความว่าอำนาจตัดสินใจไปถึงด้วยนะครับเสมอไปนะครับปี2500รายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 885,002 รัฐบาลในจำนวนนี้เป็นเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 311.3 ล้านบาทเฉพาะเงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนที่ผ่านกรมส่งเสริมปกครองเนี่ย170,000กว่าล้าน140,000กว่าล้านหรือ 181.93 คิดเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเนี่ย 31,000 อันนี้สะท้อนหน่อยครับอยากให้ทุกท่านมองและคิดตามนะทั่วไปเนี่ยที่มีหลายส่วนที่ส่วนกลางกำหนดวัตถุประสงค์นะครับในเรื่องของสิทธิ์อัตราจ่ายเงินเงื่อนไขเบี้ยคนพิการรวมถึงอาจประมาณสัก17,000กว่าล้านมันสะท้อนให้เห็นอะไรครับมันสะท้อนให้เห็นว่ามันเป็นงบฝากอาจไม่มีอำนาจบริหารจัดการแลในส่วนของการสำรวจเรื่องพวกนี้นะครับมันทำให้เห็นแท้จริงในหลายโครงการผ่านเงินหรือจุดปลายทางถ้าเรามาดูในงบปี70เนี่ยคิดเป็น 129.35 ของรายได้สัดส่วนยังเป็นแค่ต่ำเกินขั้นต่ำของ15%ที่กฎหมายกำหนดสิ่งนี้ผมอยากตั้งคำถามแล้วเรียกร้องถึงรัฐบาลครับอยากจะถามว่าประเทศไทยจะไปถึง135ในส่วนของเป้าหมายของท้องถิ่นได้อย่างไรและมีกรอบเรื่องของตัวเลขทางกฎหมายแต่หมายที่ได้รับแก้ปัญหาของพี่น้องในท้องถิ่นนะครับประการที่3ครับท่านประธานการจัดสรรระหว่างประเภทท้องถิ่นแตกต่างกันมากคุณตามแล้วดูนะครับละ 22.3 เทศบาลเมืองลดลงร้อยลำบนลดลงร้อยละ 1.9 ในส่วนรัฐบาลชี้แจงนิดหนึ่งนะครับในส่วนของการจัดสรรตรงนี้รัฐบาลใช้เกณฑ์อย่างไรในการจัดสรรและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนอยู่ในท้องถิ่นหรือเปล่าอยากให้รัฐพิจารณาอย่างไรครับผมตั้งข้อสังเกตอย่างนี้ครับท่านประธานถึงผู้สูงอายุคนพิการเด็กเล็กความยากจนขนาดความเสี่ยงจากน้ำท่วมภัยแล้งไฟป่าต่อจนเสถียรภาพในการจัดเก็บรายได้ของแต่ละท้องถิ่นครับท่านประธานมิฉะนั้นท้องถิ่นที่มีอะไรจะยิ่งรับงบน้อยและความเหลื่อมล้ำครับท่านประธานประการที่4ครับมีรายงานนะครับในส่วนของงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัดครับโครงการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี69เนี่ยมีวงเงิน 6,586.2 ล้านบาทครับแต่ปี70ในตารางระบุว่าลดลง 6,508 ผมไม่ได้ว่าโครงการเหล่านี้ถูกยกเลิกนะครับแต่อยากจะทราบว่ารัฐบาลย้ายเงินโยกเงินก้อนนี้ไปอยู่ตรงไหนไปจัดสรรให้หน่วยงานที่รับงบตรงหรือเปล่าถ้ารับแล้วมีรายได้ประชาชนต้องมีคำถามว่างบ 6,000 กว่าล้านหายไปไหนนะครับแจ้งในส่วนนี้ครับท่านประธานครับผมคิดว่าผมก็ตั้งข้อสังเกตมา4ข้อนะครับผมก็คงต้องให้ในส่วนของข้อเสนอแนะกับท่านกลับไปนะครับ1คือผมอยากให้จะทำแผนเพิ่มสัดส่วน

0: ร้อยละ 29.35 ให้เป็นร้อยละ 35ครับโดยมีเป้าหมายรายปีและรายงานต่อสภาเรื่องนี้ผมถามเป็นประจำครับถ้าเราย้อนกลับให้ชัดเจนนะครับ2คือใช้หลักศิลป์และอำนาจต้องตามไปครับการกระจายอำนาจครับท่านประธานทั่วไปที่ท้องถิ่นมีอิสระตัดสินใจได้จริงพร้อมตั้งกลไกเงินและเปิดเผยสูตรการจัดสรรให้สามารถตรวจสอบได้และชัดเจนทุกคนเห็นภาพว่างบประมาณได้จัดสรรถูกต้องตามความต้องการและความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนทางท้องถิ่นแนบท้ายร่างพระราชบัญญัติระหว่างท้องถิ่นที่จัดเก็บเองภาษีที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเฉพาะกิจและวงเงินที่จ่ายครับท่านประธานสุดท้ายครับถูกกำหนดให้เป็นผู้รับผิดชอบรอในส่วนไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับหัวใจเงินที่รัฐบาลบอกว่าลงของอำนาจที่ประชาชนในพื้นที่ได้รับกลับคืนมาครับผมอยากจะตั้งข้อสังเกตแล้วก็ฝากข้อเสนอแนะทั้ง4ประการผ่านท่านประธานถึงคณะรัฐมนตรีได้พิจารณานะครับขอบคุณครับ
1: กับด้านบริหารและอื่นๆมีสมาชิกครับท่านแรกก็เชิญท่านเทวฤทธิ์มินิชัยครับ
2: ครับเรียนท่านประธานผมเทวฤทธิ์มินิชัยสมาชิกวุฒิสภาขออนุญาตอภิปรายในมาตราที่32นะครับหน่วยงานองค์กรอิสระซึ่งแน่นอนว่าคงหนีไม่พ้นหน่วยงานที่ฮอตที่สุดในห่วงเวลานี้ก็คือกกต.ครับท่านประธานครับกกต.นะครับของบในการจัดในการสนับสนุนหน่วยรับงบล้านนะครับแต่ว่าได้มาจริงๆ 2,700 ล้านนะครับ100ล้านด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ผมก็คิดว่าน้อยไปครับน้อยไปมากๆนะครับสำหรับองค์กรที่มีความสำคัญขนาดนี้นะครับงบประมาณขนาดนี้ตั้งเป้าหมายขนาดนี้ผมคิดว่าน้อยไปแล้วมันจะไม่บรรลุเป้าหมายท่านประธานเห็นไหมครับว่ากกต.ตั้งเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นที่ยอมรับนะฮะท่านประธานครับผมไม่แน่ใจว่าความเป็นมืออาชีพของกกต.เนี่ยวัดกันที่อะไรนะครับผมคิดว่าการเลือกตั้งวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยครับที่ของกกต.อย่างยิ่งยวดนะครับไม่ว่าจะเป็นมีผู้มาใช้สิทธิ์น้อยที่สุดนะฮะในถ้าเกิดนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปีฉบับปัจจุบันเนี่ยปี60ประกาศครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมีผู้มาใช้สิทธิ์ครับแต่ว่าเราก็มีสิ่งที่มากที่สุดครับท่านประธานครับคือบัตรเสียมากที่สุดในภายใต้การเลือกตั้ง3ครั้งที่3ล้านใบครับแล้วยังมีปัญหาเรื่องการนับคะแนนการความล่าช้าในเรื่องของการรายงานผลนะครับเรื่องเหล่านี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นการสะท้อนความเป็นมืออาชีพอย่างไรนะครับนำซ้ำนะฮะไอ้ความเป็นมืออาชีพเนี่ยมันต้องมีความเป็นมาตรฐานหรือความแน่นอนนะครับถ้า8กุมภานะครับเรามี3แบบครับก็คือมีเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อเลือกตั้งธรรมติครับทั้ง3แบบมี3สไตล์นะครับท่านประธาน

การยอมรับนะว่าเที่ยงธรรมนะครับท่านประธานครับปี69ครับมันจะเป็นไปได้หรือไม่นะครับเพราะว่าไปดูผลการสำรวจนะครับของการไม่เลือกปฏิบัติการเป็นมีความเป็นอิสระไม่ได้รับการแทรกแซงจากการเมืองครับท่านประธานครับดูนะครับคนที่ให้คะแนนระดับน้อยถึงน้อยมากเนี่ยฮะเกินครึ่งครับร้อยละ84อันนั้นนะครับสำหรับปี69เนี่ยการที่มักน้อยนะครับไปปี70เนี่ยขอเพียงแค่ขึ้นไปเพียงแค่ 1% เนี่ยฮะมันจะไปถึงบรรลุเป้าหมาย80ความเป็นจริงเนี่ยมันคนให้ก็ผมก็เชียร์นะครับท่านครับคือตั้งเป้าไปเลยครับบวกไปอีก 35% นะฮะร้อยละ35ไปเลยให้ทะลุประหลอดไปเลยครับก็คือ120ไปเลยนะครับอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เอาโอกาสร้อยละ85เนี่ยน่าจะเป็นจริงมากขึ้นครับท่านประธานครับทีนี้เวลาพูดถึงเรื่องของความเป็นกลางเนี่ยครับย้อนกลับไปสักนิดนะฮะความไม่เชื่อมั่นในเรื่องความเป็นกลางนะครับไม่เชื่อมั่นในเรื่องของการแทรกแซงทางการเมืองนะเรื่องของเพอร์ฟอร์แมนซ์หรือการปฏิบัติงานของกกต.เนี่ยมันก็สะท้อนถึงปัญหาอีกอย่างนึงคือเนื้อนาบุญของกกต.ในปัจจุบันครับท่านประธานครับผมขออนุญาตต้องพูดถึงนิดหน่อยนะครับผมคิดว่ากกต.ในปัจจุบันเนี่ยว่าปราศรัยเขาประเมินอย่างไรนะครับผมต้องเรียนงี้ครับว่าปัจจุบันเนี่ยฮะกกต.ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยภายใต้การปฏิบัติงานของสมาชิกวุฒิสภาเนี่ยเรามีสารมือของเรานะครับในขณะที่หานะครับก็ต้องเข้าใจด้วยว่ายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ก็ถูกกล่าวหานะครับว่ามีการได้มาโดยมิชอบบ้างหรืออะไรบ้างเนี่ยครับมันก็เลยติดตัวไปด้วยนะครับนี่ก็ไม่เป็นธรรมกับสมาชิกวุฒิสภาเหมือนกันนะครับถูกกล่าวหามาตลอด2ปีมันก็เลยลามไปถึงตัวกกต.ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะถูกตั้งคำถามว่ามีการขัดกันแห่งผลประโยชน์หรือตั้งโดยคนที่อาจจะต้องถูกวินิจฉัยหรือตัดสินนะครับหันไปดูนะครับ2ปีที่ผ่านมากกต.เปลี่ยนไปบ้างอะไรไปบ้างท่านประกรณ์ก็ดีท่านสันทัดก็ดีท่านเลิศวิโรจน์ก็ดีหรือแม้กระทั่งท่านประธานอิทธิพรหายไปหมดครับท่านประธานหายไปหมดเปลี่ยนชุดใหม่เข้ามาหมดแล้วนะครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้มันส่งผลนะครับต่อเรื่องของความเชื่อมั่นในประชาชนมองอยู่นะครับท่านประธานครับทีนี้อีกอันนึงที่เรื่องเป็นเรื่องสำคัญท่านประธานก็คือเรื่องของวันที่8กุมภาพันธ์อย่างที่พูดเมื่อสักครู่นะครับว่านอกจากการเลือกตั้งแล้วนะครับเรามีการทำที่ไม่มีอยู่ในคำการเตรียมความพร้อมในการจัดทำประชามติว่าจะทำรัฐธรรมนูญอย่างไรนะครับต้องเรียนตรงนี้ว่าที่1ล้านเสียงเนี่ยเขาให้ประชาชนให้อานัตแล้วนะแต่ว่ากกต.เองซึ่งเป็นองค์กรกลางที่จะต้องทำเรื่องนี้กลับไม่มีท่านประธานไปดูนะครับว่าขออภัยตัวเล็กนะครับไส้ในนะครับในเรื่องของงบประมาณสำหรับเรื่องของการจัดการเลือกตั้งและออกเสียงประชามติที่มีคุณภาพนะครับในส่วนนี้ก็ยังเขียนไว้นะครับอยู่ในเรื่องของการเลือกตั้งซ่อมนะฮะทั้งระดับชาติและระดับท้องถิ่นก็เขียนงบประมาณไว้กันไว้เผื่อนะครับตรงนี้เรื่องการจัดการเลือกตั้งการทำประชามติที่มีคุณภาพเนี่ยส่วนใหญ่ใครก็เลยเห็นว่าส่วนใหญ่นะครับส่วนก่อสร้างอาคารงบในการเช่ายานพาหนะใช้จ่ายสาธารณูปโภคต่างๆนะครับความคุณภาพในเรื่องการออกเสียงประชาคิดว่าพอผมพูดถึงเรื่องรายละเอียดให้ประชาชนหรือแม้กระทั่งสมาชิกเนี่ยที่อยากรู้ว่างบประมาณกลมๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้สำคัญแล้วก็เป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่ฝ่ายจัดการเนี่ยจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการลงรายละเอียดผมเห็นหลายมาตรฐานในการเขียนในเอกสารขาวคาดแดงหรือเอกสารประกอบงบประมาณเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องน่ากังวลและสิ่งที่น่ากังวลอีกอันนึงคือการที่ความรับผิดชอบของรัฐบาลครับผมยกตัวอย่างนะครับส่วนราชการพระองค์งบประมาณ 9,900 ล้านนะครับมีเพียง8หน้าขออภัยท่านประธาน8หน้าเท่านั้นเนี่ยมากเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ 6.9% ทีนี้ไปดูงบประมาณในลักษณะหน่วยรับงบที่ใกล้เคียงกันอย่างเช่นกระทรวงพลังงานเนี่ย 2,200 ล้านขออนุญาตใช้ตัวเลขของ5หน้ากระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ย 4,500 ล้านเนี่ย

0: อยู่ที่244หน้าผมก็เลยอยากจะฝากไปยังรัฐบาลหรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่ในการจัดสรรงบประมาณเนี่ยควรจะให้ความสำคัญกับ1ก็คือมาตรฐานของรายละเอียดของการใช้งบประมาณของหน่วยจัดทำงบประมาณนะครับขอบคุณครับท่านประธานครับ
1: เชิญท่านจุฑารัตน์นินเปรมครับ
2: ค่ะขอบคุณกับท่านประธานดิฉันจุฑารัตน์นินเปรมสมาชิกวุฒิสภานะคะดิฉันขออภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในมิติการบริหารและการใช้เงินแผ่นดินอย่างมีประสิทธิภาพค่ะขอสไลด์ขึ้นเลยนะคะดิฉันอยากเมื่อโลกเปลี่ยนไทยก็ต้องเปลี่ยนและเมื่อประเทศต้องเปลี่ยนวิธีใช้งบประมาณก็ต้องเปลี่ยนด้วยวันนี้ประเทศไทยเผชิญทั้งปัญหาเศรษฐกิจหนี้ครัวเรือนแล้วก็ความเหลื่อมล้ำสังคมสูงวัยภัยพิบัติยาเสพติดรวมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วดังนั้นงบปีที่แล้วมาบวกหรือลบแล้วทำสิ่งเดิมต่อไปทุกปีแต่ต้องตอบโจทย์อันที่หนึ่งอ่ะประคองประชาชนและธุรกิจที่ปรับตัวแล้วก็ลงทุนเพื่อสร้างอนาคตของประเทศค่ะท่านประธานคะดิฉันเห็นความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่จะผลักดันประเทศเข้าสู่ OECD หรือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาดิฉันขอชื่นชมและขอให้รัฐบาลผลักดันให้มองเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะใช้มาตรฐาน OECD เป็นแรงผลักดันในการยกระดับประเทศทั้งระบบค่ะทั้งประสิทธิภาพภาครัฐความโปร่งใสการแข่งขันที่เป็นธรรมคุณภาพของกฎหมายและการใช้ข้อมูลเงินงบประมาณค่ะดังนั้นดิฉันคิดว่าเราอย่าปรับประเทศเพียงเพื่อให้ผ่านเกณฑ์ OECD แต่ขอให้ใช้โอกาสนี้ปรับประเทศไทยไปพร้อมกันด้วยก่อนที่เราจะลดจำนวนคนลงต้องลดงานที่ไม่จำเป็นก่อนเรื่องแรกโครงสร้างภาครัฐและรายจ่ายประจำค่ะดิฉันอยากให้กลับมาดูว่าถ้างานไหนซ้ำระบบคณะกรรมการไหนทำให้เรื่องทำงานร่วมกันได้เพราะถ้าเรายังใช้เงินจำนวนมากเพื่อรักษาระบบเดิมๆเราก็จะเหลืองบประมาณน้อยลงอะค่ะดิฉันไม่ได้เสนอให้เริ่มต้นด้วยการลดคนนะคะงานที่ไม่จำเป็นก่อนจะนำบุคลากรที่มีอัพสกิลรีสกิลหรือว่านำเอา AI มาช่วยงานประจำที่ซ้ำๆเพื่อให้คนของเราไปทำงานที่ใช้ความคิดการก็ต้องดูกลับมาดูเรื่องระบบคงดีตั้งใจทำงานและเป็นกำลังสำคัญของประเทศระบบราชการจึงควรทำให้คนดีมีกำลังใจคนเก่งมีโอกาสคนทำงานได้รับความเป็นธรรมและคนที่มีความสามารถได้ทำงานที่เหมาะสมค่ะมากแต่จัดคนไม่ตรงกับงานหรือคนทำงานดีเขาหมดกำลังใจต่อให้เพิ่มงบประมาณประสิทธิภาพของรัฐก็อาจไม่ได้เพิ่มตามเงินท่านประธานคะทุกวันนี้แทบทุกหน่วยงานมักจะพูดเรื่อง AI เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะแต่ต้องระวังไม่ให้แต่ละหน่วยต่างคนต่างสร้างระบบและต่างคนต่างสร้างฐานข้อมูลแล้วอีก5ปีต้องใช้งบประมาณอีกก้อนหนึ่งเพื่อมาเชื่อมระบบเหล่านั้นต้องลดความซ้ำซ้อนแต่ว่าไม่ใช่ว่าต้องสร้างงบประมาณซ้ำซ้อนรูปแบบใหม่แล้วก็ควรใช้ AI ทำให้สังคมน่าอยู่และปลอดภัยขึ้นช่วยป้องกันการหลอกลวงช่วยให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลได้ง่ายช่วยรับภาพปลอมเสียงปลอมแล้วก็ข้อมูลที่บิดเบือนแต่ต้องไม่กลายเป็นเครื่องมือปิดกั้นความคิดที่แตกต่างใช่แต่ว่าข้อเท็จจริงเหล่านั้นต้องตรวจสอบนะคะอีกเรื่องนึงที่ดิฉันเห็นว่ามันสำคัญมากและต้องเปลี่ยนวิธีคิดก็คืองบที่ใช้ได้กับงบที่ชั้นเราได้ยินเรามักจะได้ยินว่าเมื่อใกล้สิ้นปีงบประมาณหลายๆหน่วยเกรงว่าหากปีนี้ใช้ไม่หมดปีหน้าจะถูกลดงบประมาณดิฉันคิดว่าวิธีคิดนี้ก็ควรที่จะต้องเปลี่ยนเงินงบไปให้หมดแต่เป็นเงินแผ่นดินที่ใช้เท่าที่จำเป็นแล้วก็ให้เกิดประโยชน์สูงสุดค่ะถ้าภารกิจทำสำเร็จแล้ว

0: งานบรรลุเป้าหมายแล้วแล้วเงินยังเหลือดิฉันก็มองว่าก็ควรที่จะคืนเงินตัวนั้นน่ะคืนเงินแผ่นดินไปเป็นเรื่องที่ควรจะยอมรับได้เป็นเหตุให้หน่วยงานนั้นกลัวว่าจะไม่ได้งบต่อไปในปีต่อไปวัฒนธรรมเดิมๆอ่ะว่าปลายปีต้องรีบใช้เงินเหมือนที่ท่านปทุมกล่าวว่าช่วงปลายปีอ่ะค่ะทั้งที่บางหน่วยงานอาจไม่จําเป็นหรือยังไม่ได้ใช่มันยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมต้องจ่ายไปด้วยซ้ําแต่ก็ต้องรีบเพื่อที่จะจ่ายให้มันหมดงบประมาณไม่ได้แปลว่างบเหลือเนี่ยไม่ได้แปลว่างบเหลือเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเขาบริหารดีประหยัดได้แล้วก็ทํางานสําเร็จถ้าเหลือโดยมีเหตุผลก็คืนแผ่นดินไปเถอะค่ะทุกวันนี้เรามักจะถามว่าเบิกจ่ายได้กี่เปอร์เซ็นต์แต่ดิฉันอยากถามให้มากกว่านั้นนะคะว่าจ่ายเงินแล้วปัญหามันลดลงจริงหรือไม่ถ้าทำแล้วได้ผลถ้าทำดีแล้วได้ผลก็ขยายผลไปเถอะค่ะแต่ถ้าทำดีมาหลายปีแล้วใช้เงินทุกปีแล้วปัญหานั้นยังอยู่เหมือนเดิมเราก็ต้องกล้าปรับกล้าเปลี่ยนแล้วก็บางเรื่องก็ต้องกล้าหยุดด้วยแต่เราใช้งบประมาณทั้งป้องกันปราบปรามบำบัดฟื้นฟูแก้ไขปัญหาในพื้นที่มาอย่างต่อเนื่องดิฉันไม่ได้อยากถามว่าใช้งบไปเท่าไหร่นะคะแต่อยากถามว่าการกลับไปเสพติดลดลงหรือไม่พื้นที่มีปัญหาลดลงหรือไม่ประชาชนรู้สึกปลอดภัยขึ้นหรือไม่ถ้าปัญหาไม่ลดอ่ะต้องกล้ากลับไปดูว่าวิธีที่ทำอ่ะถูกอยู่หรือเปล่าจ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ผลจะทำแบบเดิมไปทำไมอะคะน้ำท่วมก็เช่นเดียวกันค่ะท่วมทุกปีเยียวยาทุกปีซ่อมทุกปีแต่บางพื้นที่ก็กลับมาท่วมอีกดิฉันจึงอยากถามให้ถึงต้นเหตุว่าเงินที่จ่ายไปกำลังแก้ปัญหาจริงหรือว่าจ่ายไปหรือเพียงจ่ายไปตามปัญหาที่เกิดซ้ำๆทุกปีค่ะท่านประธานครับประเทศไทยเราไม่ได้ขาดงบประมาณไม่ได้ขาดแผนแต่เรายังขาดการรวมทรัพยากรให้มากพอต่อเนื่องพอและเป้าหมายพอที่จะเปลี่ยนโครงสร้างประเทศประเทศไทยเหลือเวลาอีกไม่นานก่อนจะถึง2030ตามกรอบ SDG หรืออยากเห็นรัฐบาลเร่งเครื่องอย่างจริงจังอย่าให้ SDG ECD เป็นเพียงสถานะของประเทศทุกโครงการที่เราใช้งบประมาณต้องตอบให้ได้ว่าทำแล้วประชาชนได้อะไรปัญหาลงหรือไม่ประเทศเข้มแข็งขึ้นหรือไม่และควบคุมภาษีของประชาชนหรือไม่ท่านประธานคะดิฉันไม่ได้เสนอให้รัฐบาลใช้เงินให้น้อยที่สุดแต่เสนอให้รัฐบาลใช้เงินอย่างฉลาดที่สุดอะไรจำเป็นต้องกล้าจ่ายอะไรสร้างอนาคตซ้อนก็ต้องกล้าลดอะไรที่ล้าสมัยก็ต้องกล้าเปลี่ยนและอะไรที่จ่ายเงินไปแล้วไม่ได้ผลก็ต้องกล้าหยุดค่ะถ้าเราทำได้OECD จะเป็นมาตรฐาน SDG จะเป็นเป้าหมายและ AI จะเป็นเครื่องมืองบประมาณจะเป็นพลังงานขับเคลื่อนและประชาชนจะได้เป็นผู้รับผลนั้นท้ายที่สุดนะคะความสำเร็จไม่ควรที่จะวัดว่าประเทศไทยจะเข้า OECD ได้เมื่อไหร่แต่ควรวัดว่าระหว่างทางที่เราจะเดินไปสู่ OECD อะค่ะประเทศไทยดีขึ้นมากน้อยเพียงใดถ้ารัฐมีประสิทธิภาพมากพองบถ้ารัฐมีประสิทธิภาพขึ้นงบประมาณคุ้มค่าขึ้นความโปร่งใสดีขึ้นปัญหายาเสพติดและน้ำท่วมซ้ำซากลดลงรายได้และโอกาสกระจายถึงประชาชนมากขึ้นไม่ว่าเราจะเข้าถึง OECD ในวันใดประเทศไทยก็ควรประเทศไทยก็ควรดีขึ้นตั้งแต่วันนี้แล้วค่ะขอบคุณค่ะท่านประธาน
1: ท่านธวัชสุรบาลครับ
2: ท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมนายธวัชสุรบาลกลุ่มที่หนึ่งบริหารราชการแผ่นดินและความมั่นคงสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ผมขอร่วมอภิปรายในส่วนของงบประมาณจำนวน 3,788,000 ล้านบาทของรัฐบาลผมมีประเด็นที่จะอภิปรายอยู่ประเด็นเดียวนั่นก็คือด้วยความห่วงใยที่รัฐบาลได้ตัดงบประมาณในส่วนของงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดลงไปประเทศไทยเรานี่แบ่งการปกครองออกเป็น3ส่วนนั่นก็คือการบริหารราช

การส่วนภูมิภาคและก็การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นราชการบริหารส่วนกลางนั้นที่จะเป็นจุดเชื่อมในการที่จะสร้างเศรษฐกิจฐานรากแก้ไขปัญหาภายในจังหวัดแต่รัฐบาลได้ตัดงบประมาณของงบจังหวัดนี่ลงไปถึง 70-80% ผมคิดว่าอันนี้เป็นการตัดมือตัดตีนในการบริหารเศรษฐกิจของประเทศนั้นขับเคลื่อนไปได้ครับราชการส่วนกลางมีหน้าที่ในการที่จะคิดโครงการใหญ่ๆในการที่จะลงแต่ในขณะเดียวกันนี่ราชการส่วนภูมิภาคแล้วก็ท้องถิ่นนี่ก็ดูในโครงการที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนท้องถิ่นนั้นก็จะมีดูแลแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแหล่งน้ำการเก็บขยะถนนสายเล็กๆภายในหมู่บ้านตรงนี้เป็นสิ่งที่ผมนี่เป็นห่วงถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นถนนเชื่อมเมืองข้ามจังหวัดรถไฟความเร็วสูงอันนี้เป็นหน้าที่ของราชการสู่ภูมิภาคผมอยากที่จะนำบริหารราชการจังหวัดนั้นได้มีพระราชกิจดีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพ.ศ. 2565ที่กำหนดว่าการบริหารงานเชิงพื้นที่นั้นจะต้องขับเคลื่อนด้วยแผนพัฒนาจังหวัดพัฒนาจังหวัดนั้นก็จะได้กำหนดเป้าหมายวิธีการในการขับเคลื่อนต้องไม่ลืมนะครับว่าแผนพัฒนาจังหวัดนั้นเป็นการระดมความคิดเห็นทั้งจากภาคราชการภาคเอกชนภาคประชาชนกลุ่มองค์กรต่างๆภายในจังหวัดจึงกำหนดออกมาเป็นแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อที่จะให้ภายในจังหวัดนั้นๆสามารถที่จะช่วยเหลือดูแลทุกสุขของพี่น้องประชาชนได้ผมอยากที่จะชี้ให้เห็นถึงปัญหาที่รัฐบาลตัดงบลงไปจะทำให้การพัฒนาจังหวัดนั้นหยุดชะงักตัวอย่างเช่นถ้าจังหวัดกำหนดว่าเราจะทำในเรื่องของการท่องเที่ยวเพื่อที่จะยกระดับของเมืองรองให้คนนี่หลั่งไหลเข้ามาเที่ยวไปในจังหวัดเพราะฉะนั้นมันจะมีส่วนที่จะต้องเชื่อมโยงกันระหว่างโครงสร้างพื้นฐานการปกในพื้นที่รวมถึงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวด้านความปลอดภัยการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนพัฒนาสินค้าเที่ยวสิ่งเหล่านี้ต้องใช้งบภายในจังหวัดผมเข้าใจดีครับว่ารัฐบาลนั้นมีกระทรวงทบวงกรมเป็นหน่วยกลับเคลื่อนแล้วก็มีงบทางรัฐบาลบอกว่ามันมีความซ้ำซ้อนกับที่จังหวัดจัดทำแต่ผมอยากที่จะนำเรียนว่าการซ้ำซ้อนนั้นเป็นการซ้ำซ้อนในเชิงภารกิจหรือไว้เป้าหมายของการพัฒนากันแน่ซ้ำซ้อนในภารกิจนั้นผมเห็นด้วยที่ซ้ำซ้อนกับพบของกระทรวงทบวงกรมต่างๆแต่ถ้าในแง่ของการพัฒ

0: นาภายในพื้นที่ผมคิดว่างบจังหวัดนั้นยังมีความจำเป็นที่จะต้องขับเคลื่อนผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้มีหน้าที่ในการที่จะไปเปิดงานไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานหรือรอรับการมาตรวจราชการของรัฐมนตรีเพราะผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นจะเป็นผู้ที่จะต้องบริหารงานจังหวัดนั้นให้บังเกิดผลเป็นรูปธรรมผมอยากที่จะยกตัวอย่างว่ากรณีของจังหวัดศรีสะเกษนั้นถ้าไม่มีงบจังหวัดเกิดสมัยผมเป็นนายอำเภอหนองแคสวนส้มล้มละลายผมคิดโครงการเอาปาล์มน้ำมันผัด CEO ไปขับเคลื่อนจนบัดนี้นี่มีโรงหีบปาล์มตั้งอยู่ที่อำเภอหนองแคเนี่ยเป็นสิ่งที่อยากที่จะให้รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญผมเชื่อมั่นว่าถ้ารัฐบาลขาดการดูแลในส่วนนี้ก็จะทำให้ GPP ก็ดี GDP ก็ดีของประเทศเรานี่ไม่มีทางที่จะขยับขึ้นได้อยากที่จะเสนอในรัฐบาลให้ฮบสักก้อนหนึ่งเพื่อที่จะให้ผู้ว่าการจังหวัดนั้นได้ประสานงานนั่นก็คือเป็นฮบล่ำซ้ำช่วยแก้ยกตัวอย่างปลาหมอคางดำนี่เกิดมีปัญหาขึ้นมานี่ผู้ว่าราชการจังหวัดก็สามารถใช้งบตัวนี้เข้าไปดูแลในเบื้องต้นได้บางครั้งนั้นฮบของกระทรวงทบวงกรมต่างๆผมอยากที่นำเรียนว่าคิดโครงการออกมาที่ในบางพื้นที่บางภูมิภาคแต่ละจังหวัดนี้บริบทในการบริหารพื้นที่นี้ต่างกันเพราะนั้นตรงนี้ก็อยากที่จะฝากรัฐบาลว่าลดต่ำลงไปอีกเพราะนั้นก็ขอว่าให้เล็งเห็นความสำคัญผมคิดว่าผู้ว่าการจังหวัดนั้นจะเป็นคนที่จะช่วยเหลือรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาและยกระดับรายได้เศรษฐกิจฐานรากให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างแท้จริงขอบคุณครับ
1: เชิญท่านนัฐกิจหนูรอดครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกับผมณัฐกิจดูรอดสมาชิกวุฒิสภาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านประธานครับวันนี้ผมขออภิปรายร่างพระบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปศ2570ในด้านบริหารและอื่นๆแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณคณะรัฐมนตรีขอขอบคุณสำนักงบประมาณขอขอบคุณหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่ทำให้มีร่างพระบัญญัติฉบับนี้ขึ้นมาแต่ผมก็มองว่าร่างพระบัญญัติฉบับนี้มาภายใต้ความต้องการมาภายใต้จากปัญหาของพี่น้องประชาชนจนกระทั่งผ่านสภาผู้แทนราษฎรเพราะฉะนั้นความสมบูรณ์ของพ.ร.บ.ฉบับนี้ถึงจะไม่สมบูรณ์ที่สุดก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราจะหาดีเพียงส่วนเดียวอย่าไปเที่ยวค้นหาสหายเอ๋ยเหมือนเที่ยวหาหนวดเต่าตายเปล่าเลยฝึกให้เคยมองแต่ดีมีคุณจริงเพราะฉะนั้นการตั้งงบประมาณการพิจารณางบประมาณในวันนี้เราไม่ได้มาจับผิดรัฐบาลแต่เรามาเพื่อต้องการที่จะตรวจสอบการใช้เงินของแผ่นดินเพราะเงินของประชาชนวันนี้เราไม่ต้องการที่จะถามว่ารัฐบาลเนี่ยจะจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนเท่าไหร่เป็นหลักแต่ต้องการถามว่าประชาชนได้อะไรจากการจัดทำงบ

บประมาณรายจ่ายประจำปี2570ในวันนี้ผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าการบูรณาการเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับในการบริหารงบประมาณเพราะบูรณาการนั้นเป็นเรื่องที่หลายหน่วยงานนำภารกิจนำข้อมูลนำบุคลากรนำงบประมาณมาทำงานร่วมกันภายใต้ความรับผิดชอบร่วมกันภายใต้ผลลัพธ์ที่จะต้องเกิดขึ้นการบริหารการบูรณาการโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการบูรณาการการจัดการทรัพยากรน้ำวันนี้ต้องยอมรับว่าเป็นประเด็นที่เราต้องมาทบทวนมาพิจารณาไม่ว่าในเรื่องของน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำแล้งน้ำท่วมคุณภาพน้ำล้วนเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นที่จะต้องมีการบูรณาการการบูรณาการไม่ได้หมายความว่าเป็นการรวมโครงการแต่ต้องเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างมีระบบและก็อยู่ในเป้าหมายและอยู่ในพื้นที่เดียวกันท่านประธานที่เคารพครับแผนบูรณาการที่ชัดเจนแผนบูรณาการที่ดีที่มีจำเป็นต้องมีอย่างน้อย4เรื่องเรื่องแรกก็คือแผนบูรณาการต้องมีเป้าหมายชัดเจนประการที่2จะต้องมีเจ้าภาพผู้รับผิดชอบชัดเจนประการที่3นะครับจะต้องมีข้อมูลและงบประมาณประการที่4จะต้องมีตัววัดที่มองเห็นว่าประชาชนได้รับอะไรวันนี้ไม่ได้มองแต่ว่าวันนี้นี้มีแหล่งน้ำเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่เรามองว่าวันนี้เนี่ยน้ำเนี่ยเพียงพอแล้งลดลงหรือไม่ท่านประธานครับผมอยากเรียนว่างบประมาณปี2569กับปีพ.ศ. 2570ต่างกันครับปีงบประมาณพ.ศ. 2500ตั้งงบประมาณแผนบริหารจัดการทรัพยากรน้ำที่ 63,401 ล้านบาทในปีงบประมาณ 2,570 ตั้งงบประมาณอยู่ที่ 6,762 ล้านบาทต่ำกว่าปีที่แล้ว 2,603 ประเด็นนี้ผมไม่ติดใจผมอาจจะมองว่าเป็นการลดความซ้ำซ้อนของโครงการหรือเป็นเรื่องของการบริหารงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพแต่ว่าการที่ลดงบประมาณลงมายังสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำบริโภคอุปโภคน้ำท่วมน้ำเล็กได้ไม่น้อยกว่าปี2569ท่านประธานครับประเด็นตรงนี้ผมก็มีข้อเสนอแนะให้การบริหารบูรณาการให้มีความชัดเจนขึ้นสองต้องมีเจ้าภาพที่ชัดเจนนะผมได้ความจากท่านสมาชิกเมื่อกี้ผมถามว่าวันนี้เนี่ยหน่วยงานจังหวัดที่น่าจะเป็นหน่วยงานบูรณาการที่ดีที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนและอยู่ในพื้นที่ที่เกินไปไม่เล็กเกินไปสามารถที่จะบริการให้ประชาชนได้ประการที่สามผมอยากเห็นที่ประชาชนหรือคนในท้องถิ่นเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดแผนในรวมทั้งการติดตามและประเมินผลโครงการในเรื่องของการบริหารจัดการเพิ่มขึ้นท่านประธานครับโดยหลักแล้วผมสรุปว่าวันนี้อยากให้รัฐบาลมองเห็นหลักในเรื่องของการบริหารจัดการการบริหารงบประมาณไม่ใช่เพียงเรื่องของการใช้งบประมาณให้หมดแต่มันอยู่ที่เอางบประมาณมาใช้จ่ายตามหลักธรรมาภิบาลนะมีความโปร่งใสสุจริตมีความคุ้มค่านี่คือประการสำคัญและที่สำคัญในเรื่องของผมอยากเห็นการบูรณาการเฉพาะโครงการแต่เป็นการรวมพลัง

0: ที่ร่วมกันขับเคลื่อนร่วมกันกำหนดทิศทางด้วยกันมีเจ้าภาพชัดเจนมีหน่วยงานที่ผ่านมาแยกงบประมาณกันไปวันนี้ต้องมีงบประมาณที่มาใช้ในการบริหารจัดการโดยเฉพาะผู้เป็นเจ้าภาพจะต้องพร้อมในเรื่องข้อมูลพร้อมในเรื่องของงบประมาณพร้อมในเรื่องของภารกิจเพื่อนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดคือประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนขอขอบคุณครับ
1: เชิญท่านเปรมศักดิ์เพียรยุระครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกระผมนายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุระสมาชิกวุฒิสภากลุ่มอาชีพสาธารณสุขจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นท่านประธานครับได้แถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี70ที่สภาผู้แทนราษฎรและในที่สุดในส่วนของวุฒิสภาการพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570เล่มนี้นะพิจารณาทั้งของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ดีและของกรรมธิการของวุฒิสภาก็ดีและก็ในโอกาสที่มีรัฐมนตรีหลายท่านได้มาร่วมประชุมในวุฒิสภาของเรากับผมจะอภิปรายในเรื่องภาพรวมเพื่อเป็นข้อสังเกตให้ทางคณะรัฐมนตรีรับไปพิจารณาจากการที่ผมได้สดับตรับฟังมาตั้งแต่ผู้แทนราษฎร4วัน4คืนและของเราในวันนี้ท่านประธานครับการในคราวนี้เรื่องหนึ่งที่กลายเป็นกระแสสะพัดไปทั่วประเทศโดยเฉพาะวงราชการก็คือท่านหนึ่งเสนอว่าข้าราชการกว่า3ล้านคนทั่วประเทศอาจจะต้องเสียสละกับประชาชนด้วยการงดขึ้นเงินเดือนสักปีการขาดดุลงบประมาณผมเข้าใจนะครับว่าท่านดังกล่าวต้องการส่งสัญญาณแรงๆอันเนื่องจากท่านได้พิจารณางบประมาณของปี2570แต่อย่างไรก็ตามมันได้ทำให้เกิดความตื่นตระหนกกันทั่วประเทศเสมือนหนึ่งว่าประเทศไทยและรัฐบาลสามารถจะจ่ายเงินเดือนข้าราชการประจำหรือเปล่าซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นจะกระทบขวัญและกำลังใจของพี่น้องประชาชนทั่วประเทศเพราะพี่น้องประชาชนก็ต้องรับบริการจากข้าราชการถ้าข้าราชการขาดขวัญกำลังใจการบริการก็กระทบตามไปด้วยจริงอยู่ครับท่านประธานครับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นถ้าเราพิจารณาดูดีๆนะครับจะพบว่ามากกว่า 75% เป็นงบรายจ่ายของฝ่ายประจำคือเงินเดือนค่าจ้างสวัสดิการและงบบริหารของส่วนราชการต่างๆเหลือเป็นงบลงทุนเพื่อการพัฒนาประเทศเพียง20แต่การเสนอว่าให้ฟีดคือแช่แข็งนะครับงดขึ้นเงินเดือนราชการปีหรือ2ปีนั้นเนี่ยอาจจะเป็นการส่งสัญญาณผิดว่าประเทศไทยกำลังจะเป็นรัฐล้มเหลวจนไม่มีเงินเดือนจ่ายข้าราชการที่ให้บริการประชาชนผมยังคิดว่ามีวิธีอื่นๆนะครับที่ส่งสัญญาณได้แรงไม่แพ้การส่งสัญญาณของท่านกรรมาธิการดังกล่าวแต่ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพสูงกว่าผมขอเสนอ3ข้อครับข้อที่1 งดการขยายอัตราเป็นเวลาสัก5ปีให้เพิ่มอัตรากำลังคนได้เฉพาะที่จำเป็นแล้วเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลการทำงานของข้าราชการระหว่างหน่วยงานอย่างแท้จริงลดความซ้ำซ้อนหลายโต๊ะหลายขั้นตอนออกไปให้ได้นำเทคโนโลยีหรือ AI เข้ามาช่วยสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องที่จำเป็นและที่จำเป็นเหนือกว่าก็คื

จำเป็นต้องทำตั้งแต่เดี๋ยวนี้ครับเพราะไม่เช่นนั้นเรายังขยายอัตรากำลังคนไปเรื่อยๆเพิ่มจำนวนการขาดดุลงบประมาณก็จะหนักข้อขึ้นเรื่อยๆท่านประธานอย่าลืมนะครับเมื่อ10ปีก่อนงบประมาณรายจ่ายประจำปีของประเทศไทยเนี่ยอยู่ที่3ล้านล้านบาทผ่านมา10ปีตอนนี้แต่4ล้านล้านบาทถ้าแปลว่าเพิ่มปีละเท่าไหร่ก็เพิ่มประมาณปีละ100แสนล้านบาทถ้าปล่อยไปอย่างนี้ท่านประธานครับอีก10ปีข้างหน้าเราต้องตั้งงบประมาณบาทถ้าเราตั้งงบประมาณขนาดนั้นนะครับแต่เรามีโอกาสจัดเก็บภาษีรายได้เข้ารัฐเพียงปีละเอามาจากไหนครับอีก2ล้านล้านบาทก็ต้องกู้ครับกู้มาโปะปีละ2ล้านล้านบาทจะทำให้กระทบเพดานหนี้และทำให้เสียวินัยการเงินและการคลังอย่างแน่นอนที่สุดท่านประธานครับประเทศที่พัฒนาสูสีคู่ขี้กับเราประเทศหนึ่งครับอยู่ในกลุ่มอาเซียนกับเราคือประเทศเวียดนามเขาประกาศว่าเขาจะก้าวไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วภายใน15ปีข้างหน้าเขาเริ่มต้นไงครับท่านประธานครับเขาเริ่มต้นโดยการปฏิรูประบบราชการลดกระทรวงจาก35กระทรวงเหลือลดข้าราชการลง 250,000 ตำแหน่งใน5ปีแรกจากที่มีข้าราชการอยู่3ล้านคนเท่าๆกับประเทศของเราท่านประธานครับวันนี้ GDP ของเวียดนามโตลิบลับเลยครับต่างจากของเราซึ่งหายใจรวยรินอยู่ครับประเทศเรายังไม่มีใครประกาศจะปฏิรูปราชการขนาดเวียดนามครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่พ้นถ้าหากเราจะเอาในสัดส่วนที่มากขึ้นเราก็ต้องมีความจำเป็นที่ต้องด้วยการหยุดเพิ่มอัตรากำลังคนและหยุดขยายตัวของหน่วยหากจะควบรวมหน่วยงานให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพเพราะถ้าหากเรายังขยายกำลังคนไปเรื่อยๆท่านก็ยังมีการทุจริตคอร์รัปชันทุจริตแม้กระทั่งการสอบเข้าราชการก็ได้คนที่ไม่เหมาะสมเกิดขบวนการโกงข้อสอบเข้ามาผลาญงบประมาณรายจ่ายที่ต้องกู้เงินเดือนมาจ่ายให้กับข้าราชการอย่างนี้คนจนที่เสียภาษีอากรจะทนไหวหรือครับท่านประธานประการที่สองท่านประธานครับการกลับไปทำงบประมาณแบบสมดุลหรือไม่มีบัดเจ็ตประเทศไทยเราบัดนี้เราจัดทำงบประมาณแบบขาดดุลอย่างยืดเยื้อเรื้อรังมากว่า20ปีแล้วครับเนื่องมาจากเราจัดเก็บภาษีได้อย่างจำกัดเกิน3ล้านล้านบาทแต่มีภาระจ่ายปีละเกือบ4ล้านล้านบาทจึงต้องกู้มาโปะปีละเกือบ1ล้านล้านบาทในขณะที่เสียงเรียกร้องให้มีการจัดทำงบประมาณแบบสมดุลนั้นแต่ก็เป็นไปได้ยากเพราะถ้าไม่กู้มาโปะต้องทำยังไงครับต้องไปขึ้นภาษีประชาชนโดยเฉพาะภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่มีทางหนีออกก็จะเป็นเสมือนหนึ่งกับคำกล่าวของสมัยก่อนครับท่านประธานว่าไปรีดเลือดกับปูประชาชนก็ทุกข์อยู่แล้วยากจนสาหัสกับภาวะเศรษฐกิจอันเนื่องจากสงครามบ้างสารพัดปัญหาบ้างหากไม่ขึ้นภาษีแต่ถ้าจะให้จัดทำงบประมาณแบบสมดุลก็มีอีกวิธีหนึ่งครับประมาณงบนอกก็ประมาณอยู่ไหนครับซุกอยู่ตามหน่วยงานต่างซุกอยู่ตามกระทรวงทบวงกรมต่างๆมีน้อยไหมครับท่านประธานมากถึง4ล้านล้านบาทครับเงินนอกก็ที่รัฐบาลท่านรัฐมนตรีหลายท่านมาอยู่ที่เนี้ยท่านจะไปล้วงมาจากหน่วยงานประเภทปู่โสมเฝ้าทรัพย์เนี่ยเอาเงินนอกงบประมาณ4ล้านล้านโยกมาโปะการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ได้ก็จะสามารถจัดทำงบประมาณแบบสมดุลได้ใน4ปีไปถึงงบประมาณรายจ่ายปี2575แต่ก็ต้องทำควบคู่กับการปฏิรูประบบราชการนะครับหยุดขยายกำลังคนสัก5ปีควบรวมหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนเพิ่มประสิทธิผลด้วยการนำอันสุดท้ายท่านประธานครับ

0: ้องปฏิรูประบบการจัดทำงบประมาณกลับหัวกลับหางเสียใหม่ครับท่านเพิ่มสัดส่วนปีละ 5-10% แล้วก็ลดงบประจำทั้งนี้งบลงทุนท่านประธานสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาก็ดีพูดตรงกันอยู่ประการหนึ่งก็คือว่าไม่ควรทุ่มเทการลงทุนไปที่การก่อสร้างวัตถุถนนหนทางสาธารณูปโภคอย่างเดียวแต่ต้องเพิ่มการพัฒนาคนนวัตกรรมและการวิจัยเทคโนโลยีที่จะเพิ่มขีดความสามารถของไทยในเวทีโลกประธานครับ3ประการนี้เป็นเรื่องที่ต้องจัดทำงบประมาณอย่างขนาดใหญ่ไปพร้อมๆกันต้องปฏิรูปใหญ่ครับฝากท่านรัฐมนตรีเรียนท่านนายกเลยครับถ้าไม่ทำอย่างนี้ท่านทำแบบนี้ต่อไปครับประเทศไทยจะถึงทางตันเข้าสักวันครับต้องทำงบประมาณแบบสมัยแล้วก็กลับหัวกลับหางเพิ่มงบประมาณลงทุนพัฒนาลดเรื่องค่าจ่ายประจำตึงอัตรากำลังคนไม่ให้ขยายตัวแบบขาดแบบแผนจนเป็นภาระงบประมาณและควบคู่ไปกับการปฏิรูประบบราชการให้มีประสิทธิภาพสูงสุดดังที่ท่านได้ท่านกล่าวไปแล้วทำให้เหมือนอย่างคำกล่าวครับแล้วจะแก้ได้แต่ถ้ากล่าวไปทำอีกอย่างไม่มีทางแก้ได้ครับสุดท้ายครับท่านประธานครับวันนี้ประเทศไทยมีความจำเป็นแล้วครับที่จะส่งสัญญาณแรงในการปฏิรูประบบการจัดทำงบประมาณแต่จะต้องไม่ส่งสัญญาณผิดๆนะครับเดี๋ยวไม่มีปัญญาจ่ายเงินเดือนข้าราชการอย่างนั้นไม่ได้ครับเราต้องส่งสัญญาณเป็นบวกให้จัดทำงบประมาณเพื่อพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองสถาพรอย่างแท้จริงครับขอบพระคุณครับท่านประธานครับ
1: ครับท่านยศครับ
2: กราบเรียนสภาที่เคารพผมนายสิทธิกรดวงยศสมาชิกวุฒิสภาจากกลุ่มวิชาชีพและอาชีพอิสระจากจังหวัดนครพนมครับขออนุญาตท่านประธานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ท่านประธานครับตามที่3ท้ายงบฐานศูนย์นะครับนั่นก็ที่จำเป็นข้อ4ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือยซ้ำซ้อนเช่นลดการดูงานประชุมสัมมนาจำกัดการสร้างอาคารใหม่ 6. ทบทวนโครงการก่อสร้างถนนที่ไม่จำเป็นเช่นการก่อสร้างเน้นการซ่อมบำรุงและ 7. ลดต้นทุนพลังงานสนับสนุนนโยบายรถยนต์ไฟฟ้า EV 8. โครงการติดตามนโยบายรัฐบาลต้องตอบนโยบายของนโยบายรัฐบาลและประชาชน 9. งบความมั่นคงต้องมีความจำเป็นและชัดเจน 10. โปร่งใสทั้ง10หัวข้อนี้นะครับก็ออกมาเป็นงบประมาณที่เราตั้งจ่ายเงิน 3.88 ล้านบาทต้องเห็นใจท่านนายกรัฐมนตรีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ด้วยวิกฤตพลังงานทางด้านตะวันออกกลางทำให้เราหลีกไม่ได้ครับที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญปัญหาหลากหลายด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกฤตพลังงานแพงวิกฤตพลังงานที่ขาดแคลนนะครับเราก็ผ่านพ้นมาไปได้ระยะหนึ่งแต่กระนั้นนะครับสงครามก็ยังไม่มีวี่แววที่จะเห็นความชัดเจนที่จะยุตินะครับฉะนั้นวงเงินที่ทางรัฐบาลได้ตั้งขึ้นมาใหม่ในปี2570นี้นะครับหลายหน่วยงานที่รับขอนะครับก็พยายามที่จะปรับหลักเกณฑ์คำขอให้มันอยู่ใน10หัวข้อที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้วางกรอบไว้นะครับท่านประธานครับวันนี้วิกฤตพลังงานด้านน้ำ

0: นะครับราคาน้ำมันโลกนะครับยังพุ่งสูงอย่างต่อเนื่องวันนี้นะครับราคาน้ำมันเกิน100บาร์เรลต่อวันหนึ่งร้อยดอลลาร์ไปแล้วนะครับต่อบาร์เรลนะครับก็ยังไม่เห็นวี่แววที่จะยุติเห็นใจรัฐบาลครับทางไอหน่วยงานอื่นก็ต้องปรับลดตามหลักเกณฑ์อย่างที่ว่าแต่มีงบหนึ่งนะครับที่ทางรัฐบาลได้ตั้งแล้วก็เพิ่มขึ้นนะครับนั่นก็คืองบกลางงบกลางนะครับทางรัฐบาลได้ตั้งไว้699,924 ล้านบาทนั่นเป็นงบประมาณที่วงเงินงบประเทศเราที่เราตั้งขึ้นมาแต่การตั้งงบกลางนั้นครับก็ต้องเห็นใจว่ารายจ่ายที่เราไม่ได้ตั้งงบตั้งไว้ตามแผนงานตามกระทรวงตามกลุ่มนะครับก็ต้องเอางบกลางเหล่านี้ภัยที่เราคาดการไม่ได้ผมก็อยากจะเสนอท่านประธานนะครับมีอยู่ 2-3 เรื่องเรื่องแรกนะครับหลังจากวิกฤตสงครามตะวันออกกลางสมมุติว่าวิกฤตสงครามนะครับอาจจะใน5หรือ6เดือนในส่วนวงเงินงบกลางที่เราตั้งไว้เนี่ยมันค่อนข้างสูงนะครับผมอยากจะเสนอแนะท่านประธานนะครับว่าหน่วยงานตามกฎตามกระทรวงที่เราปรับรัฐบาลนะครับได้ให้กรมกระทรวงต่างๆที่โดนปรับลดนะครับได้เตรียมตัวเพื่อที่จะตั้งงบประมาณเพื่อที่จะของบประมาณส่วนที่ยังไม่ได้ใช้จ่ายงบกลางวิงวอนให้ว่าสงครามยุติถ้าสงครามไม่ยุตินะครับก็ขอให้ทางรัฐบาลได้ใช้งบกลางอย่างมีความคุ้มค่านะครับนั่นคือประเด็นที่ผมอยากจะฝากเรียนในเรื่องของงบกลางในส่วนของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรแล้วนะครับผมมีเรื่องที่จะปรึกษาท่านประธานว่าควรที่จะให้ทางรัฐบาลเร่งรัดในการทำสัญญานะครับหลายหน่วยงานที่มีการ เร่งรัดในการทำสัญญาและเบิกจ่ายอย่างเช่นกระทรวงคมนาคมนะครับอันนี้ก็ต้องชื่นชมของกรมโยธาธิการและผังเมืองอันนี้ก็ต้องฝากท่านประธานผ่านไปยังรัฐมนตรีนะครับว่าควรที่จะเร่งรัดให้มีรวดเร็วเช่นกระทรวงอื่นเช่นคมนาคมอยู่กรรมธิการติดตามงบประมาณกรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับเป็นกรมที่ทำสัญญาล่าช้ามากที่สุดนะครับฉะนั้นก็ฝากเรื่องนี้ไปให้กับทางท่านประธานด้วยนะครับวงเงินตามข้างต้นนะครับก็ขอให้ทางรัฐบาลนะครับได้ใช้วงเงินนะครับจำนวน 3.77 ล้านบาทแล้วก็คุ้มค่ามากที่สุดนะครับขอบคุณมากครับ
1: สมาชิกผู้อภิปรายทุกท่านครับเชิญท่านมติตอบชี้แจงครับ

ท่านประธานที่เคารพท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติครับผมพลดอนปริศนานันทกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอ่างทองพรรคภูมิใจไทยวันนี้มาในฐานะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีผมได้เข้าร่วมการประชุมกับท่านผู้มีเกียรตินะครับแล้วก็ได้จดเอาไว้ในประเด็นซักถามใหญ่ๆก็มีหลายประเด็นด้วยกันนะครับระหว่างที่รอท่านนายกรัฐมนตรีมาก็จะใช้เวลานี้ในการชี้แจงเพิ่มเติมจากที่ทางกรรมธิการที่ทางวุฒิสภาได้ตั้งขึ้นผมก็จะชี้แจงในส่วนที่สามารถที่จะพอตอบ

ได้ดังนี้นะครับต้องเรียนกับท่านประธานนะครับว่าปีนี้งบประมาณปี2570เป็นงบประมาณปีแรกที่รัฐบาลนี้ได้เข้ารับตำแหน่งในช่วงเดือนเมษายนครับหลังจากการเลือกตั้งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์เพราะฉะนั้นปีนี้จึงเป็นปีแรกที่ได้มีโอกาสในการจัดทํางบประมาณเมื่อเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ที่กํากับดูแลในด้านเศรษฐกิจผมพร้อมทั้งทางสํานักงบประมาณก็ได้มาดูตัวเลขจึงได้เห็นครับว่าปีนี้ถ้าหากว่าจัดการงบประมาณหรือจัดแบบที่เราเคยจัดสรรกันมาภายใน2ปีข้างหน้าประเทศไปต่อไม่ได้แน่นอนระบบงบประมาณของประเทศถ้ายังคงไม่มีการเปลี่ยนประเทศไม่สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ประการแรกเพื่อนสมาชิกท่านสมาชิกหลายท่านก็ได้อภิปรายไปเมื่อสักครู่ซึ่งผมเชื่อว่าเราเห็นตรงกันนั่นคือภาระงบประมาณในแต่ละปีในส่วนของงบที่เป็นงบรายจ่ายประจำสูงขึ้นเรื่อยๆงบประมาณปีนี้ล้านบาทครับแบ่งส่วนประมาณ3ล้านล้านเป็นงบประมาณที่เป็นรายจ่ายประจำทั้งสิ้นแล้วก็จะโตขึ้นและโตขึ้นถ้าไม่มีการบริหารจัดการใดๆแบ่งเป็นอะไรครับแบ่งเป็นเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการเงินเบี้ยวัดเบี้ยผู้สูงอายุเบี้ยอะไรต่างๆก็แล้วแต่ที่เป็นภาระผูกพันของรัฐบาลที่จะต้องจ่ายอันเนี้ยก้อนเนี้ย3ล้านล้านและมีแต่จะเติบโตขึ้นรัฐบาลได้จำเป็นที่จะต้องตั้งเงินบางส่วนเอาไว้ในงบกลางที่เรียกว่าเงินเลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งไว้ปีนึงเนี่ยปีนี้ก็ตั้งไว้ครับปีนึง 10,000 กับ 3,000 ล้านบาทอย่างที่ว่าเพราะนั้นจึงเป็นที่มาที่ไปประกอบได้ประกาศต่อสาธารณะแล้วก็เป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเริ่มในการที่จะปฏิรูปถือว่าพูดตรงๆก็คือว่าถือเป็นส่วนใหญ่รายจ่ายประจำของรัฐวิธีการก็มีการครับอันดับแรกมาตรการแรกที่ท่านรองนายกประกรณ์ได้ประกาศในฐานะของตัวแทนคณะรัฐมนตรีก็คือว่าในปีงบประมาณนี้ปี2570จะต้องฟรีซกำลังพลจะต้องฟรีซบุคลากรทั้งประเทศทุกหน่วยงานไม่ให้เพิ่มขึ้นแล้วครับในแต่ละปีหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้คนไม่พอก็ใช้วิธีการจ้างเพิ่มไม่ใช่บรรจุเป็นข้าราชการนะครับก็ไปใช้วิธีการจ้างเหมาแบบนี้มันก็จะโตขึ้นเรื่อยๆจนไม่สามารถที่จะควบคุมได้เพราะนั้นมาตรการแรกเร่งด่วนก็คือปีนี้2570ปีงบประมาณสองบุคลากรไม่ให้มีการจ้างงานเพิ่มไม่ให้มีการเพิ่มอัตรากำลังของหน่วยงานราชการต่อมาพยายามที่จะให้หน่วยงานได้เสนอแนวทางเข้ามาว่าจะลดกำลังคนของตัวเองได้อย่างไรมีการออกมาตรการ Early Retire เพื่อที่จะให้ที่ยังอยู่ในช่วงวัยหนุ่มวัยสาวอายุ 30-40 ได้มีโอกาสมีทางเลือกในการที่จะขอออกจากราชการโดยมีเงินบำเหน็จบำนาญบางส่วนที่จะเอามาให้ล่วงหน้าก่อนอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับบางเป็นมาตรการก็คือพยายามที่จะลดข้าราชการที่เรียกว่าส่วนกลางในส่วนภูมิภาคลงก็จะคงไว้เพียงแต่เฉพาะข้าราชการส่วนภูมินั้นไอ้ส่วนที่เป็นส่วนกลางใน

ส่วนภูมิภาคยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเขตทั้งหลายเนี่ยก็พยายามที่จะให้ลดจำนวนลงในปีถัดๆไปหมายความว่าจะไม่ใช่หักดิบยกเลิกส่วนกลางในส่วนภูมิภาคเสียทีเดียวที่มีส่วนกลางในส่วนภูมิภาคได้ทำแผนมาว่าจะยกเลิกส่วนกลางในส่วนภูมิภาคใน3ปี4ปีได้อย่างไรนี่ก็คือแนวทางซึ่งทำให้สำเร็จได้ภายในปีงบประมาณ70เพราะเป็นเรื่องที่รักตั้งแต่ผมเป็นผู้แทนก็เป็น10เป็น20ปีแล้วเราพูดคุยในเรื่องของการปฏิรูปราชการทุกรัฐบาลพยายามที่จะปฏิรูประบบราชการแต่ว่าเราไม่มีใครนี้แล้วครับจะเริ่มนับหนึ่งแล้วก็เริ่มดำเนินการในการที่จะปฏิรูประบบราชการอย่างจริงจังประเด็นที่สองครับในส่วนของการปฏิรูปการจัดเก็บรายได้ซึ่งเป้าหมายใหญ่ของรัฐบาลก็คือพยายามที่จะลดการขาดดุลในแต่ละปีแต่ละปีให้ได้มากที่สุดจนสุดท้ายก็คือเป้าหมายตรงกันกับท่านคุณหมอนะครับว่าสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่ทำงบประมาณแบบขาดดุลทำงบประมาณแบบสมดุลได้ก็จะเป็นเป้าหมายปลายทางเดียวกันจะเห็นว่าในรัฐบาลนี้2ปีแล้วนะครับปีนี้เป็นปีแรกได้เดี๋ยวปีหน้าก็ปีนี้จะเห็นว่าเราขาดดุลที่7ล้านบาทปีหน้าก็จะลดการขาดดุลลงไป 7.88 แสนลดลงจากปีที่แล้วที่8แสนกว่าล้านนะครับท่านเอกนิติบอกว่าจะต้องพยายามลดลงให้ได้ปีหน้าหมายถึงปี2571ซึ่งงบประมาณปี71เนี่ยซึ่งกำลังจะทำในอีก 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยเป้าหมายก็คือเราจะต้องขาดดุลลดลงจาก 7.88 แสนกว่าล้านให้ได้อันนี้ก็คือเป้าหมายแล้วก็ปี71รัฐบาลนี้ก็จะดำเนินการทีนี้ปัญหาก็อยู่ที่จะลดการขาดดุลของงบประมาณลงแน่นอนที่สุดครับเรากู้น้อยลงแต่เงินงบประมาณมันเพิ่มขึ้นทำเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันครับท่านรองนายกท่านเอกนิติก็ได้ตั้งทีมขึ้นมาแล้วแล้วก็หาแนวทางที่จะปฏิรูปขาเข้าก็คือรายรับของรับเพิ่มขึ้นได้อย่างไรเพื่อที่จะสอดคล้องตั้งใจที่จะทำให้การขาดดุลลดลงเรื่อยๆอันนี้เป็นในส่วนของภาพรวมเมื่อสักครู่เพื่อนสมาชิกได้ถามในหลายเรื่องด้วยกันนะครับเช่นในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณในปี2570แน่นอนครับในเบื้องต้นเนี่ยท่านนายกได้ประกาศแนวทางในการจัดทำงบประมาณในปีนี้หลายประเด็นนะครับเมื่อสักครู่ขออภัยผมจำชื่อท่านไม่ได้ท่านสิทธิกรท่านสุดท้ายที่ได้อภิปรายนะครับก็เป็นถูกต้องครับเป็นแนวทางกับหน่วยงานทั้งหมดได้พยายามจัดทำงบประมาณปี70ขึ้นมาเช่น

ิ่มตามเปอร์เซ็นต์ที่งบประมาณเพิ่มขึ้นรัฐบาลเนี่ยก็จัดสรรเพิ่มขึ้นหน่วยงานใดที่หรือหน่วยงานใดที่ยังมีความจำเป็นของการใช้งบประมาณยังเป็น priority รองก็ได้รับการจัดสรรน้อยลงเมื่อสักครู่นี้ท่านผู้ว่าธวัชส่วนของงบจังหวัดไม่ใช่งบจังหวัดไม่มีความสำคัญครับรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับงบจังหวัดเช่นเดียวกันแต่ว่าวัตถุประสงค์ของการใช้งบจังหวัดเนี่ยมันต้องมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนผมเห็นด้วยกับท่านนะครับที่หน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยไม่ใช่ไปเปิดป้ายเท่านั้นจัดสรรทรัพยากรภายในจังหวัดให้เกิดทิวิตี้การเพิ่มผลผลิตการเพิ่มรายได้ในจังหวัดการวางยุทธศาสตร์ระยะยาวระยะกลางและระยะใกล้เนี่ยก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นเดียวกันแต่ที่ผ่านมาครับเป็นอดีตผู้ว่าผมเชื่อว่าท่านเห็นว่าที่ผ่านมาเนี่ยงบจังหวัดเราไปทำอะไรกันงบจังหวัดเอาไปทำถนนครับแหล่งน้ำครับซึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเรื่องสำคัญไม่ใช่ครับแต่ถนนแหล่งน้ำหรือโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆมีหน่วยงานที่เขารับผิดชอบอยู่แล้วถนนมีทางหลวงมีทางหลวงชนบทรับผิดชอบแหล่งน้ำเป็นหน้าที่ของกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำที่เขาจะต้องไปรับผิดชอบในส่วนนั้นไม่ใช่มาใช้เงินของจังหวัดเงินของจังหวัดใช้อย่างที่ท่านว่าแหละครับในการทำอย่างไรที่จะเพิ่ม productivity ของจังหวัดให้ GDP สูงขึ้นการท่องเที่ยวที่ท่านได้ยกตัวอย่างมาถูกต้องเห็นด้วยเลยครับนี่คือเป้าหมายของรัฐบาลแล้วให้โจทย์กับจังหวัดไปในการประชุมกนบซึ่งท่านเอกนิติเป็นประธานก็ให้โจทย์กับกระทรวงมหาดไทยไปว่างบจังหวัดเราจะไม่ทำกันแบบเดิมแล้วนะเราจะไปทำผลกระทบเชิงเศรษฐกิจที่มากขึ้นกว่าทำถนนเช่นการไปสร้างแหล่งท่องเที่ยวการไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุกคนในจังหวัดให้สามารถที่จะมีอาชีพมีรายได้ที่ครับคือวัตถุประสงค์ของการใช้งบประมาณในส่วนของงบจังหวัดนี่ครับงบจังหวัดที่ถูกตัดลดลงเพราะหลังจากที่ให้นโยบายไปมีแค่บางจังหวัดเท่านั้นแหละครับที่ตอบสนองกับแนวทางกับนโยบายของรัฐบาลเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่โครงการที่เข้ามาก็เป็นโครงการที่ได้กลับเรียนไปเพราะนั้นโครงการเหล่านี้เมื่อไม่ตรงไปตามนโยบายแน่นอนที่สุดก็ถูกตัดลดไปในชั้นก่อนที่จะเข้าสู่สภาผู้แทนนี่จึงเป็นเหตุผลครับว่าทำไมงบจังหวัดบางจังหวัดได้น้อยมากครับเพราะไม่ดำเนินการได้กำหนดไว้ก็ยังคงไปทำถนนแล้วก็คิดว่าทำมาก่อนแบบนี้แล้วรัฐบาลก็คงจะดำเนินการให้ไม่ครับรัฐบาลนี้กล้าเพียงพอที่จะดำเนินการอย่างที่ว่าและให้เงินงบประมาณของพี่น้องประชาชนเกิดผลประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากที่สุดต่อมาผมพูดในส่วนของหลายคนหลายท่านได้อภิปรายถึงงบกลางที่บอกว่าปีนี้มีถึง700,000 ล้านบาทใช่ครับงบกลางมี700,000 ล้านบาทแต่ไม่ใช่ว่างบกลางเป็นงบที่รัฐบาลสามารถจัดสรรหรือเอาไปทำอะไรก็ได้

แล้ว 13,000 ล้านเงินสำรองของกบข.ส่วนนี้มีเพียง 100,000 ล้านบาทเท่านั้นครับไอ้ส่วนนี้คือได้โดยใช้มติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาใช้ทำอะไรครับส่วนนี้ใช้ทำในพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติต่างๆหรือเอาไปชดเชยชดใช้ได้รับภัยจากสงครามภัยจากน้ำท่วมภัยจากวาตภัณฑ์นานาก็จะใช้เงินส่วนนี้หรือบางหน่วยงานที่ตั้งเงินงบประมาณมาแล้วสำนักงบประมาณจัดสรรให้ไม่ครบถ้วนเหล่านี้ใช้งบกลางหรือภารกิจเร่งด่วนต่างๆเมื่อสักครู่นี้ท่านนายกท่านผู้ว่าธวัชก็ได้ยกตัวอย่างปลาหมอคางดำเหมือนกันไอ้ภารกิจเร่งด่วนแบบใช้งบกลางได้ก้อนนี้จึงเป็นงบที่เตรียมเอาไว้สำหรับภารกิจฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้นะครับของงบกลางอีกก้อนหนึ่งหลายท่านถามว่าซ้ำซ้อนกับเงินกู้4แสนล้านหรือเปล่าเงินงบกลาง 12,000 ล้านบาทตั้งไว้ทำไมอันนี้เอกนิติครับหลายคนหลายท่านบอกว่าเงินนอกงบประมาณในประเทศนี้เนี่ยมันมีเป็นล้านล้านบาทมีหลายหน่วยงานเช่นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับเงินเดือนแล้วเหลือประมาณ 4-5 แสนล้านบาทเงินในส่วนอื่นเงินนอกงบประมาณในส่วนขององค์กรอื่นอีกจำนวนมหาศาลครับเราคิดว่าจึงเป็นแนวคิดท่านรองนายกเอกนิติว่าควรจะต้องมีแมทชิ่งฟันแมทชิ่งฟันคืออะไรครับก็โครงการคนละครึ่งกับรัฐบาลและหน่วยงานนั้นที่มีเงินสำรองหรือมีเงินสะสมอยู่ในหน่วยงานเช่นผมยกตัวอย่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็แล้วกันอบต.อบจ.จะคิดจะทำโครงการใดโครงการหนึ่งเนี่ยครับใช้เงิน10เท่าโครงการคนละครึ่งกับรัฐบาลครับมาใช้เงินก้อนนี้แมทชิ่งฟันเป็นกู้4แสนล้านที่อันนั้นเนี่ยรัฐบาลพยายามที่จะอุดโดยตรงอันนี้ก็คือข้อแตกต่างที่สมาชิกได้ทราบครับต่อไปในที่เป็นมาตราของส่วนราชการในพระได้สอบถามขึ้นมานะครับว่ามีเงินงบประมาณได้รับจัดบาทแต่เอกสารที่ได้รับพิจารณามีเพียงแค่10กว่าหน้าเท่านั้นเปรียบเทียบกับหน่วยงานนู้นหน่วยงานนี้ที่เงินงบประมาณน้อยกว่าแต่เอกสารที่มาชิกมากกว่าผมบอกกับท่านอย่างนี้ครับว่าส่วนราชการในพระองค์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นเงินเดือนของบุคลากรข้าราชการในพระองค์ทั้งสิ้นครับเพราะหนังสือเอกสารในการชี้แจงเนี่ยมันจึงไม่นะเพราะส่วนใหญ่ก็คือเงินที่เป็นเงินเดือนของบุคนี่น่าจะเป็น3 4ท้ายครับเรื่องของกระทรวงดีหลายท่านถามครับแล้วก็ได้ตั้งข้อสังเกตครับว่ากระทรวงDE ปีนี้ได้รับงบประมาณที่เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่แล้วใช่ครับกระทรวง DE ได้รับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วและไม่ใช่เพราะครับว่าเป็นเพราะกระทรวงลูกเทพหรือไม่จึงได้รับเงินเพิ่มขึ้นไม่ใช่หรอกครับมีภารกิจที่สำคัญของรัฐบาลที่จะต้องนำเงินงบประมาณไปลงที่กระทรวง DE โครงการนั้นก็คือโครงการGDCC ก็คือคลาวด์ภาครัฐท่านทราบไหมครับคลาวด์ภาครัฐมีหน่วยงานภาครัฐที่จะมาขอใช้พื้นที่คลาวด์เนี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นประมาณ 9,000 กว่าล้านกระจัดกระจายไปตามหน่วยงานต่างๆทางกระทรวง DE ก็คิดว่ามันควรจะต้องมีคลาวด์ภาครัฐขึ้นมาเพื่อที่จะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมารวมศูนย์อยู่ที่นี่และเช่าใช้คลาวด์ในที่เดียวเสียเพื่อลดจำนวนงบประมาณลงท่านเชื่อไหมครับงบประมาณตั้ง 6,000 ล้านหายไปถึง 3,000 ล้านนะครับหายไปถึง3

0: 10%ด้วยกันนี่จึงของแผ่นดินมากกว่าที่จะไปให้หน่วยงานอื่นๆใช้แบบกระจัดกระจายอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนึงน่าจะครบถ้วนสำหรับคำถามของก็ถือโอกาสนี้อีกครั้งนึงขอบคุณท่านสมาชิกที่ได้ช่วยกันตั้งข้อสังเกตให้กับรัฐบาลแล้วก็จะพยายามนำเงินงบประมาณไปใช้ให้เกิดนะ
1: ครับขอบคุณท่านรัฐมนตรีครับท่านสมาชิกครับขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกุลได้เข้ามาร่วมประชุมเพื่อพิจารณาร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ. 2517ในห้องประชุมแห่งนี้แล้วครับต่อไปยังติดใจในประเด็นที่ท่านรัฐมนตรีตอบชี้แจงอีกหรือไม่ครับถ้าไม่มีผมขอปิดการอภิปรายครับต่อไปจะเป็นการลงมติว่าจะให้ความเห็นชอบร่างบัญญัติก็ประมาณรายจ่ายประจำปีก็ประมาณพ.ศ. 2570หรือไม่ก่อนลงมติผมจะขอตรวจสอบองค์ประชุมก่อนขอให้ท่านสมาชิกเสียบบัตรลงคะแนนในช่องเสียบบัตรและกดที่ปุ่มแสดงตน

0: อ๋อขอบคุณ
1: มีสมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้แสดงตนหรือไม่ครับ

ครับถ้าไม่มีขอเชิญเจ้าหน้าที่ส่งผลครับสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุม159ท่านถือว่าครบองค์ประชุมครับต่อไปผมจะขอถามมติสมาชิกท่านใดให้ความเห็นชอบร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570กดสมาชิกท่านใดไม่ให้ความเห็นชอบร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570กดปุ่มมาเห็นด้วยสมาชิกท่านใดประสงค์งดออกเสียงกดปุ่มงดออกเสียงขอเชิญท่านสมาชิกลงคะแนนครับ

มีสมาชิกท่านใดยังไม่ลงคะแนนหรือไม่ครับถ้าไม่มีเจ้าหน้าที่ลงคะแนนได้จำนวนผู้ลงมติ162เห็นด้วย145ไม่เห็นด้วย5งดออกเสียง12ไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีครับเป็นว่าที่ประชุมลงมติให้ความเห็นชอบร่างบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565

0: ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วครับโดยที่คณะกรรมการมันเกี่ยวกับร่างบัญญัติงบประมาณฉบับนี้และได้บันทึกข้อสังเกตไว้ในรายงานด้วยแล้วหากที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการจะได้นำดำเนินการส่งไปยังคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการต่อไปจะมีสมาชิกท่านใดขัดข้องหรือมีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ครับถ้าไม่มีถือว่าที่ประชุมเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมการครับทางประธานคณะก็มันเติมไหมครับเชิญท่านวุฒิชาติกัลยาณมิตรครับ
1: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังท่านสมาชิกวุฒิสภาที่เคารพทุกท่านครับกับผมนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วุฒิสภาขอเรียนว่าตลอดระยะเวลาการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2500ขอบคุณรัฐบาลที่ให้เกียรติวุฒิสภามานำเสนอหลักการเหตุผลและแนวคิดในการจัดทำงบประมาณรวมทั้งตอบข้อชี้แจงชี้วุฒิสภาทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินของกระทรวงกรมและหน่วยงานต่างๆตามหน้าที่และอำนาจที่รับมอบหมายอย่างไรก็ตามในส่วนการพิจารณาพิธีการวิสามัญนั้นแม้ว่าจะไม่สามารถปรับลดหรือแก้ไขเพิ่มเติมใดๆได้ก็ตามแต่การอภิปรายของสมาชิกวุฒิสภาในวันนี้ได้แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญภารกิจเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพเพื่อต่อยอดการพัฒนาภาคการผลิตและบริการรวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจความเสมอภาคทางสังคมการดูแลคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมโดยมุ่งหวังว่าจะสามารถนำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไปใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการปรับปรุงการจัดทำงบประมาณในปีต่อไปจากการนำข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะหรือข้อสังเกตของวุฒิสภาไปปรับใช้อย่างเหมาะสมและที่สำคัญแม้ว่าร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จะประกาศใช้เป็นข้อขอฝากให้รัฐบาลได้เร่งติดตามการบริหารงบประมาณให้เกิดการใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพด้วยสุดท้ายนี้คณะกรรมการวิสามัญหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อคิดเห็นข้อสังเกตหรือข้อเสนอแนะต่างๆและเพื่อนสมาชิกวุฒิสภาจะเป็นประโยชน์กับรัฐบาลและนำไปสู่การพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ประเทศชาติสามารถเดินหน้าต่อไปได้อย่างมั่นคงเกิดผลสัมฤทธิ์เป็นรูปธรรมประชาชนได้รับประโยชน์อย่างแท้จริงต่อไปผมขอกราบขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณท่านประธานคณะกรรมการครับทางคณะมนตรีจะมีอะไรกล่าวเพิ่มเติมไหมครับขอเชิญท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลครับเชิญครับ
2: กราบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพกราบเรียนท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติที่เคารพทุกท่านครับกับผมนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้แทนของรัฐบาลมากราบขอพระคุณท่านประธานและท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านท่านประธานที่เคารพครับกับผมเพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศประเทศนอร์เวย์เมื่อเช้าวันนี้ในระหว่างที่สภาผู้แทนราษฎรได้มีมติได้มีการพิจารณาในเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณ2570นั้นผม

0: ที่ต่างประเทศจึงรู้สึกเสียใจที่ไม่ได้เข้ามาร่วมรับฟังด้วยตัวเองในสภาผู้แทนราษฎรอย่างไรก็ตามวันนี้ผมตั้งใจเป็นอย่างมากว่าเมื่อของงบประมาณปี70จะเข้าสู่การพิจารณานี้ผมจึงตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะมาขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านด้วยตัวเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับผมขอบพระคุณในการที่ท่านทั้งหลายได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาต่างๆเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงประชาชนมีความสุขสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ตอบสนองประชาชนในทุกมิติผมขอยืนยันว่าข้อคิดเห็นคำแนะนำข้อห่วงใยรวมทั้งความห่วงใยที่บรรดาวุฒิสมาชิกได้ให้คำแนะนำได้เสนอแนะไว้ตลอดระยะเวลาของการประชุมในวันนี้ผมในฐานะรัฐบาลขอรับไว้และจะนำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินการเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์จากร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี2570อย่างเต็มที่ครับนอกจากนั้นยังต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับท่านคณะกรรมาธิการวิสามัญทุกท่านความสำคัญเสียสละเวลาและร่วมกันพิจารณาศึกษาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570นี้อย่างเต็มที่จนทุกอย่างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีรวมทั้งได้ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดทำงบประมาณซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการบริหารราชการและรัฐบาลก็จะได้นำไปประกอบการพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนสืบไปทั้งนี้ผมขอให้ความมั่นใจต่อท่านสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านว่านโยบายมาตรการและงบประมาณที่ได้ผ่านการพิจารณาในครั้งนี้จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และแผนงานที่กำหนดกระผมในฐานะรัฐบาลจะคอยกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณโปร่งใสมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลบรรลุผลสำฤทธิ์และที่สำคัญที่สุดคือตามนโยบายที่กำหนดไว้เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันที่มีความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และนโยบายของรัฐบาลตลอดจนความมุ่งมั่นความปรารถนาดีของสมาชิกวุฒิสภาผู้ทรงเกียรติแห่งนี้ทุกท่านขอกราบขอบพระคุณครับ
1: ครับขอขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกท่านครับเป็นจบการพิจารณาเรื่องด่วนครับนักกรรมการพิจารณาเสร็จแล้วไม่มีระเบียบวาระที่5เรื่องที่ค้าพิจารณาไม่มีระเบียบวาระที่6เรื่องที่เสนอใหม่ไม่มีระเบียบวาระที่7เรื่องอื่นไม่มีท่านสมาชิกครับวันนี้หมดวันระเบียบวาระการประชุมแล้วผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่มาประชุมและผมขอ

0: ประชุมวุฒิสภาวันนี้นะคะก็ได้มีมติค่ะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นะคะด้วยคะแนนเสียง145เสียงค่ะโดยการถ่ายทอดสดการประชุมวุฒิสภาในวันนี้นะคะได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะโดยมีพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์นะคะรองประธานวุฒิสภาคนที่1นะคะซึ่งทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมซึ่งวันนี้ค่ะได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570วงเงิน 3,788,000 ดอลลาร์ลงมติเห็นชอบแล้วโดยนายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งได้ชี้แจงว่างบประมาณปี2570มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนควบคู่ไปกับวินัยการเงินการคลังให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจตอบสนองต่อความท้าทายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งสอดคล้องแผนแม่บทและยุทธศาสตร์ชาติโดยเน้นความจำเป็นเร่งด่วนภารกิจของหน่วยรับงบประมาณบูรณาการการทำงานให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณที่ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนบนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลจริงทั้งยังคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพรวมทั้งรัฐบาลนั้นจัดทำงบประมาณอย่างครอบคลุมทุกแหล่งเงินโดยให้หน่วยรับงบประมาณนำเงินนอกงบประมาณเช่นเงินรายได้เงินสะสมคงเหลือเพื่อนำมาพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศค่ะ
1: ต้องการมุ่งเน้นการดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประชาชนการรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจควบคู่กับการรักษาวินัยเข้มแข็งทางการคลังให้สามารถรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจและตอบสนองต่อความท้าทายต่างๆที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วโดยได้ดำเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนและแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงรวมทั้งพิจารณาถึงความจำเป็นภารกิจของหน่วยประมาณรวมถึงศักยภาพการดำเนินงานของหน่วยรับงบประมาณในปีที่ผ่านมาการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเพื่อลดความซ้ำซ้อนให้ความสำคัญกับการจัดทำงบประมาณที่ต่ำบนพื้นฐานการวิเคราะห์ข้อมูลจริงความจำเป็นเร่งด่วนลำดับความสำคัญความเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันตลอดจนคำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าประหยัดมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและที่สำคัญต้องดังของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด
0: ทางด้านนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการกล่าวรายงานกรรมการว่างบประมาณปี2570ล้านบาทหรือร้อยละ 0.2 แบ่งเป็นรายจ่ายประจำกว่า 2,780,000 ล้านบาทและรายจ่ายลงทุนกว่า 789,000 ล้านบาทคาดว่ามีรายได้สุทธิ3ล้านล้านบาททำให้ต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลกว่า 788,000 ล้านบาทอีกทั้งยังแสดงความห่วงใยต่อหนี้สาธารณะพร้อมเสนอให้รัฐบาลเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ลดการกู้เงินควบคุมหนี้สาธารณะไม่ให้เกินร้อยละ70ของ GDP รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนการส่งออกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตจากนั้นที่ประชุมวุฒิสภาได้เปิดให้มีการอภิปรายนะคะโดยมีสมาชิกวุฒิสภาลงชื่ออภิปรายเป็นจำนวนมากค่ะซึ่งก็ครอบคลุมประเด็นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงภัยพิบัติจัดการภาครัฐอย่างไรก็ตามสมาชิกวุฒิสภาได้อภิปรายงบประมาณในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์วงเงิน 120,000 ล้านบาทถูกปรับลดลง 9,248 ล้านบาทหรือประมาณ 7% ประเด็นสำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่าจะได้รับงบประมาณมากน้อยเพียงใดแต่งบที่ได้รับการจัดสรรทุกปีสามารถเปลี่ยนโครงสร้างภาคการเกษตรและเพิ่มรายได้เกษตรกรได้จริงหรือไม่ซึ่งไทยมีเกษตรกรกว่า7ล้านครอบครัวแต่สามารถส่งหนี้สินได้เพียงดอกเบี้ยเท่านั้นปัญหาของเกษตรกรไทยอยู่ที่แม้จะมีงบประมาณจำนวนมากแต่ยังใช้วิธีการใช้งบประมาณแบบเดิมโดยพลตำรวจโทวันชัยเอกพอกล่าวถึงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน 125,356

0: 6ล้านบาทเพิ่มจากปี2569เพียง 10.67 ล้านบาทเท่านั้นถือว่าได้รับงบประมาณค่อนข้างจำกัดเมื่อเทียบกับภารกิจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชอบเช่นงบประมาณที่แก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรมเทคโนโลยีและความปลอดภัยทางไซเบอร์ซึ่งปัญหานี้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนเป็นอย่างมากและภารกิจหลักส่วนใหญ่จะอยู่ที่สถานีตำรวจเนื่องจากเป็นด่านแรกที่ประชาชนจะขอความช่วยเหลือแต่ขณะเดียวกันก็จะเห็นว่าสถานีตำรวจก็มีปัญหาทั้งทางด้านกำลังพลเครื่องมือสนับสนุนหรืองบประมาณที่จะสนับสนุนในการทำงานก็ยังไม่เพียงพอทั้งนี้ปัจจุบันคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์มีจำนวนกว่า 138,500 กว่าคดีโดยเกือบร้อยละ99ของคดีทั้งหมดเป็นความรับผิดชอบของสถานีตำรวจในท้องที่ซึ่งยังขาดทั้งเรื่องกำลังพลอุปกรณ์เครื่องมือและงบประมาณไม่เพียงพอดังนั้นจึงเสนอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องจัดสรรงบประมาณให้กระจายไปถึงสถานีตำรวจในแต่ละท้องที่และต้องไม่กระจุกเพียงแค่ส่วนกลางเพื่อให้การแก้ปัญหาเรื่องคดีอาชญากรรมทางไซเบอร์ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้น
1: ผมเสนอให้ปี2570เนี่ยต้องไม่กระจุกอยู่ที่ส่วนกลางงบประมาณนะครับต้องการให้ความผู้บัดหน้าที่ในพื้นที่อย่างที่ผมเรียนไปแล้วคือออนไลน์ส่วนใหญ่ 99% อยู่ในความรับผิดชอบของตำรวจในเอกสารท่านยังปรากฏให้เห็นว่าสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการเชื่อมโยงข้อมูลการผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยอัตโนมัติที่ท่านเรียกว่า API มีความปลอดภัยสูงนั่นหมายความว่าเชื่อมตำรวจธนาคารบริษัทต่างๆขนส่ง provider platform ซื้อขายออนไลน์หน่วยทางนิติวิทยาศาสตร์คือตรวจสอบเส้นทางการเงินเส้นทางสินค้าเส้นทางบุคคลให้มันรวดเร็วระดับวินาทีและมีการลงทุนใน AI ของสอทนี่หมายความว่าเพื่อที่จะ scraping ตรวจจับเพจปลอมร้านค้าปลอมอะไรต่างๆนะครับโดยอัตโนมัติ24ชั่วโมงถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเสนอขอให้มีกองทุนเยียวยาผู้เสียโดยนำเงินจากค่าปรับแพลตฟอร์มเนี่ยครับหรือคนที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางปลอดภัยเนี่ยหรือทรัพย์สินที่ยึดได้จากเครือข่ายของบัญชีม้าเนี่ยผู้เสียหายในการที่ไม่ต้องรอคดีถึงที่สุดนะครับซึ่งวันนี้เรามีพระราชกำหนดเรื่องของปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีฉบับที่2มาแล้ว2568เนี่ยการคืนเงินผู้เสียหายไม่ต้องรอคดีถึงที่สุดนะครับอันนี้ก็คือฝาก
0: จากนั้นนายมังกรศรีเจริญกูลสมาชิกวุฒิสภาอภิปรายในงบประมาณองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือ563แห่งใน62จังหวัดเกี่ยวกับการติดตั้งเสาไฟ LED โซลาร์เซลล์มูลค่ากว่า 14,000 ล้านบาทมีการผูกขาดบัญชีนวัตกรรมมูลค่ากว่า 5,654 ล้านบาทโดยจะซื้อสูงสุดใน3จังหวัดคือจังหวัดสระบุรีจังหวัดสมุทรซึ่งทางสตง.ตรวจสอบพบว่ามีการจัดซื้อที่มีราคาสูงเกินจริงจึงขอให้มีการตรวจสอบอย่างเต็มที่ที่สำคัญต้องขอขอบคุณรัฐบาลที่อนุมัติงบน่านกว่า250ล้านบาทและยังขอไม่ให้ตัดงบประมาณในการสร้างผนังป้องกันตลิ่งที่ตำบลตาลชุมอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเพราะประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก
2: ปีนี้ก็ได้รับอนุมัตินะครับวงการระบบป้องกันน้ำท่วมที่จังหวัดน่าน250ล้านก็ขอขอบคุณรัฐบาลนะครับและอีกเรื่องนึงนะครับก็คือที่ขาดที่บ้านศาลาหมู่7ตำบลตามชุนอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านในรูปแนวตลิ่งเดิมนะฮะหรือแผ่นดินเดิมเนี่ยก็คืออยู่ตรงเส้นสีแดงน้ำท่วมปี67ก็ค่อยๆทลายไปปี67ปี68พายุวิภาก็ทลายมาอีกอันนี้คือรูปภาพล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วจากพี่น้องประชาชนบ้านตันชุมนะครับก็โดยท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านนกรพุทธงนะครับก็ขอร้องนะครับว่าถ้าได้ลบงบมาแล้วเนี่ยขออย่าตัดนะครับเพราะชาวบ้านเขาเดือดร้อนจริงๆนะครับด้านขวามือสุดของภาพก็คือบ้านประชาชนแล้วนะครับไม่รู้จะย้ายไปอยู่ที่ไหน
0: ทางด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2500เดือนการจัดทำงบประมาณโดยมีแนวทาง2ด้านคือการพยายามลดรายจ่ายลงโดยเฉพาะงบประมาณที่เป็นงบประมาณรายจ่ายมีจำนวนมากกว่า3ล้านล้านบาทและมีแนวโน้มที่จะโตขึ้นจึงเป็นที่มาที่ต้องมีการปฏิรูประบบราชการโดยมีมาตรการคงอัตราและไม่เพิ่มอัตรากำลังรวมทั้งลดอัตรากำลังราชการลงและอีกแนวทางหนึ่งในการจัดทำงบประมาณคือในส่วนของการจัดเก็บรายได้โดยรัฐบาล

0: นั้นจะพยายามขาดดุลให้ได้มากที่สุดและหาแนวทางจัดเก็บรายได้ให้มากขึ้นทั้งนี้ยืนยันว่ารัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณตามภารกิจและความรับผิดชอบรวมถึงเพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศเป็นหลักค่ะขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะในฐานะผู้แทนของรัฐบาลได้กล่าวขอบคุณสมาชิกวุฒิสภาที่ได้ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติพ.ศ. 2570ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติและการขับเคลื่อนงานของภาครัฐเพื่อประโยชน์ของประชาชนและขอนำพาไปประกอบการทำงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลอย่างมากยืนยันว่ารัฐบาลจะใช้จ่ายงบประมาณให้โปร่งใสและตรวจสอบได้ซึ่งก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐบาลและความปรารถนาดีของสมาชิกวุฒิสภาทุกคนค่ะ
1: ผมตั้งใจเป็นอย่างมากว่าเมื่อร่างพรบ.ของงบประมาณปี70จะเข้าสู่การพิจารณาของวุฒิสภาในวันนี้ตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะมาขอบพระคุณท่านวุฒิสมาชิกทุกท่านด้วยตัวเองว่าเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งครับผมขอบพระคุณในการที่ท่านทั้งหลายได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างพรบ.ปีงบประมาณ2570ซึ่งถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญที่ใช้ในการขับเคลื่อนนโยบายต่างๆของรัฐบาลยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาต่างๆเพื่อให้ประเทศมีความมั่นคงประชาธิปไตยลดความเหลื่อมล้ำขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจให้มีความยั่งยืนและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของพี่น้อง
0: ค่ะทั้งนี้นะคะหลังการอภิปรายนะคะที่มีมตินะคะเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทนะคะด้วยคะแนนเสียงนะคะเห็นชอบ145เสียงนะคะไม่เห็นด้วย5เสียงและงดออกเสียง12เสียงและไม่ลงคะแนนเสียงไม่มีค่ะวันนี้หมดเวลาของเกาะติดสภาแล้วนะคะดิฉันวริศราวรรณเขจรพร้อมทีมงานเกาะติดสภาต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: เมืองไทยมีของดีแต่ใครล่ะจะรู้จริงเท่าเจ้าของพื้นที่รายการเช็คอินถิ่นผู้แทนจะพาคุณสถานที่ท่องเที่ยวเด็ดและของอร่อยระดับท็อปประจำจังหวัดปักหมุดพร้อมกันในเช็คอินถิ่นผู้แทนสภาช่อง10
1: ในฐานะตัวแทนผู้ล่วงลับผมเลยอยากมาขอขอบคุณทุกท่านที่ยังรักยังตักบาตรให้พวกเราอยู่เสมอ
2: แต่ผมอยากจะบอกว่าอาหารเหล่านี้ไม่ใช่แค่พวกเราที่ได้รับ
3: นอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากจะให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
4: มาช่วยกันลดหวาน
3: ลดมัน
2: และเลี่ยงเค็ม
5: ร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ

ติดตามรับชมข่าวต้นชั่วโมงที่น่าสนใจในชั่วโมงนี้ค่ะประธานรัฐสภานะคะได้มีการประกาศเดินหน้าสร้างรัฐสภาเป็นต้นแบบธรรมาภิบาลย้ำถึงการปราบการทุจริตเริ่มต้นด้วยหน่วยงานเล็กไปสู่หน่วยงานใหญ่ค่ะนายโสภณ สารัมย์ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานเปิดงานสัมมนาการยกระดับความโปร่งใสและธรรมาภิบาลของประเทศไทยตามมาตรฐาน OECD จัดโดยคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรร่วมกับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยโดยมีกรรมการปปช.พร้อมด้วยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทยผู้แทนทางการทูตประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทยกรรมาธิการผู้บริหารองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยผู้บริหารและผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนประชาสังคมภาควิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมงานโดยนายโสภณ สารัมย์ได้กล่าวนะคะว่าการจัดงานครั้งนี้ถือว่าเป็นภารกิจสำคัญของฝ่ายนิติบัญญัติในการประกาศจุดยืนต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและได้ร่วมกันขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่พจน์โดยไทยจำเป็นจะต้องยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลให้เป็นมาตรฐานที่ได้รับประทานในรัฐสภาได้กล่าวนะคะว่าเมื่อเข้ารับตำแหน่งได้มีการหารือกับฝ่ายบริหารของรัฐสภาพร้อมประกาศนโยบายให้รัฐสภาเป็นหน่วยงานนำร่องด้านค่าพยพของประเทศไทยจะมีขนาดใหญ่แต่ว่ารัฐสภาก็มีบุคลากรสถาบันที่มีอำนาจบัญญัติกฎหมายรวมไปถึงกำหนดกติกาเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตซึ่งการป้องกันคอร์รัปชันต้องลงมือทำจริงไม่ใช่เพียงการพูดถึงเจตนารมณ์โดยแต่ละหน่วยงานต้องเริ่มจากสิ่งที่สามารถทำได้ก่อนแล้วขยายไปสู่การยกระดับทั้งระบบพร้อมยกตัวอย่างการบริโดยเฉพาะกระบวนการสอบบรรจุบุคลากรที่ต้องให้ความสำคัญทั้งความรู้และความสามารถในการปฏิบัติงานจริงทางนี้ประธานรัฐสภาได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือว่า MOA ระหว่างคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบสภาผู้แทนราษฎรองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเพื่อกำหนดกรอบความร่วมมือในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรมค่ะประธานสภาผู้แทนราษฎรเผยนะคะว่าชื่อนางกรรมธิการนิรโทษกรรมนายโสภณ สารัมย์ประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์ถึงการตั้งบุคคลเป็นคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ. 2569นะคะว่ารายชื่อในส่วนของประธานสภาผู้แทนราษฎรได้แล้วก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ยุทธพรอิสระชัยนักวิชาการรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชแต่ส่วนราชการอื่นตนยังไม่ทราบค่ะกลับมาติดตามข่าวต้นชั่วโมงพร้อมกันได้ใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไหลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: สวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมครับพบกับรายการพักคุยครับเช่นเคยก่อนที่จะไปทานอาหารกลางวันช่วงวันอาทิตย์11โมงแบบนี้ครับมาพบกับผมต้นณรงค์ฤทธิ์ทิพย์เห็นครับทางโทรทัศน์รัฐสภา TPTV ช่อง10แล้วก็อย่าลืมนะครับเรามีออนไลน์ด้วยไลฟ์กันผ่านทางแฟนเพจ Facebook วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภาวันนี้กลับจะพามาคุยกับสุภาพบุรุษท่านหนึ่งท่านเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดศรีสะเกษเขต8พรรคภูมิใจไทยนะครับเป็นอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนจับตามองครับกับทางสสอาจผลสันไตรภพหรือสสพี่แนนครับสวัสดีครับพี่แนนครับ
2: สวัสดีครับคุณต้นครับ
1: ปิดสมัยไปลงพื้นที่เล่าสู่กันฟังนิดนึงตอนนี้เปิดสมัยมาแล้วกลับมาอีกครั้งนึงกับการทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร
2: ปิดสำหรับผมปิดสมัยก็เปิดสมัยมีค่าเท่ากัน
1: ไม่ต่างกันเลย
2: ไม่ต่างเพราะว่าในการทำงานกรรมธิการก็มีการประชุมทุกสัปดาห์เหมือนเดิม
1: ครับ
2: เพียงแต่ว่าปิดสมัยประชุมเนี่ยมันจะเบาลงตรงที่การประชุมสสพักก็ลดลง
1: ครับ
2: และการประชุมสภาผู้แทนราษฎรก็ไม่มีผ่านกรรมธิการปปชสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็หนักเหมือนเดิ
1: ม
2: ในส่วนของการลงพื้นที่ผมก็ลงพื้นที่เป็นปกติอยู่แล้วตั้งแต่เป็นสสปีแรกจนกระทั่งถึงปัจจุบัน
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่ครับ
1: ที่เขต8ศรีสะเกษนี่คือพูดถึงรายการพักคุยเนี่ยหลายคนมาเขาจะพรีเซนต์ว่าในพื้นที่มีของดีอาหารอะไรอร่อยของพื้นบ้านพื้นเมืองเราเป็นยังไงครับที่ศรีสะเกษเป็นยังไงบ้างครับตรงนี
2: ้เอาเฉพาะ
1: ที่พี่แนนเลยเอาเขต8เลยโดยเฉพาะเลยฮะ
2: ก็มีไก่ย่างห้วยทับทันที่ว่าไก่ย่างไม้แม่ดันที่มีขึ้นชื่อระดับประเทศ
1: ถ้าไม้บันดาลนี่ของแท้จะต้อง
2: อำเภอห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษ
1: ผมเห็นขายตามเนี่ยกรุงเทพเต็มไปหมดเลย
2: ใช่
1: แต่ของแท้ต้องที่นี่
2: ถูกต้องครับ จุดกำเนิดมาจากที่นี่ไก่ย่างไม่ได้อร่อยเฉพาะที่อำเภอห้วยทับทันที่อำเภออุทุมพรพิเศษอร่อยแต่ว่าก็จะขายเฉพาะช่วงเช้าในตลาดสดแค่นั้นเองแล้วเราก็จะมีผลไม้ที่อำเภอเมืองจันทน์ที่เรียกว่าส้มโอหวานอันนี้ก็อร่อยแต่จริงๆเนี่ยในพื้นที่ของผมเราก็ปลูกผลไม้ได้หลายชนิดที่ไม่ว่าจะเป็นทุเรียนภูเขาไฟก็มีสตอก็มีเลือกหลายสิ่งหลายอย่างมันก็มีหมดแล้วก็อร่อยแต่ว่าส่วนตัวผมเนี่ยคือเนื่องใหม่ที่แล้วผมเองเป็นรองประธานวิปรัฐบาลเป็นประธานวิปของพรรคภูมิใจไทยเราก็มีภารกิจที่กรุงเทพเยอะในสภาเยอะจะมีเวลากลับบ้านเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย
1: ์
2: ครั้งนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำหน้าที่เป็นวิปละแต่ว่าก็ได้ขยับมาเป็นประธานกรรมาธิการเพราะฉะนั้นบทบาทความรับผิดชอบมันก็มากเหมือนเดิ
1: ม
2: เวลาอยู่ที่บ้านอยู่ในพื้นที่ก็เฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์ก็เท่าๆเดิมทีนี้พอเรามีเวลาอยู่แค่นี้ในการลงพื้นที่ก็ต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนด้วยที่เวลาเขามีงานเนี่ยงานส่วนตัวงานส่วนรวมงานเล็กงานใหญ
1: ่
2: เขาก็มาบอกเราผมเองถ้าผมอยู่ผมมีเวลาไม่ได้นัดงานไหนไว้ผมก็ไปแต่ส่วนตัวเนี่ยผมก็จะบอกพี่น้องตลอดว่าผมเนี่ยชอบไปงานเล็ก
1: ๆ
2: คือเรารู้สึกว่าเวลาเราไปงานที่มันไม่ต้องมีเวทีเราเดินเข้าไปหาเจ้าภาพงานชาวบ้านในบ้านในครัว
1: ไปทักทายกันเหมือนไปพบปะพ
2: ี่
1: น้องกันเอง
2: เราไปเจออย่างเงี้ยเนี่ยมันเป็นธรรมชาติแต่เวลาบางงานเนี่ยถ้ามันเป็นงานที่เป็นทางการมีเวทีใหญ่มีหัวหน้าส่วนราชการมีใครมาเนี่ยเราก็จะได้เจอเฉพาะคนกลุ่มนี
1: ้
2: เราไม่มีโอกาสได้คุยกับชาวบ้านจริงๆ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเวลาผมลงพื้นที่เนี่ยถ้าผมไม่ได้ติดรับปากงานใหญ่ผมก็จะไปงานเล็กๆเพราะอยากให้เขารู้ว่าเขามีอะไรเขาก็แจ้งเราได้

0: จริงๆผมเองช่วงที่ผมมาทำหน้าที่อยู่ที่กรุงเทพในการประชุมเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผมก็มีคุณพ่อแล้วก็มีทีมงานอีก10กว่าคนที่อยู่ดูแลพี่น้องประชาชนสำนักงานสสแนนเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเข้ามาที่สำนักงานสสเพื่อบอกงานเชิญไปร่วมงานหรือร้องเรียนต่างๆเนี่ยก็รับทุกวันสสไม่อยู่ก็มีคนทำงานให้แล้วก็ผมไม่อยู่ก็มีคุณพ่อมีทีมงานลงพื้นที่แทนส่วนศุกร์เสาร์อาทิตย์ผมลงพื้นที่เองแต่ว่าก็ลงไม่ได้เองทุกงานเพราะปีนึงเนี่ยมีประมาณ 3,000 กว่างานทั้งปีนะครับเฉลี่ยวันนึงก็เกือบ10งานเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามทยอยไปให้ครบทุกตำบล
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำมาตลอดแต่ว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยคือมันมีประโยชน์เพราะชาวบ้านเวลาเขาเดือดร้อนเนี่ยเขาได้พูดกับส.ส.โดยตรงเรารู้เราก็มาสะท้อนผ่านสภา
1: คือเป็นผู้แทนโดยตรงรับเรื่องราวโดยตรงแล้วก็หยิบประเด็นตรงนี้มาคุยกัน
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็นอกจากเขาได้ร้องเรียนผ่านผมแล้วเนี่ยเขาก็ยังสามารถส่งข้อความมาผมได้ไม่ว่าจะเป็นทางไลน์ทาง Facebook ต่างๆเนี่ยแล้วผมก็อ่านเองผมตอบเองซึ่ง
1: คือเป็นแอดมินเองด้วยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: กรณีตัวอย่างที่ล่าสุดเนี่ยวันที่17กรกฎาคมที่ผ่านมาที่กระทรวงการคลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยว่าปรับลดลงเหลือ9ล้านกว่าเนี่ยผมก็ได้รับข้อความจากพี่น้องหลายพันคนมากมาทาง LINE ของผมมาทาง Facebook เนี่ยท่านก็วิจารณ
1: ์
0: ว่าทำไมไปตัดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้มันไม่ยุติธรรม
1: เขาก็สะท้อนปัญหามาให้เราแล้ว
0: ใช่เราก็อ่านเสร็จเราก็เห็นนี่คือปัญหาก็นำปัญหาเนี่ยไปสะท้อนในที่ประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยก็เป็นที่มาของการนำเรื่องไปเข้าครม.แล้วก็ปรับปรุง
1: ปรับเกณฑ์ต่างๆโอ
0: ้เพราะฉะนั้นถามว่าเราทำอะไรเราก็ทำตลอดไม่ได้ทำเฉพาะงานนิติบัญญัติในสภาแต่งานในพื้นที่ที่แก้ไขปัญหาพี่น้องชาวบ้านเราก็ทำ
1: หลายคนจะมองว่าส.ส.พี่แนนทำงานตลอดเลยจะอยู่ในพื้นที่หรือไม่อยู่ในพื้นที่ก็เสมือนอยู่นะฮะแล้วก็ดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยเพราะฉะนั้นแพสชั่นหรือว่าแนวคิดในการทำงานส่วนตัวยังไงบ้างฮะกับการเป็นตัวแทนหรือว่าเป็นผู้แทนของพี่น้องประชาชนเขต8จังหวัดศรีสะเกษ
0: คือก่อนที่ผมจะได้รับโอกาสมาเป็นผู้แทนราษฎ
1: ร
0: ผมก็ดูการทำหน้าที่ของคนเก่าก่อนว่าเขาทำยังไงแล้วเสียงสะท้อนเป็นยังไงเราก็มีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเราได้โอกาสมาเป็นผู้แทนเราจะปรับปรุงยังไงบ้างให้สิ่งที่พี่น้องประชาชนสะท้อนมาเนี่ยมันลดลงพอผมว่าเป็นผู้แทนก็อย่างที่ได้แจ้งไปเบื้องต้นตอนรายการเนี่ยว่าถึงแม้ส.ส.จะไม่อยู่มาประชุมสภาที่กรุงเทพก็จะมีคุณพ่อมีทีมงานลงพื้นที่ดูแลพี่น้องตลอดอันนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เห็นความแตกต่างเรื่องที่สองก็คือส.ส.เนี่ยมีทีมงานผู้ช่วยตามระเบียบ8คนผมก็แต่งตามประจำสำนักงานส.ส.เพื่อให้คำปรึกษาด้านทนายความฟรีกับพี่น้องประชาชนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราให้
1: คือย้ำว่าฟรีเนาะ
0: ฟรีก็ได้ให้ทนายความเนี่ยเข้ามาให้คำปรึกษาจริงๆแล้วก็ให้คำปรึกษาฟรีส่วนถ้าหากว่าธรรมเนียมนั้นก็ให้เขาไปคุยกันเองเปลี่ยนแต่ว่าเราหาทนายความที่มีคุณภาพที่มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพเนี่ยมาบริการที่ทำแล้วก็ในด้านการพัฒนาก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่น้องสะท้อนโดยเฉพาะในภาคอีสานเรื่องถนนเรื่องแหล่งน้ำเรื่องไฟฟ้าเรื่องสะพานลอยต่างๆเนี่ยมันเขาก็สะท้อนว่ามันเป็นสิ่งหนึ่งที่มีความตั้งใจว่าถ้าผมมาเป็นผมจะต้องสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นเราก็วันนี้นะครับมันก็จะมีเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลสะพานลอยถนนที่ดีขึ้นมีไฟฟ้าที่ดีขึ้นทั้งหมดมันมีความเปลี่ยนแปลงถึงแม้ผมจะมาเป็นผู้แทนสมัยนี้ปีที่5ปีที่6ก็ตามแต่ก็เป็นความตั้งใจของเราว่าในช่วงที่เราเป็นผู้แทนเนี่ยเราอยากสร้างความเปลี่ยนแปลงให้

0: เกิดขึ้นแต่นอกจากการมีผลงานในพื้นที่การบริการประชาชนแล้วสิ่งหนึ่งที่อยากจะทำก็คืองานในด้านนิติบัญญัติงานในภาพเช่นวันนี้ในฐานะประธานกรรมาธิการปปช.สภาผู้แทนราษฎรเราก็แก้ปัญหาเรื่องร้องเรียนเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเราก็ทำในภาพนี้ด้วยเราไม่ได้ทำเฉพาะในพื้นที่แต่ภาพระดับประเทศเราก็ทำ
1: คือขยับไปพร้อมกันในพื้นที่ก็สำคัญในภาพของระดับประเทศก็สำคัญ
0: ใช่
1: ผมไปแตะนิดนึงเพราะว่าเห็นส.ส.พี่แนนบู๊มากเลยพอมาในฐานะที่เป็นบทบาทของประธานกรรมาธิการด้วยเนี่ยนะคือการทำงานมันมีความซับซ้อนยังไงแบบพี่แนน
0: ก็เราก็ต้องสอบหาข้อเท็จจริงนำคนที่ทุจริตมารับโทษให้ได้แต่ว่าด้วยการทำหน้าที่ของกรรมธิการเนี่ยวันซึ่งมันก็ไม่ได้ว่าเยอะแต่ว่าเรามีข้อจำกัดอย่างนี้เราก็พยายามทำของเราให้เต็มที่ที่สุดเพราะฉะนั้นถึงแม้วันประชุมจะมีแค่1หรือ2วันต่อสัปดาห์แต่ว่าเบื้องหลังก่อนที่จะถึงการประชุมเนี่ยเราต้องเตรียมข้อมูลเราต้องหาเตรียมทั้งหมดเพราะฉะนั้นการทำงานมันทำตลอดผมยกตัวอย่างเช่นวันนี้เนี่ยผมตื่น 3:00 กว่า
1: ตื่น 3:00
0: ตื่น 3:00 กว่า
1: โ
0: หถามว่าง่วงมั้ยก็ยังง่วงแต่ว่ามันตื่นเพราะมันมีความกังวลคือวันนี้เราทำเรื่องกงสอบยังไม่ได้อ่านอยู่อีกพอสมควรผมก็ต้องตื่นมาอ่านแล้วก็มาสรุปเพราะอันนี้คือนิสัยส่วนตัวอยู่แล้วเราก็งานในหน้าที่ที่เรารับผิดชอบเราก็ต้องทำให้มันดีที่สุด
1: คร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำแต่ว่าในส่วนของกรรมธิการปปช.เนี่ยก็ถือว่าผมได้รับโอกาสจากพรรคภูมิใจไทย
1: ครับ
0: ซึ่งผมเองก็รู้สึกยินดีแล้วก็ดีใจไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มีโอกาสมาเป็นประธานกรรมาธิการคณะนี
1: ้
0: เพราะว่าอะไรเพราะว่าสมัยที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยผมเป็นกรรมาธิการพิจารณางบประมาณมาทุกปีแต่ว่าปีที่แล้วพิเศษเพราะว่าผมได้มีโอกาสคุยกับดร.นิกซึ่งเขาเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยจุฬาแล้วเขาเป็นกรรมการขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยก็ได้พูดคุยในระหว่างพิจารณางบประมาณกันพอพูดคุยเสร็จเราก็เห็นว่าเรารู้แหละว่าปัญหาทุจริตมันแรงในบ้านแก้ภาพยังไงจะแก้อะไรยังไงพอได้คุยกันมันก็เห็นภาพบังเอิญเมื่อวานสมัยนี้ผมได้เป็นประธานมันก็เลยเอาความตั้งใจนั้นเนี่ยมาทำนอกจากปราบแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำด้านป้องกัน
1: เนี่ยอันนี้สำคัญเลยเพราะกำลังจะบอกว่าพอบทบาทกรรมธิการอย่างที่ท่านก็จะเห็นว่าคือกรรมธิการเนี่ยมีหน้าที่ในการตรวจสอบนะแต่เราจะไม่สามารถไปชี้ถูกชี้ผิดให้กับใครได้แต่สำคัญที่สุดครับในฐานะที่เราทำงานกันในสภาฝ่ายนิติบัญญัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนสำคัญกรรมธิการยังไงบ้างครับ
0: การประชุมกรรมธิการปปช.เนี่ยโดยเฉพาะได้เชิญองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยเข้ามาร่วมประชุมทุกรอบทำไมผมต้องเชิญเข้ามาเพราะเราเนี่ยมาจากฝ่ายการเมืองเราเป็นรัฐบาลก็มีข้อกล่าวหานะว่าเดี๋ยวก็ตรวจสอบไม่จริงบ้างอย่างนั้นอย่างนี้บ้างจริงๆในกรรมธิการมีทั้งพี่น้องประชาชนบางทีเขาไม่เข้าใจ
1: จะได้สบายใจไปเลย
0: ใช่
1: เห็นไปเลย
0: ผมก็เชิญองค์กรเนี่ยมาแล้วเขาจะถามอะไรก็ถามผมไม่เคยปิดกั้นเผยตลอดเพราะเราเองมีความตั้งใจที่เขาทุจริตเนี่ยมารับโทษเราเห็นประเทศนั้นประเทศนี้มันการบังคับใช้กฎหมายที่ดีบ้านเราเนี่ยกฎหมายก็ดี
1: กฎหมายเราแข็งนะ
0: แต่การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันหย่อนยานไปเรื่อยเพราะอะไรเพราะมันพอเวลาคนผิดมามันไม่ได้รับโทษมันก็หย่อนวันนี้เรามาเราก็ต้องการให้มันขยับเรื่องพวกนี้อันนี้คือความตั้งใจส่วนเรื่องการป้องกันเราก็ทำอยู่แล้วอันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง

0: แล้วมีความละเอียดรอบคอบด้วยแบ่งเวลาจัดสรรการใช้ชีวิต
1: เป็นคนไม่สูบบุหรี
0: ่
1: แต่ผมก็จะกินจะดื่ม
0: ครับ
1: กินดื่มเพื่อนนะครับจะไม่ค่อยได้ไปภายนอกเท่าไหร่แล้วก็มันก็จะเป็นก็คือการออกกำลังกายผมก็จะวิ่งจะเดินสายพาน
0: พีโอด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าเวลายกเวทมันต้องมีที่แน่นอนแต่ว่าหลายคนเนี่ยยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงโซเชียลก็จะเอารูปไปถ่ายแต่ผมไม่เป็น
0: อ๋อก็คือพี่แนนเนี่ยคือทุกอย่างทำเหมือนกับชีวิตปกติเพียงแต่ว่าเราอาจจะตัดพาร์ทโซเชียลไปบ้าง
1: ใช
0: ่เพราะเราทำงานหนักมาก
1: แล้วก็ฟังเพลงดูหนังหลังๆมาหนังก็ไม่ค่อยได้ดูข่าวแทนก็ทำอย่าง
0: น
1: ี
0: ้แต่เพลงส่วนใหญ่นี่แนวไหนหรือมีศิลปินในดวงใจไหมครับพี่แนน
1: แล้วแต่ลม
0: ถ้าเครียด
1: ก็ฟังเพลงที่มันแรงๆอย่างเช่นเอมิเนมลิงคินพาร์คอะไรพวกเนี้ยที่มันแรงๆที่สบายๆพักผ่อนก็จะฟังเพลงจีนเพลงเกาหลีเพลงแบบแนวรักๆป๊อปๆเบาๆสบาย
0: ก็เป็นการรีแลกซ์ตัวเองเนาะทีนี้หลายคนถามว่าเนี่ยพูดถึงพาร์ทแบบการพักผ่อนนิดนึงนะพี่แนนขออนุญาตเขาทะเลหรือท่องเที่ยวธรรมชาติในความคิดพี่แนนคิดว่าอยากจะไปเที่ยวที่ไหนมากที่สุดนะ
1: ที่อากาศมันเย็นหน่อยแล้วกัน
0: เป็นคนชอบอากาศเย็นใช่ไหม
1: ใช่ครับเกิดหน้าหนาวก็เลยชอบอากาศเย็นแค่นั้นเอง
0: ครับ
1: แต่เวลาผมไปผมส่วนใหญ่ผมก็จะอยู่โรงแร
0: ม
1: จะไม่พักอยากนอนด้วยความที่เวลาทำงานมันก็นอนก็ไม่เต็มที่
0: คือใช้เวลาดื่มด่ำกับความสงบเงียบ
1: ใช
0: ่แล้วก็ได้พักผ่อนได้บูสต์พลังงานตัวเองเนาะแต่บางคนไปนี่ถ้าไปทั้งทีบางกลุ่มนี่เขาต้องแอดเวนเจอร์เนาะต้องไปนั่นไปนี่ก็เหมือนไปเพิ่มความเหนื่อยมันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะ
1: ครับ
0: ค
1: ุณผู้ชมถูกครับ
0: นี่การพักผ่อนเวลานอนแต่ละวันเนี่ยเท่าที่ฟังตาไม่มากเลยนะมันมีผลกับการใช้ชีวิตของเราอะไรยังไงบ้างไหมครับ
1: ก่อนหน้านี้ปกติจะนอนวันละ5ชั่วโมง
0: ถือว่ายังน้อยอยู่นะครับ
1: น้อยแล้วก็หลังจากได้ดูไม่ว่าจะข้อมูลเพิ่มเติมจาก YouTube อ่านหนังสือเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเวลาจริงๆเวลานอนแต่ละคนมันไม่เท่ากันมันแล้วแต่พฤติกรรมแต่ว่ามันก็ควรจะอยู่ที่ 7-8 ชั่วโมงผมเองก็พยายามปรับตรงนี้แต่ว่าบางครั้งได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ว่าการนอนของผมเนี่ยชั่วโมงนอนมันยังน้อยอยู่เราก็พยายามปรับตรงนี้แต่ว่าถึงแม้จะนอนน้อยก็นอนให้มันมีคุณภาพผมเองโชคดีตรงที่เวลานอนแล้วก็หลับเลยไม่ได
0: ้คนหลับนะครับ
1: แล้วก็เพียงแต่ว่าถ้าวันไหนนอนน้อยเนี่ยแสดงว่ามันมีเรื่องในหัวมันเครียดมันก็ต้องตื่นอย่างเช่นวันเนี้ยก็ตื่น 3:00 ว่าแล้วก็หลับไม่ลงก็ต้องมานั่งอ่านหนังสือ
0: ครับแล้วการกินเราเลือกกินยังไงดูแลสุขภาพยังไงเพราะว่าคือหนักแล้วพักผ่อนแล้วก็มีเวลาจำกัดการกินถือว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งเหมือนกันเผื่อจะได้คลิกอะไรให้กับคุณผู้ชมในติดตามด้วยฮะตรงนี
1: ้กินจริงๆแล้วแต่ครับ คืออย่างผมอยู่กรุงเทพผมก็จะกินอาหารกรุงเทพแต่ส่วนตัวเป็นคนชอบกินข้าวราดแกง อย่างเช่นเมื่อเช้าก็ไปซื้อข้าวราดแกงมาแล้วก็มากินเป็นคนชอบอยู่แล้ว
0: คร
1: ับ แล้วก็ผมเองไม่กินปลาดุกไม่กินเนื้อวัวอะไรอย่างเนี้ยพอเราอยู่กรุงเทพเราก็จะกินแบบนี
0: ้ครับ
1: ส้มตำแน่นอน
0: นี่อาหารอีสานนี่ซิกเนเจอร์เลยนะครับเสน่ห์ของเรานะฮะ
1: กินตำลาว
0: โอ้ปลา
1: ใช่ครับ
0: แซ่บ
1: ก็อร่อย ผมชอบผมก็กลับทุกอาทิตย์ผมก็กินทุกอาทิตย
0: ์
1: ตำลาวไก่ย่างลาบข้าวเหนียว
0: พี่แนนพูดอย่างนี้นี่คุณผู้ชมดูช่วงเที่ยงๆนี่หิว
1: อร่อยแล้วมันไม่เหมือนกรุงเทพกรุงเทพเขาเรียกว่ามันไม่นัว
0: มัน
1: สะอาดม
0: ัน
1: สะอาดอยู่ที่บ้านผมเนี่ยมันนัวแล้วมันก็จะไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร
0: ่
1: มันก็จะอร่อยอันนี้เราก็ชอบแล้วก็ชอบไปเดินตลาดโต้รุ่งแล้วก็ซื้อของกินอะไรอย่างเงี้ย
0: ง่ายมันบ้านอย่างส้มตำนี่ถ้าบอกว่าภาคอีสานไม่สะอาดผมบอกเลยว่าจริงๆไม่ใช่หรอกมันเป็นวิถีชีวิตแต่อย่างกรุงเทพบางทีเราแบบนักท่องเที่ยวต่างชาติมันอาจจะต้องดูเหมือนยกระดับ

0: ขึ้นมานิดนึงแต่ถ้าไปดูวิถีจริงๆอ่ะยังไงเราก็อาหารการกินเราเต็มที่อยู่แล้วทีมงานฝากถามมาหลังไมค์เมื่อสักครู่เห็นรอยยิ้มพี่แนนเป็นระยะมีมุมตลกบ้างมั้ยฮะตรงนี
1: ้ตลกมีนิด
0: แสดงว่าไม่สนิทนะทีมงานถามไม่สนิทนะแต่วันนี้ผมดีใจนิดนึงเพราะเราจะเห็นมาตรการทํางานของพี่แนนคือแบบคือจริงจังรอบคอบคือก็ถือว่าเป็นไอดอลในการทํางานของพวกเราได้ในการใช้ชีวิตได้นะวันเนี้ยคือสําเร็จแล้วทําให้พี่แนนหัวเราะและยิ้มได้ครับดีใจอยู่ระดับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: ทีนี้ไปดูมุมเราเห็นการใช้ชีวิตการทํางานไปแล้วฮะบทบาทต่างๆเราก็เห็นแล้วอยากจะให้แนะนําสถานที่ท่องเที่ยวหน่อยเผื่อเราจะได้ไปศรีสะเกษอะไรต่างๆ
1: ที่ศรีสะเกษ
0: เอาเขตแปดถ้าเราจะยกกองไปถ่ายทําไปเที่ยวกันเนี่ยมีที่ในใจที่อยากจะแนะนําคุณผู้ชม
1: ไหว้พระศรีสะเกษก็ถ้าหลักๆก็ไหว้พระชมสวนทุเรียนหรือแม้กระทั่งไปปราสาทของพระวิหารในส่วนที่เขาเปิดอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราสามารถไปที่ศรีสะเกษได้แต่ว่าถ้าหากว่าอยากไปพักผ่อนคือศรีสะเกษมันเป็นเมืองที่สงบแล้วก็เป็นธรรมชาติเราก็สามารถหาโฮมสเตย์ที่ธรรมชาติอย่างเช่นช่วงนี้เนี่ยกำลังปลูกข้าวเราก็จะเห็นบรรยากาศทุ่งนาแล้วก็จะมีลมพอเริ่มจะเข้าหน้าหนาวเริ่มอย่างเงี้ยลมมันจะเย็นสบายแล้วมันจะมีกลิ่นข้าวหอมมะลิบางท่านเนี่ยอยู่กรุงเทพอาจจะไม่รู้เอ๊ะมันมีกลิ่นหอมมะลิยังไงแต่ว่าถ้าไปที่ศรีสะเกษเนี่ยเราจะได้กลิ่นมลพิษฝุ่น PM มันไม่ค่อยมีผมว่าอากาศดีแล้วมันชีวิตมันมีความสงบคือ
0: เห็นวิถี
1: คือบางคนอาจจะต้องไปเที่ยวภาคเหนือภาคใต้อะไรเงี้ยก็ใช้ชีวิตแบบสบายๆไปเดินตลาดสดตลาดตอนเย็นไปกินข้าวไปอะไรชีวิตผมว่ามันเรียบง่ายมากเด็กก็อัธยาศัยดีมากค่าของชีพก็ไม่แพง
0: ใช้ธรรมชาติบำบัดบางทีเราเหนื่อยกับสังคมมาเยอะแยะแล้วบางทีอาจจะไปเที่ยวที่ต่างๆที่แบบเป็นที่ดังๆเนาะแต่เราลองไปวิถีชุมชนศรีสะเกษเขตแปดบ้าง
1: แล้วก็ศรีสะเกษมีเมืองกีฬาปลายปีนี้ก็จะมีคิงส์ครับ
0: อันนี้สำคัญครับคือนอกจากเป็นเมืองวิถีชีวิตแล้วด้านกีฬาเป็นฮับกีฬาเป็นโอ้โหหลายๆอย่างฮะความโดดเด่นที่ศรีสะเกษนะครับทราบมาเรื่องนึงพี่แนมเป็นแฟมิลี่แมนก็คือเป็นรูปแบบให้กับไอดอลหลายๆคนเลยความเป็นแฟมิลี่แมนนี่คือเราต้องเป็นรูปแบบให้กับคนในครอบครัวคนข้างกายของเรายังไงบ้างครับพี่แนนตรงน
1: ี้ก็ปกติไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
0: ปกติเลย
1: ปกติอย่างเช่นลูกอย่างเรื่องลูกนะครับ
0: ลูกสาวครับ
1: ลูกเขาอยากเรียนอะไรเราก็คือเราเนี่ยเป็นพ่อแม่เรามีหน้าที่ซัพพอร์ต
0: ครับ
1: ซัพพอร์ตเขาอยู่แล้วแล้วผมก็จะไม่ไปชี้ว่าจะต้องเรียนอันนี้เรียนอันนี้เรียนอันนี้นะเพราะอะไรเพราะสมัยผมเด็กเนี่ยพ่อผมเนี่ยบอกว่าต้องเรียนอันนี้เรียนนี้เรียนนี้แล้วเรามีความรู้สึกเราไม่ชอบ
0: ครับ
1: ทีนี้เราไม่ชอบแต่เราก็ต้องทำด้วยฐานะครอบครัวขนาดนั้นที่ยังไม่ดีเราก็เอาความไม่ชอบตรงนั้นเนี่ยมาเก็บไว้คิดว่าถึงวันหนึ่งเราก็จะไม่ส่งเรื่องเหล่านี้ไปยังลูกวันนี้ไม่ว่าลูกบางคนเรียนเก่งบางคนเรียนไม่เก่งผมก็เปิดโอกาสให้เขาเพราะว่าวันนี้เราก็เห็นแล้วคำว่าเก่งไม่เก่งมันวัดไม่ได้บางคนอาจจะไม่เก่งวิชาการแต่เก่งด้าน
0: วิชาชีพ
1: เอ
0: าตัวรอด
1: ก็มีบางคนเขาเก่งเช่นเหมือนกันเราก็อย่าไปตัดสินเขาว่าถ้าไม่เก่งคณิตศาสตร์คือไม่เก่งอันนี้ไม่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็ให้โอกาสเขาหมด
0: โอ้เป็นสิ่งที่ดีนะครับอีกและหลายมุมเลยหลายคนบอกว่าอย่างจัดใกล้ชิดกับพี่แนนมีช่องทางติดตามไหมหรืออะไรยังไงฝากไว้ตรงนี้นิดนึงครับพี่แนน
1: ก็มี Facebook ชื่ออาจพลสันไตรภพอันนี้เป็น Facebook ส่วนตัวก็จะลงเรื่องไร้สาระบ้างเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องบางทีก็ไปโหด
0: อ๋ออุ๊ยดีๆครับอันนี้ดีเลย
1: ก็ทําเสร็จแล้วมันเพราะอะไรเพราะแต่ก่อนลงแต่รูปเป็นภาพนิ่งก็มี FC ในเฟซบุ๊กเลยครับก็บอก
0: ถามใช่ไหม
1: ทำไมไม่ถ่ายคลิปวิดีโอบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยได้ลองครั้งแรกพอลองเสร็จก็เขินกล้องเพราะเวลาถ่ายปุ๊บเนี่ยคนนั่งข้างๆเขาก็มองเราเราก็อายแต่เราก็ถือว่าเราทำเพื่อช่วยโปรโมทร้านค้าใน

0: พื้นที
1: ่ครับ
0: แล้วก็คนติดตาม Facebook ผมก็มีพอสมควรแล้วก็ส่วนใหญ่มาดูแต่ไม่ค่อยกดไลค์ให้โอกาสนี้ดูแล้วช่วยกดไลค์ให้ผมด้วย
1: ช่วยหน่อยนะคุณผู้ชมเข้าไปกดไลค์หน่อย
0: กดไลค์ให้ผมด้วย
1: Facebook สอสออัดพลสันติภพนะฮะ
0: ครับก็ทำอย่างนี้ครับบางทีก็ไลฟ์สาระไปนู่นไปนี่เพราะเราถือว่าเราช่วยชาวบ้าน
1: ครับ
0: อีกอันนึงก็เป็นเพจ Facebook ก็เหมือนกันชื่ออัดพลสันติภพอันนี้ก็จะเป็น
1: ครับ
0: แล้วก็จะมี TikTok ที่ชื่อสสอัดพล
1: อ๋อมีบ้านต่อๆด้วยมีบ้านดำด้วย
0: มีครับ
1: ก็ครับ
0: ก็พยายามทําหลายๆอย่างฮะแต่ว่า TikTok ก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ครับอายุเยอะไม่ถนัดเท่าไหร
1: ่ก็ทราบให้ชิดนะครับระหว่างสสกับประชาชนฮะพี่นายครับสุดท้ายอยากบอกอะไรคุณผู้ชมมั้ยให้ติดตามการทำงานของเราในฐานะผู้แทนทั้งในเชิงพื้นที่แล้วก็ในสภาระดับใหญ่ของประเทศด้วยครับตรงนี
0: ้ก็ที่ช่อง TPTV
1: ครับ
0: ช่อง10แล้วก็ Facebook ของผมนะครับการทำหน้าที่ผู้แทนราษฎรเนี่ยส่วนตัวความคิดผมต้องทำทั้งระดับพื้นที่และในระดับสภาเพราะวันนี้สังคมชนบทกับสังคมเมืองมันยังต่างกันเยอะแล้วถ้าผู้แทนราษฎรมาเน้นแต่งานสภาโดยประชาชนในพื้นที่ที่เป็นปัญหาเล็กๆเนี่ยผมได้ยินมาหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่าส.ส.ควรทำหน้าที่เฉพาะในสภาแต่ว่าคือถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยปัญหาในพื้นที่มันจะไม่รับการแก้ไขชาวบ้านทำไมเขาต้องมาหาส.ส.เพราะพูดตรงไปตรงมานะครับเขาถูกข้าราชการด่าบางทีก็ตำหนิใช้เสียงไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ได้รับการแก้ไขแต่พอเขามาหาส.ส.เนี่ยสสรับทราบหรือแม้กระทั่งทีมงานเนี่ยเขาประสานไปยังส่วนราชการ
1: ทำให้เขาได้
0: ส่วนราชการก็แก้ปัญหาถามว่าเราอยากทำแบบนี้ไหมเราไม่อยากหรอกแต่ว่าวันนี้บ้านเรายังเป็นอย่างนี้อยู่เราก็ต้องทำก็เพราะฉะนั้นก็ยังมีความจำเป็นแล้วผมก็ยินดีแล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนที่ให้โอกาสผมมาทำหน้าที่ตรงนี
1: ้ขอบคุณมากนะครับมาร่วมพักคุยแล้วก็ได้เห็นวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์ต่างๆเห็นนะครับมาเห็นไหมว่าบทบาทนอกจากการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรส่วนตัวเป็นยังไงวันนี้เราก็มาเอ็กซ์เพิร์ทแล้วก็ได้ความรู้กันตรงนี้นะครับหมดเวลาของพักคุยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกลับมาติดตามรายการพักคุยได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์11โมงตรงผมเชื่อว่าวันนี้ทุกท่านน่าจะกินข้าวอร่อยเพราะว่าได้รับเมนูต่างๆไปจากส.ส.พี่นันเยอะเลยพบกัน EP ต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ชระเพียงเพชรเกตแก้วพระเสด็จคันไลแล้วสู่แดนสวงน้ำตาฟ้าหลั่งมาผวาสวงน้ำตาชนรินร่วงทุกดวงใจสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

0: 11กันยายน2569นะคะติดตามข่าวข้ามกับคุณสิทธิเดชพงศ์สิริและดิฉันทัศน์ดาวทองอิ่มค่ะ
1: คำนี้กลับมาติดตามข่าวสารนิติบัญญัติกันเช่นเดิมนะครับแน่นอนว่าห้วงสัปดาห์นี้ตลอดทั้งสัปดาห์มีการประชุมทั้ง5วันเลยนะครับโดยที่วันจันทร์ที่ผ่านมาก็เป็นการเริ่มการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี70นะครับต่อเนื่องมาจากเดิมที่วางกรอบเอาไว้ว่าจะมีการพิจารณา3วันก็มีการเพิ่มวันในการพิจารณาเป็น4วันอันนั้นขั้นตอนการพิจารณาของส.ส.นะครับส่วนส.ว.ในวันนี้ก็มีวัดตอนนี้ผ่านร่างงบประมาณปี70เรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะนายกรัฐมนตรีก็จะนำขึ้นทูลเกล้านะคะก่อนที่จะประกาศมาเป็นกฎหมายนะคะและแน่นอนว่าก็จะได้ใช้จ่ายในส่วนประมาณพ.ศ. 2570นี้ซึ่งก็จะเริ่มต้นขึ้นในวันที่1ตุลาคมค่ะ
1: วงเงินทั้งหมด 3.78 ล้านล้านบาทนะครับแน่นอนพาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศการประชุมวุฒิสภาหลังจากที่ส.ส.เองก็มีการผ่านร่างพ.ร.บ.งบทับต่อทันทีแล้วก็ผ่านร่างกฎหมายงบเป็นที่เรียบร้อยนะครับพาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศของวุฒิสภาที่พิจารณาเรื่องของพรบ.งบรายจ่ายปี70ที่วันนี้นายกรัฐมนตรี ก็เดินทางมารับฟังแล้วก็ขอบคุณวุฒิสภากันด้วยนะครับโดยที่ประชุมก็มีการเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบ170ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรก็ลงมติเห็นชอบแล้วในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ70โดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีครั้งมีการชี้แจงว่าการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570มุ่งขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลแก้ไขปัญหาประชาชนรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจและเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังทั้งนี้สภาผู้แทนราษฎรมาตราที่มีการแก้ไขโดยให้ความสำคัญกับความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานเป้าหมายและผลการดำเนินงานที่ผ่านมารวมไปถึงความจำเป็นด้านงบประมาณเพื่อสนับสนุนการฟื้นฟูเศรษฐกิจแก้ไขปัญหาความเป็นอยู่ของประชาชนและรองรับความผันผวนจากปัจจัยทั้งภายในและภายด้านนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรประธานคณะกรรมการวิสามัญก็บอกว่าเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,400 ล้านบาทหรือร้อยละ 0.2 นะครับก็แบ่งเป็นรายจ่ายประจำกว่า 2.78 ล้านล้านบาทและรายจ่ายลงทุนกว่าครับขออภัยครับ 789,000 ล้านบาทนะครับก็คาดว่ามีทำให้ต้องมีการกู้เงินชดเชยการขาดดุลกว่า 788,000 ล้านบาทนะครับโดยคณะกรรมการก็มีการแสดงความห่วงใยหนี้สาธารณะพร้อมกับเสนอเก็บรายได้ลดการกู้เงินควบคุมหนี้สาธารณะ GDP รวมทั้งส่งเสริมการลงทุนการส่งออกและอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนะครับเปิดให้สมาชิกอภิปรายโดยนางสาววิทาวีประทุมสวัสดิ์สมาชิกวุฒิสภาที่ก็มีการอภิปรายว่าในปีนี้กระทรวงสาธารณสุขได้งบประมาณเพิ่มขึ้นโดยส่วนตัวตนเห็นด้วยกับการเพิ่มงบประมาณเหล่านี้เข้ามาในกระทรวงนี้เปรียบเสมือนหัวใจและปอดของประชาชนซึ่งหลักในการกระจายงบประมาณจะต้องมีการกระจายตามแผนแม่บทหรือยุทธศาสตร์ชาติและต้องมีการเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13อย่างไรก็ตามตนก็เห็นว่ามีแผนยุทธศาสตร์หลายแผนที่ก็อยู่นอกเหนือจากภารกิจของกระทรวงนะครับโดยสว.วิทาวียังบอกอีกว่าโครงการพยาบาลอาสาซึ่งยังมีความจำเป็นในการเข้าไปดูแลประชาชนในชุมชนควรจะมีการรับสมัครคนที่จบในสายสาธารณสุขเข้าไปดูแลประชาชนไม่ใช่รับทุกวุฒิปริญญาตรีขณะเดียวกันหากเป็นที่มีอยู่แล้วในชุมชนให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นเนื่องจากเป็นการดูแลผู้ป่วยในชุมชนนะครับขณะที่สาดุ้งโรจน์สมาชิกวุฒิสภาก็มีการอภิปรายร่างพรบ.งบปี70ต่อที่ประชุมวุฒิสภานะครับก็ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินซึ่งก็มาจากภาษีของประชาชนโดยก็มีการเน้นย้ำว่าทุกบาททุกสตางค์จะต้องถูกใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมนะครับโดยสว.ชานรงค์บอกว่านอกเหนือจากการอภิปรายปรับลดหรือว่าเพิ่มงบประมาณในมิติต่างๆแล้วสิ่งสำคัญก็คือการมองไปสู่อนาคตโดยขอเสนอแนวคิดใหม่2571เพื่อให้เท่าทันต่อ

การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างประชากรของประเทศพร้อมเสนอ3หลักการสำคัญสำหรับนำไปใช้ในการปรับการจัดทำงบประมาณปี71ได้แก่1การเข้าถึง